0: ข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
1: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
0: นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวัตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
1: ที่สำคัญคณะรัฐมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
0: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
4: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วพวกเราก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คำว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
3: ด้านนายศิริศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคง มุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนเน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
5: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีกว่านี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับดำเนินการได้ทันท่วงทีแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานเราการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วย
3: ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียซึ่งวันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
6: กรมควบคุมโรคเปิดเผยประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลแนะประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันคือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ที่พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการคล้ายไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสำหรับอาการของโรคโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันมีความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้งาน AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passportสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันซึ่งโครงการนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบจาก Google Microsoft และหน่วยงานภาครัฐซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตฟิลิโบทางการศึกษาและการทำงานได้จริงพร้อมยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือแอปทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC หลังกองกำลังดังกล่าวพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของอิหร่านจากการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสและยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดด้านพลจัตวาฮอสเซนโมฮิบบีโฆษกกองกำลัง IRGC เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี้ซึ่งจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง
6: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเตือนสายการบินทุกแห่งบริษัทประกันภัยและพลเรือนทุกคนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียรวมถึงน่านฟ้าของรัสเซียเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนมากบินเหนือน่านฟ้าของรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้มุ่งเป้าคุกคามการบินพลเรือนโดยตรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่ายูเครนไม่ต้องการให้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียและช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยในน่านฟ้าของรัสเซียสิ้นสุดลงแล้วตราบเท่าที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนจะถอนโดรนออกจากน่านฟ้ารัสเซียเมื่อได้รับคำร้องจากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางการทูตการเจรจาและเป้าหมายที่กำหนด
2: นางคณีวิกนาราจาผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDPให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำที่เอ่อทะลักมาจากทะเลสาบทานน้ำแข็งได้พร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้ทานน้ำแข็งรอบเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อคันดินของทะเลสาบทานน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,050 รายและสูญหายประมาณ 4,000 ราย
6: นายแพทย์ไกรฮิเดอร์ฟานเดอร์เวียผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำในฉนวนกาซาประมาณ 6,700 ตัวอย่างในช่วง8เดือนแรกของปีนี้พบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นเป็น 48,000 คนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยว วิลคุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ3ของโลกตบเอาชนะยูชิทานากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม15-21 21-14 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมืออันดับ30ของโลกเจ้าถิ่นส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกตบเอาชนะหวงหลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21-14 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะพันปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกชาวไทย2ต่อ0เกม21-14 21-15 ด้านคู่ผสมพักพลเทระรัศกุลกับซัตซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ14ของโลกแซงเอาชนะอย่างโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มืออันดับ12ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ1เกม13-21 21-13 21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนการแข่งขันเกรทาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดในรายการวิ่ง400เมตรรุ่นอายุ90ปีชายจำนงคำเขตการในวัย90ปีวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1นาที 48.83 วินาทีคว้าอันดับ2มาครองส่วนแชมป์โลกตกเป็นของรัตนาเซเรนจากมองโกเลีย1นาที 40.46 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายนปีหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยจะคัดจากผลงานชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้และสนามแรกในปี2570พร้อมเปิดโอกาสนักปั่นรุ่นจิ๋วอายุ 2-11 ปีร่วมสร้างประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียส่วนการแข่งขันสนามสุดท้ายวันที่6กันยายนที่สวนกีฬาขมวล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพสมาคมกีฬาจักรยานจะมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบเกียรติบัตรและช่อตุ๊กตาที่ระลึกเช่นเดียวกับสนามที่แล้วติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยรัตนาธาราฤดีมืออันดับ76ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกที่สามารถผ่านเข้ารอบ2เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยรอบ2รัตนาจะพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสมนัญชยาจะพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021แข่งขันในวันนี้พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
13: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: ส สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนความหมายของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองใหญ่สมองน้อยก้านสมองและไขสันหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทำให้สมองสูญเสียหน้าที่หรือการทำงานชั่วคราวหรืออย่างถาวรโรคนี้คนไทยเรียกกันว่าโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียการทำงานของระบบประสาทกลางแบบสิ้นเชิงอัมพฤกษ์จะมีอาการน้อยกว่าและสูญเสียการทำงานเพียงบางส่วนที่เหลือยังใช้งานได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคค่ะ
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
19: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
20: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระยะนี้ที่เปิดภาคเรียนแล้วและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มีผู้ป่วยมากขึ้นแต่ก็เป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประกอบกับบนโซเชียลมีเดียมีการส่งต่อข้อมูลข่าวเก่าทำให้หลายคนตื่นตระหนกว่าโควิด-19 กำลังจะกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งวันนี้รับฟังข้อเท็จจริงเรื่องนี้และคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19 ที่กลายเป็นโรคประจำถิ่นได้อย่างปลอดภัยจากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
21: ค่ะอยากให้คุณหมอชี้แจงข้อที่จริงค่ะในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันนะคะอย่างกรณีมีการแชร์ข่าวเก่าจนเกิดความตระหนกแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ค่ะประชาชนป่วยค่อนข้างมากโดยเฉพาะเด็กๆจริงๆแล้วสถิติการป่วยแล้วก็ปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ว่าป่วยกันเยอะๆอย่างนี้ค่ะมันถึงจ
22: ุดที่น่ากังวลแล้วสถานการณ์ของโควิด-19 นะคะในบ้านเราในปี2569ถ้าเราดูข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงตอน31สิงหาคมนะคะเราก็พบว่าจริงๆจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่18ก็คือประมาณแถวๆเดือนมิถุนายนนะคะที่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 มานะคะและขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นจำนวนเคสนี่คือกำลังเพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดเราไปมองย้อนกลับในก่อนหน้านี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่เรามีการระบาดเป็นระยะของโควิด-19 ด้วยสายพันธุ์ที่แตกต่างกันตั้งแต่ปี2566 67 68เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยยังน้อยกว่า3ปีก่อนอย่างข้อมูลล่าสุดนะคะในปี2569ถ้าเรานับตั้งแต่1มกราคมขณะนี้เรามีผู้ป่วยสะสมแล้วเนี่ยประมาณ 99,000 กว่ารายช่วงประมาณ8เดือนที่ผ่านมานะคะสิ่งที่น่าสนใจคือถึงแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยจะค่อยๆไต่ขึ้นแต่อัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตอะค่ะอันเนี้ยไม่ได้สูงนะคะคือเท่าที่ผ่านมาในปีนี้เรามีผู้เสียชีวิตด้วยโควิด-19 15รายนะคะซึ่งถือเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี2568อัตราป่วยตายนะอันนี้เฉลี่ยทั้งปีเลยคือ 0.04 และเมื่อในตอนที่เราเริ่มมีตอนมีโควิดในปี2566ตอนนั้นเรามีโควิดน่าจะประมาณสัก 2-3 ปีแล้วตอนนั้นอัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 0.14 เพราะฉะนั้นมองดูเหมือนว่าขณะนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นในปริมาณที่มากเท่า 2-3 ปีก่อนความรุนแรงก็ลดลงเชื้ออัตราป่วยตายก็เหลือร้อยละ 0.02 ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตอะค่ะจะเป็นในผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะปีนี้ยังไม่ได้มีผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิตด้วยเรื่องของโควิดค่ะแต่ว่าต้องเรียนว่าอัตราป่วยและเสียชีวิตเนี่ยมากที่ผู้สูงอายุก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอัตราป่วยหมายถึงว่าติดเชื้อและป่วยนะคะจะสูงที่เด็กเล็กค่ะก็คือเด็กเล็กที่ต่ำกว่า4ปีลงมานะคะโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่า1ปีอันนี้ขนาดนี้เป็นอัตราป่วยที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะ
21: ค่ะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคแล้วก็กระทรวงพยายามจะย้ำว่าโควิดก็ตอนนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วอันนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่านิยามการเป็นโรคประจำถิ่นมันคืออะไรคะ
22: โอเคคือคำว่าโรคประจำถิ่นเนี่ยนะโรคประจำถิ่นคือหมายถึงว่าโรคที่มีการเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคือมันยังมีอยู่มันอาจจะเจอเคสได้แต่ว่าไม่ได้มีความรุนแรงอะไรอาจจะเกิดการระบาดได้ในบางช่วงโดยเฉพาะถ้าในฤดูกาลที่เป็นหน้าฝนซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอะค่ะ
21: ถ้าอย่างนี้ประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วเนี่ยค่ะยังควรต้องตรวจ ATK ไหมคะเมื่อป่วย
22: แนะนำแบบนี้ค่ะคือถ้าสามารถตรวจ ATK ได้ก็ดีค่ะเพราะว่าเวลาเราตรวจ ATK อะค่ะถ้าเราเจอว่าเป็นเชื้ออะไรเราจะได้ดูแลตัวเองถูกเนาะถ้าสมมติถ้าเจอเชื้ออย่างเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่อันนี้จะมียารักษาแน่นอนอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะรับยาต้านไวรัสถ้าเจอว่าเป็นโควิด19อันนี้ถ้าเป็นเด็กคุณหมอก็จะให้ยาต้านไวรัสโควิดแน่นอนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่คุณหมออาจจะดูนิดนึงว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่และพิจารณาเรื่องยาต้านไวรัสเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่สบายอะค่ะในช่วงที่โดยเฉพาะที่มีการระบาดของไวรัสหลายตัวเนี่ยนะคะถามว่าการตรวจเพื่อจะได้ทราบเบื้องต้นว่าเชื้ออะไรจริงควรทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติอาการเราน้อยๆอ่อนๆเราอาจจะพักอยู่บ้านได้ค่ะประมาณดูอาการสักแค่ 1-2 วันถ้า 1-2 วันเราเป็นหวัดเล็กน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นแล้วหายไปอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปตรวจรักษาอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องเฝ้าระวังการแพร่เชื้อสู่คนรับข้างเพราะว่าอาจจะมีเชื้ออยู่ในระบบทางเดินหายใจได้อีกประมาณ 5-7 วันก็คือว่าอาจจะต้องยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างนะคะ
21: ค่ะคุณหมอคะอย่างในสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างเช่นสถานศึกษาหรือว่าในสถานดูแลผู้สูงอายุควรจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองหรือว่าแนวทางปฏิบัติอะไรไหมคะ
22: ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยอะค่ะก็คือมาตรการการคัดกรองคือจริงๆโรงเรียนเนี่ยเขามักจะมีการคัดกรองเด็กๆอยู่แล้วถ้าป่วยส่วนใหญ่ก็ให้กลับบ้านเนาะแต่ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุแบบนี้ค่ะบางทีอาจจะต้องมีการคัดกรองผู้เข้าเยี่ยมคัดกรองบุคลากรที่ทำงานในศูนย์นะคะเพราะว่าผู้ป่วยหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในศูนย์ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นเชื้อจะเข้ามาจากคนที่มาเยี่ยมหรือผู้ดูแลที่อาจจะกลับบ้านไปและอาจจะมาแพร่เชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งนะคะการคัดกรองทั้งคนป่วยและผู้ดูแลสำคัญนะในเซตติ้งต่างๆในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุต่างๆนะคะในโรงเรียนก็เช่นกันนอกจากคัดกรองนักเรียนแล้วจริงๆคุณครูก็ต้องคัดกรองนะคะถ้าเกิดมีคุณครูเกิดป่วยก็ต้องคัดกรองเหมือนกันก็คือดูว่าเอ๊ะถ้าไม่สบายก็พักไปก่อนนะไปตรวจให้เรียบร้อยว่าตกลงเป็นเชื้ออะไรรับยารักษาให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทำงานก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนอกเหนือจากการคัดกรองแล้วก็จะเป็นเรื่องของการรักษามาตรการนะคะซึ่งมาตรการในเรื่องของการรักษาสุขอนามัยที่กรมควบคุมโรคพยายามที่จะแนะนำก็คือเอาตัวย่อๆก็คือ DMH นะคะตัว DDoc นี่คือมาจากคำว่า distance ก็คือการรักษาระยะห่างประมาณ1เมตรที่ห่างจากคนที่ดูเหมือนจะป่วยระบบทางเดินหายใจมีไอจามนะคะตัว M ตรงกลางนะคะอันนี้คือ mask ก็คือใส่หน้ากากอนามัยหรือจะเป็นหน้ากากผ้าก็ได้ค่ะในกรณีซึ่งเรามีการเจ็บป่วยไม่สบายเนาะหรือเราอาจจะต้องเข้าไปยังพื้นที่ที่มีการแออัดอากาศเวนติเลตอากาศระบายไม่ดีแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่แมสนะคะสุดท้ายตัว H นะคะก็คือ Hygiene ก็คือการ Hand Washing นี่ก็คือการล้างมือบ่อยๆเพราะฉะนั้นมาตรการ DMH อย่างนี้ค่ะจะต้องกลับมาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการอยู่ห่างๆจากผู้ที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงถ้าตัวเราเองป่วยโรคระบบทางเดินหายใจอะค่ะต้องพยายามที่จะแยกตัวนะคะไม่ไปทำงานไม่ไปเข้าสู่สังคมแต่จะเน้นย้ำว่าการแยกตัวอยู่ที่บ้านนะคะเราก็ต้องแยกตัวจากคนในบ้านด้วยนะคะเพราะตอนนี้เราเจอเด็กเล็กๆอะค่ะต่ำกว่า1ปีเนี่ยป่วยเป็นโควิดเยอะเลยซึ่งบางทีเขาจะติดมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่เขาที่ไปโรงเรียนหรือแม่ไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีอาการอ่อนๆ อาการไม่เยอะเหมือนไข้หวัดธรรมดานะคะแล้วบางทีไม่ได้ป้องกันก็มาแพร่เชื้อสู่ลูกน้อยอะค่ะที่อายุอาจจะประมาณแค่ 4-5 เดือนแล้วก็พอป่วยไม่สบายปุ๊บนะคะคุณหมอก็พามาตรวจมรแพทย์ก็ตรวจแล้วเจอว่าเป็นโควิดตอนนี้ค่ะเราเจอติดหวัดอยู่เยอะเลยก็ยังโชคดีที่เรามียาที่ให้ได้อยู่นะคะคือฟาวิพิราเวียเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อะค่ะก็จะไม่อาการรุนแรงอะไรแต่ว่าเริ่มป่วยเยอะก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะคะ
0: ค่ะคุณหมอคะในส่วนของผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มที่พอติดแล้วอะก็มีอาการรุนแรงอะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงพอมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไข้หวัดใหญ่ทีนี้กลุ่มนี้ค่ะยังจะต้องมีการรับวัคซีนกระตุ้นทุกปีมั้ยคะ
22: คืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่เราแนะนำให้กระตุ้นทุกปีนะคะก็คือในเรื่องของตัวไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่รับวัคซีนฟรีด้วยคือรัฐจัดหาวัคซีนให้ฟรีนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นวัคซีนที่ใช้มานานแล้วทุกคนก็จะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องการป่วยหนักการเสียชีวิตได้ในส่วนของโควิด-19 นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันการผลิตวัคซีนลดลงอย่างมากแล้วก็ตอนนี้ตัววัคซีนโควิดเองเป็นวัคซีนทางเลือกก็คือว่าไม่ได้มีการบังคับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจคือหมายถึงว่าเราอาจจะต้องประเมินความเสี่ยงว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อไหมซึ่งคำแนะนำเนี่ยตรงกันทั่วโลกเลยนะคะว่าในกลุ่มที่เราจะแนะนำในเรื่องของวัคซีนโควิดอันนี้หมายถึงในกลุ่มซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวซึ่งเสี่ยงต่อการที่ว่าถ้าเกิดเขาไปรับเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงแต่ไม่ก็ตามการจะรับวัคซีนโควิดเป็นไปตามความสมัครใจนะคะและต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ดูแลเช่นถ้าจะรับวัคซีนก็ต้องอาการคงที่พูดง่ายควบคุมอาการโรคประจำตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์แล้วตกลงร่วมกับผู้ป่วยนะคะ
0: สุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากเพิ่มเติมไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ไหมคะ
22: ค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆโควิด-19 นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะติดเชื้อไวรัสโควิดไม่ว่าเขาจะติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจตัวไหนนะคะในกลุ่มนี้ถือว่าเสี่ยงหมดก็คือผู้ที่สูงอายุจำง่ายๆเลยก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังหมดไม่เฉพาะโควิดนะคะแล้วก็ในการเฝ้าระวังนะคะก็คือต้องปกป้องตัวเองในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วก็รักษาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยอันนี้นะคะสำคัญมากๆนะคะและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์และการรับฟังข่าวสารนะคะก็อยากจะให้รับฟังข่าวสารจากของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะในการที่จะให้ข้อมูลค่ะ
0: ได้ค่ะชัดเจนมากค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
22: ค่ะยินดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
22: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดขณะที่ยังมีความกังวลเรื่องภาระหนี้และความคุ้มค่าในการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
23: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมวุฒิสภามีมติ135เสียงต่อ11เสียงเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน400,000,000 บาทถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้ามาตรการที่รัฐบาลวางไว้เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมวุฒิสภาว่าการกู้เงินครั้งนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนหลังงบประมาณปี2569และมาตรการทางการคลังตามปกติไม่เพียงพอและไม่ทันต่อขนาดของวิกฤตรัฐบาลจำเป็นต้องมีเงินสำหรับช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเร่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกโดยยืนยันว่าการกู้ยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะและการใช้เงินจะต้องผ่านการกันกรองกำหนดโครงการอย่างชัดเจนและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
3: วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เป็นวิกฤตซ้อนกันหลายระลอกที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและเป็นประการสำคัญในการรับมือวิกฤตระลอกถัดไปจึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดอันเนื่องจากความจำเป็นรีบด่วนเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับความจำเป็นดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและทันท่วงทีเนื่องจากแหล่งเงินงบประมาณที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวมีข้อจำกัดหากจะใช้กระบวนการจัดทำงบประมาณปกติไม่สามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนสูงและมีความไม่แน่นอนสูง
23: สมาชิกวุฒิสภาฝ่ายที่เห็นด้วยเช่นนายอลงกฎวรกีมองว่ารัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจและรับมือกับปัญหาหลายด้านเมื่อสถานการณ์บีบให้ต้องตัดสินใจก็ควรเดินหน้าทำในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเช่นนางสาวนันทนานันทวโรภาสมองว่าการนำเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤตอาจไม่ใช่การใช้เงินที่ฉลาดที่สุดพร้อมตั้งคำถามถึงการกระจายผลประโยชน์ว่าเงินก้อนนี้จะตกถึงประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงหรือจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีศักยภาพในการลงทุนมากกว่ากัน
5: รัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบกลางที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติหรือภัยบางอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคำถามที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลควรจะกู้หรือไม่กู้สังคมไทยตอนนี้ถ้ากู้ครับก็โดนไม่กู้ครับก็โดนตำหนิครับว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ครับ
7: ค่าติดตั้งราคาแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านต้องใช้เงินประมาณ 1,500 ถึง 300,000 บาทรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าคนที่มีเงินในบัญชีเกิน1ล้านบาทมีอยู่เพียง 2% การที่รัฐบาลจะเอาเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปใช้รองรับการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปมีวาระซ่อนเร้นในการบริหารจัดการงบประมาณต้องจับตาดูกันให้ดีว่าเงินกู้ก้อนนี้จะหล่นไปใส่กระเป๋าใคร
23: หลังจากเสียงข้างมากของวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดดังกล่าวคำถามสำคัญที่ตามมาคือประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการกู้ครั้งนี้เพราะเงิน 400,000 ล้านบาทคือภาระหนี้ที่ประเทศต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยการใช้จ่ายจึงต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานการเสริมความมั่นคงทางพลังงานและการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพื่อพิสูจน์ว่าเงินกู้ก้อนนี้สามารถขับเคลื่อนประเทศผ่านวิกฤตได้จริงและจะไม่กลายเป็นเพียงภาระหนี้ที่ประชาชนต้องร่วมกันรับผิดชอบโดยไม่มีผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
2: ในยุคที่ความรักสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านหน้าจอการค้นหาคนรู้ใจผ่านโลกออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติขณะที่ช่องทางนี้ยังเป็นพื้นที่ให้มิจฉาชีพใช้ความรักบังหน้าหลอกให้ลงทุนจนต้องเสียใจและยังสูญเสียเงินในบัญชีจนหมดตัวติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
24: ปัจจุบันการพบรักผ่านโลกออนไลน์เป็นหนึ่งในทางเลือกของคนทั่วไปที่จะมีโอกาสพบคนรู้ใจหรือรักแท้แต่ในอีกมุมหนึ่งช่องทางนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ของมิจฉาชีพใช้กลโกงหลอกให้รักและลงทุนหรือไฮบริดสแกมเพื่อให้ได้เงินในบัญชีหลายคนต้องกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวต้องสูญเสียทรัพย์สินและเงินจนหมดบัญชีไปกับความรักที่ไม่มีอยู่จริงพันตำรวจโทภากฤตกิตติยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเล่าถึงขั้นตอนและกลโกงของมิจฉาชีพที่จะใช้ความรักเป็นสื่อบังหน้าต่างจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้การขู่ให้กลัวและรีบโอนเงินโดยมิจฉาชีพจะคัดเลือกเหยื่อผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่โดยมองหาคนที่มีโปรไฟล์ดูดีมีงานทำหรือมีร่องรอยของความเหงาและต้องการความสำเร็จเริ่มแรกจะสร้างความไว้ใจไม่รีบขอเงินเน้นคุยสร้างสัมพันธ์ส่งข้อความทักทายแสดง ความห่วงใยจนเหยื่อรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่ตามมาด้วยการวาดฝันสร้างอนาคตร่วมกันชักชวนให้ลงทุนเช่นส่งผลกำไรจากการเทรดคริปโตหรือหุ้นทองคำให้ดูสอนวิธีหาเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเมื่อเหยื่อสนใจช่วงแรกจะให้ทดลองลงทุนจำนวนน้อยและจ่ายเงินปันผลหรือกำไรกลับคืนให้จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความหวังในการลงทุนเพิ่มเมื่อเริ่มโอนเงินจำนวนมากระบบจะแสดงยอดเงินลงทุนและกำไรสูงขึ้นบนหน้าเว็บไซต์หรือบัญชีทรัพย์ที่มิจฉาชีพเขียนระบบขึ้นเองแต่เงินที่โอนมาทั้งหมดถูกโอนออกไปตั้งแต่วันแรกแล้วเมื่อเหยื่อต้องการถอนเงินคืนมิจฉาชีพจะอ้างเงื่อนไขต่างๆเช่นต้องโอนภาษีเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อทำการถอนเหยื่อที่เกิดความรู้สึกเสียดายเงินก้อนแรกที่ค้างอยู่จึงยอมโอนเงินเพิ่มเรื่อยๆจนไม่เหลือเงินในบัญชีเช่นเดียวกับกรณีตัวอย่างของผู้เสียหายที่หลงเชื่อโอนเงินไป16ครั้งสูญเสียเงินไปนับล้านบาทและโอกาสที่จะได้เงินคืนมีน้อยมากเนื่องจากมีเครือข่ายบัญชีม้าและการฟอกเงินเข้ามาเมื่อเงินถูกโอนจะถูกนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือถอนเงินสดออกจากระบบทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการอายัด
9: คือการขุนหมูให้อ้วนแล้วก็เชือดแล้วก็จะเลี้ยงระยะยาวจะแตกต่างจากมิจฉาชีพในรูปแบบของแก๊ง call center ต่างๆที่มักที่จะหลอกให้กลัวแล้วก็รีบโอนเงินให้ตรวจสอบนะครับแต่อันเนี้ยเราจะสังเกตนะครับว่าแนวทางการหลอกของตัวคนร้ายเนี่ยนะครับมักที่จะเลี้ยงก่อนนะครับจากยอดแรกนะครับช่วงแรกได้จริงพอเราเกิดปฏิกิริยาที่เราคิดว่าเราน่าจะมีความหวังในการที่จะลงเงินไปแล้วก็จะได้มาเราก็จะลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยตัวเนี้ยก็คือ section ที่2พอเข้าสู่ section ที่3ครับเราเรียกว่ากับดักต้นทุนจมพอตัวเงินของเราเนี่ยมันอยู่ในระบบเราเห็นเงินนั้นในเว็บไซต์ที่คนร้ายเขียนด้วยนะครับเว็บเนี่ยนะครับเป็นเว็บที่ตัวคนร้ายสร้างแล้วก็มันไม่ใช่ dot ได้รับการยืนยันเป็นโดเมนหรือเป็นที่จดโดเมนที่ต่างประเทศ
24: จุดสังเกตและพฤติกรรมต้องสงสัยสำหรับการใช้แอปหาคู่ต้องมีรูปโปรไฟล์ที่ดูดีล้วนผ่านการแต่งภาพให้สวยหลอกเกินจริงจะไม่ยอมเจอตัวง่ายๆอ้างว่าอยู่ต่างประเทศติดธุระด่วนหรือใช้การวิดีโอคอลเสมอมีบทสนทนาเร่งเร้าให้ลงทุนในแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือหรือดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งเองหากใครกำลังที่พบรักผ่านออนไลน์แล้วพบข้อสงสัยดังที่กล่าวมานี้ขอให้ฉุกคิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหลอกให้รักและลงทุนต้องช้ำใจและสูญเงินในบัญชีมาริชโยรายงาน
10: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลได้เดินหน้าปรับระบบราชการรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ AI ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
11: เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการปรับตัวให้ทันต่อยุคดิจิทัลจึงเป็นโจทย์สำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาระบบราชการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจให้รวดเร็วสะดวกและโปร่งใสมากขึ้นโดยเฉพาะการลดภาระด้านเอกสารและการติดต่อกับหน่วยงานรัฐที่ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่จะเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐและปรับปรุงกฎหมายควบคู่กันเพื่อให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนขณะเดียวกันการลดขั้นตอนและการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนยังช่วยลดการใช้ดุลยพินิจเพิ่มความโปร่งใสและลดช่องโหว่การทุจริตซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจและการลงทุน
12: กฎหมายใหม่ปี69เราพ่วงไปถึงเรื่องการให้บริการจะต้องทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตรวจสอบง่ายเปิดเผยได้และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เราสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์นำมาคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแบบมุ่งเป้าได้ผมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับพี่น้องเอกชนและประชาชน
11: ขณะที่นายตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะเวลจำกัดระบุว่า AI กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลกโดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงธุรกิจแต่กำลังถูกนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันการเติบโตของ AI ยังทำให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากสำหรับประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นทั้งโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่และความท้าทายที่ต้องเร่งปรับตัวโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการลงทุนจากอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
13: ผมว่าเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายของปีน่าจะยังเห็นภาพการเติบโตที่ดีอยู่นะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เอามา drive ชัดเจนมากเลยก็คือเรื่องของตัว AI super cycle นะครับเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวโครงสร้างเศรษฐกิจ AI เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันเข้ามาช่วย2 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือช่วยขับเคลื่อนเม็ดเงินที่เข้ามาในภาคอุตสาหกรรม AI เนี่ยมหาศาลนะครับเริ่มแต่ผู้บริโภคที่ตอนนี้ก็ใช้ AI ปกติแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการที่ก็มีการลงทุนไปใน supply chain ต่างๆเพราะนั้นเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาใน industry จริงๆนะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของ productivity ที่มันเพิ่มขึ้นมหาศาลจากการที่บริษัทหลายแห่งเอา AI ไปใช้ควบคู่กับการทำงานนะครับอาจจะไม่ใช่บริษัทเทคโดยตรงแต่ว่าพอเอาไปใช้เนี่ยก็เพิ่ม

0: ให้เศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพาประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
3: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569แรม5ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณสุวิทย์สมนัสนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับผม
1: ครับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับ31ถึง1กันยายนนะฮะ31สิงหาคมจนถึง1กันยายนบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับคึกคักครับเพราะว่ามีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็นำผลงานต่างๆเนี่ยที่ได้ลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบนะครับแล้วก็มีการอนุมัตินะครับเรื่องของนโยบายแล้วก็มอบเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่างบประมาณอะไรต่างๆให้พี่น้องประชาชนนะฮะครม.สัญจรสงขลาก็เคาะ4ควิกวินฮะทุ่มกว่าแสนล้านบาทนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟทางคู่แก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของประกันภัยพิบัติเชิงรุกนะครับ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะฮะ
2: ครับ
1: โอ้ทั่วประเทศนะฮะต่อไปเวลาเราเกิดน้ำท่วมพายุลมแรงแผ่นดินไหวเนี่ยเมื่อก่อนเราจะต้องรอหน่วยงานราชการเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะครับจะต้องมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติซะก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยเอาหลักฐานไปยื่นต่ออำเภอต่อตำบลต่ออะไรในพื้นที
2: ่
1: นะฮะแล้วก็รอเวลานั่นคือค่อนข้างนานแล้วก็อัตราการจ่ายก็คือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับท่วม10ครั้งก็จ่าย 9,000
2: ก็คือ1ปีถ้าสมมติว่าท่วม1ครั้ง 9,000
1: เหมาจ่ายเหมาจ่ายแต่สลับระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยจะไปประกันน้ำท่วมแผ่นดินไหวพายุและอื่นๆเนี่ยให้กับประชาชนเองจะเบี้ยประกันให้หากเกิดภัยพิบัติขึ้นมา บริษัทประกันก็จะต้องจ่ายนะครับในอัตราที่สมเหตุสมผลถ้าน้ำท่วม 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนท่วม1ครั้งเอาไป 10,000 ท่วม2ครั้ง 20,000
2: ก็นับเป็นครั้งๆไป
1: นับเป็นจำนวนครั้งแต่ถ้าเป็นหน่วยราชการนับ 9,000 แล้วก็เหมาจ่ายครั้งเดียวจบนะฮะอันนี้ก็คือความแตกต่างก็น่าจะได้คุ้มค่ากว่านะครับแล้วจะมีอัตราอื่นๆด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีผลบังคับรัฐบาลบอกว่าต้องให้ทางคปภ.คณะกรรมการประกันภัยเนี่ยนะครับ ไปคิดกับทางด้านของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยไปออกแบบผลิตภัณฑ
2: ์
1: ออกมาว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยจะจ่ายเบี้ยประกันให้กับประชาชน30ล้านครัวเรือนเนี่ยจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร
2: ่งบประมาณทั้งหมดจะเท่าไหร
1: ่ใช่แล้วจะต้องออกแบบพื้นที่ว่าอ้าวพื้นที่ไหน
2: ครับ
1: แต่ในข่าวบอกว่าทั่วประเทศเลยนะ
2: 30ล้านครัวเรือนก็น่าจะทั่วประเทศ
1: 30ล้านครัวเรือนเนี่ยทั่วประเทศ
2: ครับ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
2: เพราะว่า
1: คนเรามี60ล้านคน
2: มันเปรียบเทียบกันก็2คนต่อ1ครัวเรือนนะครับอันนี้เปรียบเทียบแบบง่าย
1: ๆอันนี้คือเขาใช้ตัวเลขไหนมาเปรียบเทียบสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือเปล่า
2: ต้องไปแต่ว่าถ้าพูดถึงในหาดใหญ่ไม่น่าจะถึง30ล้านครัวเรือนไง
1: แต่เขาบอกทั่วประเทศ
2: ทั่วประเทศ
1: คือถ้าทั่วประเทศเนี่ยไม่แน่ใจว่าทั่วประเทศเนี่ยมันคือ30ล้านครัวเรือนหรือไม
2: ่ครับ
1: อันนี้ถ้าจะไปดูเนี่ยตัวเลขอย่างชัดๆเนี่ยต้องดูที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2: ครับ
1: เขาเก็บข้อมูลเอาไว
2: ้
1: นะครับแต่เอาล่ะมันก็ถือว่าเป็นการป้องกันภัยธรรมชาติเชิงรุกมิติใหม
2: ่ครับ
1: นะฮะของประเทศไทยต้องใช้คำว่าของประเทศไทยเพราะไม่เคยมีมาก่อน นะฮะอ้าวอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจในครม.ชุดนี้นะฮะแล้วก็ในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาก็เรียกความฮือฮาได้อย่างมากมายนะครับอ้าวลงรายละเอียดสำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในรูปแบบประกันผู้ประสบภัยเนี่ยในรูปแบบใหม่ที่ผมพูดถึงนะครับย้ำอีกทีนึงถ้าหลักเกณฑ์นี้ออกมาบังคับใช้ปุ๊บเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยใครเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยจะจ่ายให้ส่วนที่1 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะฮะท่วม1ครั้งเอาไป 10,000 ท่วม2ครั้งเอาไป 20,000
2: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะอันที่2ฮะเกิดวาตภัยก็คือพายุลมแรงเนี่ยแหละหรือแผ่นดินไหวก็ให้จ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือน
2: ครับ
1: ต่อครั้งต่อหลังคาเรือน 5,000 นะแล้วก็จ่ายภายใน15วันด้วยจ่ายภายใน15วันด้วยจ่ายเงินตามมูลค่าเสียหายจริงอันนี้คือส่วนที่2แล้ว
2: ครับ
1: ถ้าเกิดมันเกินกว่าตรงนั้นน่ะเขาก็จะจ่ายเพิ่มเติมให้แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือน
2: ค
1: ุ้มกว่านะฮะเสียชีวิตได้เท่ากันนะครับกับเกณฑ์ช่วยเหลือราชการ2ล้านบาทที่ประชุมก็มอบหมายให้ทางปภ.และคปภ.ไปศึกษาซิว่าเราจะมีแนวทางเนี่ยในการจัดการเนี่ยมาตรการนี้อย่างไรพอมีมาตรการนี้แล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะต้องมีการยกเลิกเกี่ยวกับการนำงบกลางเนี่ยมาช่วยเหลือในกรณีน้ำท่วมแล้วก็เหตุการณ์เหล่านี
2: ้
1: เพราะว่าเงินเหล่านี้ก็น่าจะถูกใช้ในการจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันนั่นเองนะครับจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันแต่นั่นก็คือมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยในเชิงรุกนะครับเขาเรียกว่าไม่ต้องรอให้เกิดเหตุแล้วเยียวยา
2: ครับ
1: เตรียมการรองรับแล้วก็รับกับความเสี่ยงล่วงหน้านะฮะแต่ว่าถ้ามองในทางธุรกิจแล้วเนี่ย
2: บ
1: ริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะเรียกค่าประกันเนี่ยไม่เท่ากัน
2: ครับ
1: ตรงไหนพื้นที่เสี่ยงมากๆเช่นแม่สายเชียงราย
2: อย่างฝั่งภาคเหนือ
1: น่านหรือว่าสงขลาหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเบี้ยประกันก็จะแพง
2: ที่เคยท่วมมาแล้ว
1: ที่เคยท่วมมาแล้วท่วมซ้ำซากท่วมทุกปี
2: ครับ
1: เขาก็จะไปประเมินกันว่าอ้าวตรงนี้เบี้ยประกันก็น่าจะสูงส่วนตรงนั้นตรงนี้ในเขตเมืองเนี่ยแม้จะไม่ท่วมมากแต่ว่ามูลค่าทรัพย์สินในพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างสูงก็จะมีค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึง
2: ก็จะแตกต่างจากจังหวัดที่อาจจะไม่เคยเจอน้ำท่วม
1: ถ้าไม่เคยเจอน้ำท่วมเลยเบี้ยประกันก็จะต่ำแล้วเขาก็จะควบรวมออกมาว่าโซนนี้เท่าไหร่โซนนั้นเท่าไหร่เนี่ยออกมาเป็นแพ็กเกจแล้วรัฐบาลเนี่ยก็จะว่ายังไง
2: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าพอผมเห็นคำว่าทั่วประเทศปุ๊บเนี่ยผมสะกิดใจ สะกิดใจในที่นี้ว่าเอ๊ะเงินจะพอหรือ
2: ครับก็ต้องไปดูในเรื่องของทางคปภ.คุยกับปภ.ก่อน
1: ครับ
2: นะครับว่าสรุปแล้วจะออกมาเป็นลักษณะเช่นใดนะ
1: เ
2: พราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยอันนี้คือแนวทางเบื้องต้นนะครับที่ยังไม่ได้มีอาจเป็นการนำเสนอก่อนนะครับว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอาจจะมีตอนการเปลี่ยนในเรื่องของงบกลางฉุกเฉินแน่นอนนะครับนะเพราะว่ายังไงในเรื่องของการใช้งบประมาณก็จะต้องมีการควบคู่ให้คุ้มค่าที่สุด
1: ขอให้เป็นแบบเจอจ่ายจบ
2: ครับ
1: คือเจอแล้วจ่ายแล้วก็จบอะเร็วๆเพราะว่าคือภาครัฐเนี่ยก็ทราบกันดีเพราะว่ามันมีขั้นตอนเนี่ยมันเยอะ
2: ครับ
1: พอมันมีขั้นตอนเยอะมันคนมันเยอะก็ช้าแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบประกันให้บริษัทประกันเนี่ยเยียวยาก็ต้องรอดูต่อไปเราก็คาดหวังว่ามันจะเร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ เรื่องของผลเงินเนี่ยที
2: ่
1: จะได้รับเนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้น
2: ต้องมาดูด้วยว่าประกันเจ้าไหนที่จะมาเรียกว่าคุ้มครองในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าเคยเห็นครั้งที่บริษัทประกันก็เคยได้รับบทเรียนมาแล้วตอนกรณีโควิด-19
1: สินมั่นคงประกันภัยใช่ไหม
2: ครับ
1: ตอนนั้นก็คือตอนนั้นเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คาดไม่ถึงไง
2: ครับ
1: คือไม่คิดว่าอ้าวพอออกแบบมาปุ๊บเนี่ยคนที่เขาเป็นโควิดเนี่ยมันจะเยอะแล้วปรากฏว่าทุนไอ้ตัวทุนประกันเนี่ยก็พอสมควร
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็เบี้ยประกันมันไม่พ
2: อ
1: ที่จะไปจ่ายเขา
2: ครับ
1: อันนั้นก็เป็นปัญหาแต่ว่าถ้ามาคปภ.เป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาก็ต้องคัดเลือกบริษัทประกันเนี่ยที่อยู่ในแรงกิ้งเนี่ยอันดับ1 2 3มาอยู่แล้วนะฮะ
2: นะครับก็ยังคงจะต้องติดตามต่อนะครับสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวรอความชัดเจนจากทางคปภ.แล้วก็ปภ.อีกครั้งนึงนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของการแถลงของครม.สัญจรนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของการก่อสร้างนะครับรถไฟ6โครงการด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นรถไฟทางคู่สายใต้นะครับ3โครงการเคยมีวิศวกรมาพูดในรายการของเราด้วยนะครับน่าจะเป็น
1: ตามว ัน
2: นะครับพูดถึงในเรื่องของการก่อสร้างในส่วนของจังหวัดสงขลาไปยังฝั่งนราธิวาสนะครับแต่ว่าสำหรับเมื่อวานนี้มีการพูดถึง6โครงการด้วยกันนะครับมีของใต้เนี่ย3โครงการนะครับแล้วก็มีการอนุมัติสายหลักเหนืออีสานอีก3โครงการนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางคุณพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยว่าทางครม.เนี่ยมีการอนุมัตินะครับในการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2จำนวนกว่า6โครงการด้วยกันแบ่งเป็นการอนุมัติรถไฟนะครับในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ดำเนินการธุรกิจนะครับในส่วนของการสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้จำนวน3โครงการด้วยกันนะครับก็จะมีในช่วงของโครงการช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้งบประมาณจะอยู่ที่ 1,6700 ล้านบาทนะครับใช้ระยะเวลาในการสร้างประมาณ7ปีด้วยกันตั้งแต่ปี69ไปจนถึงปี75เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่นะครับนั่นก็คือในช่วงของสุราษฎร์ธานีถึงหาดใหญ่นะครับอันนี้ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง6ปี6ปี69ไปจนถึงปี76นะครับก็จะใช้งบอยู่ที่ 36,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็อีก1โครงการของใต้นะครับ 61,500 ล้านบาทนะครับสำหรับโครงการช่วงหาดใหญ่ไปจนถึงประดังเบซานะครับอันนี้จะใช้ระยะเวลาในการสร้าง6ปีด้วยกันตั้งแต่ปี2569ไปจนถึงปี2574นะครับอีก1โครงการนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งในส่วนของโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2อีก3โครงการด้วยกันนะครับก็จะมีในช่วงของปากน้ำโพเด่นชัยนะครับอันนี้จะเป็นโครงการในฝั่งภาคเหนือแล้วนะครับแล้วก็อีก1โครงการช่วงเด่นชัยไปจนถึงเชียงใหม่และฝั่งอีสานก็คือที่ถนนจิระไปจนถึงอุบลราชธานีนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีการสั่งให้ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการทบทวนความเหมาะสมทั้งหมดนะครับในการจัดทำกลยุทธ์การตลาดและก็วางแผนธุรกิจอย่างรัดกุมนะครับซึ่งก็จะมีการให้ทางสภาพัฒน์ไปประเมินด้วยนะสำหรับข้อมูลต่างๆที่จะเอามาใช้ในการวางแผนผู้โดยสารหรือว่าสินค้าที่อาจจะมีแนวโน้มต่ำกว่าราคาที่คาดการไว้นะครับด้านทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการอัปเดตในส่วนของการก่อสร้างนะครับอย่างในส่วนของหาดใหญ่ไปจนถึงนราธิวาสนะครับตอนนี้มีการออกแบบแล้วเสร็จคาดว่าจะในช่วงของเดือนมกราคมปีนี้นะครับก็จะมีการออกแบบแล้วเสร็จแล้วก็จะมีการดำเนินการทำ EIA นะครับดำเนินการขั้นตอนต่อไปควบคู่ไปด้วยนะครับส่วนในประเด็นอีกหนึ่งประเด็นก็คือการคมนาคมขนส่งนะครับในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้นะครับก็มีการพูดถึงไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดมอเตอร์เวย์ M82 นะครับหรือว่าถนนพระราม2นี่แหละเป็นทางด่วนพระราม2ที่เขาเรียกกันนะครับตอนนี้มีการเปิดให้ใช้แล้วนะแล้วก็จะมีการเพิ่มเติมในช่วงของเอกชัยบ้านแพ้วนะครับระยะเวลาการทดลองเนี่ยจะอยู่ที่25กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นเหมือนต้นทางจากฝั่งกรุงเทพมหานครลงไปในพื้นที่ของภาคใต้นะครับแล้วก็อีก1สายก็คือ N8 นะครับที่ในส่วนของนครปฐมชะอำนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่เปิดคู่ขนานไปกับถนนเพชรเกษมหรือว่าถนนสายใต้เดิมนะครับก็จะมีการเปิดตรงนี้รวมถึงในส่วนของกระทรวงคมนาคมก็จะมีการวางแผนระยะถัดไปนะครับนั่นก็คือการยกระดับมอเตอร์เวย์ปราณบุรีนะครับที่จะไปถึงในส่วนของสงขลาก่อนที่จะแยกไปยังจังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับก็รูปแบบจะเป็นในส่วนของการเปิดเลนขวาเป็นมอเตอร์เวย์ทั้งขาไปและขากลับนะครับในส่วนของทางเดิมก็จะมีการขยาย2เลนทั้งซ้ายและก็ขวาด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้านะครับสำหรับในส่วนของการเดินทางสู่พื้นที่ภาคใต้ครับ
1: ครับใครแถลงนะครับ
2: คุณพิพัฒน
1: ์อ๋อคุณพิพัฒน์เรื่องคมนาคมถึงว่านะคือฟังดูแล้วเนี่ยเรื่องของการคมนาคมเนี่ยเวลาปีใหม
2: ่
1: เวลาสงกรานต์เราจะเจอรถติดเป็นประจำนะฮะตรงนี้ก็น่าจะช่วยได
2: ้
1: เหนืออีสานใต้เนี่ยถ
2: ้
1: าใช้รถไฟทางคู่เนี่ยนะฮะก็จะช่วยให้การเดินทางการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้ดีขึ้นง่ายขึ้นแรกๆเนี่ยคนอาจจะยังใช้ไม่เยอะแต่ต้องรอดูประเมินต่อไปเนี่ยหลังจากสร้างเสร็จเขาใช้เวลาประมาณ7ปีใช่ไหม
2: ครับ
1: 7ปีเนี่ยกว่าจะเสร็จเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยเราน่าจะได้เห็นระบบรางที่มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นข้อสังเกตก็คือว่ารูปแบบของระบบรางที่ใช้เนี่ยนะฮะ
2: ค
1: ือมันเป็นจุดตัดตามถนนตามชุมชนหรือไม
2: ่ครับ
1: แต่ผมเชื่อว่าเขาวางผังเมืองไว้แล้วเพราะเดี๋ยวนี้เวลาจะสร้างอะไรต่างๆเนี่ย ต้องดูผังเมืองวางผังเมืองแล้วก็ไปถามคนในชุมชนว่าเอาหรือเปล่าถ้าเกิดมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผ่าน2ขั้นตอนนี้แล้วสมัยก่อนสร้างก่อนแล้วมาดูผังเมืองทีหลังปัญหามันเลยเกิดแต่ปัจจุบันดูผังเมืองก่อนแล้วก็ดูความคุ้มค่าแล้วก็ถามประชาชนในพื้นที่ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันถึงจะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเชื่อว่าอีก7ปีเนี่ยเรื่องของถนนหนทางแล้วก็การคมนาคมการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยในพื้นที่เหนืออีสานใต้เนี่ยก
2: ็
1: จะดีขึ้นนะฮะอันนี้ของกระทรวงคมนาคมส่วนคุณเอกนิตินี่ทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเมื่อวานนี้ครับก็ไปที่สงขลา
2: ครับ
1: ก็บอกว่าพี่น้องประชาชนครับผมเห็นอุปสรรคปัญหานะครับของพี่น้องประชาชนก็คือปัญหาปากท้องนะฮะคือกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นกระทรวงที่มีเม็ดเงินเศรษฐกิจพอสมควรพูดง่ายๆเป็นพวกกลุ่มถุงเงินนะครับพอเห็นประชาชนมีความทุกข์มีความยากมีความจนปุ๊บเนี่ยก็อยากจะดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดีนะฮะก็มีแพ็กเกจมานำเสนอดังนี
2: ้
1: นะครับเพื่อที่จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนคือ1สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่องคนที่หมุนเงินไม่ทันนะฮะชักหน้าไม่ถึงหลังฟังทางนี้ครับ
2: ครับ
1: ปัญหานี้นะครับจะหมดไปเพราะกระทรวงการคลังนะครับโดยธนาคารออมสินและธนาคารอื่นๆในพื้นที่เนี่ยนะฮะแต่ว่าหัวใจหลักคือออมสินเนี่ยแหละครับ
2: ครับ
1: สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับสำหรับผู้ประกอบการในช่วงฟื้นฟูน้ำท่วมก็คือจะไม่มีดอกเบี้ยในช่วง6เดือนนะครับเอาเงินต้นไปแล้วก็ไม่ต้องผ่อนไม่ต้องจ่ายดอก6เดือนแต่เงินต้นต้องผ่อนอยู่นะครับพอรู้ว่าการฟื้นฟูใช้เวลานานนะฮะอันนี้ก็เป็นสำหรับสินเชื่อดอกเบี้ยตามเสริมสภาพคล่องนะฮะในกรณีที่น้ำท่วมนะครับปลอดดอกเบี้ย6เดือนอีกอันนึงฮะสนับสนุนผู้ประกอบการทางธุรกิจในการลงทุนระยะยาวนะครับมีไอเดียแต่ไม่มีทุนธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการยาว5ปีครับดอกเบี้ยต่ำต่ำฮะร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดเวลาโครงการนะครับก็จะทำให้ธุรกิจเนี่ยมีน้ำเลี้ยงนะครับสามารถต่อยอดธุรกิจแก้ไขปัญหาสภาพคล่องได้นะครับ5ปีดอกเบี้ย 1.5% หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับที่ธนาคารออมสินครับแล้วก็เรื่องของการค้าชายแดนยังมีอุปสรรคท่านนายกก็บอกว่าได้พิจารณาแล้วว่าจะยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวโดยจะต้องไม่มีภาระตรงนี้จะมีการปรับรูปแบบตรวจคนเข้าเมืองและเรื่องออนไลน์ต่างๆนะฮะแล้วก็ BOI ส่งเสริมการลงทุนจะต่ออายุเพิ่มอีก3ปีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นมาตรการเร่งด่วนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ6เดือนแรกนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับก็ให้กู้5ปีนะครับดอกเบี้ยต่ำ 1.5% ต่อปี
2: ครับ
1: นะฮะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับมีการเปิดเผยในส่วนของการเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ของทางจังหวัดภาคใต้นะครับ5จังหวัดด้วยกันนะครับที่ไปในครั้งนี้ก็คือสตูลสงขลานราธิวาสยะลาแล้วก็ปัตตานีนะ
1: ครับ
2: ซึ่งอย่างที่บอกพื้นที่ดังกล่าวที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เราจะต้องมาดูในเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับเพราะว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เห็นว่ามีข่าวออกมาตลอดนะครับในช่วงตั้งแต่เดือนที่ผ่านมา มีความรุนแรงขึ้น
1: คุณสังเกตไหมฮะนายกยุคหลังๆเนี่ยมักจะไม่ใช่แค่นายกตำแหน่งเดียวไม่ใช่นายกธรรมดา
2: ควบ
1: กระทรวงเกี่ยวกับความมั่นคงเน
2: ี่
1: ยย้อนกลับไปเนี่ยสมัยไหนอ่ะคุณยิ่งลักษณ์ไหมคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยนะ
2: ครับ
1: แล้วก็คุณอะไรเศรษฐา
2: คุณเศรษฐาจะเป็นการคลัง
1: การคลังใช่ไหมก็จะควบกระทรวงอะไรต่างๆเอาไว้รวมถึงกระทรวงเกี่ยวกับความมั่นคงด้วย
2: พลเอกประยุทธ
1: ์พลเอกประยุทธ์กลาโหมไหม
2: ครับ
1: กลาโหม
2: นะครับ
1: ก็คุณแพทองธารนี่อะไร
2: วัฒนธรรม
1: เหรอ
2: แต่ว่าเป็นช่วงสมัยครม.ชุด2นะ
1: ชุด2
2: ครับ
1: ปกติเนี่ยนายกก็จะมีความคือนายกแต่ละคนเขาจะมีบุคลิกแตกต่างกันแล้วก็ถนัดงานที่แตกต่างกันนายกอนุทินเนี่ยถนัดงานด้านความมั่นคงสังเกตว่าเวลาลงพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องชายแดนกัมพูชาหรืออะไรยังไงไปไหนมาไหนเนี่ยจะใส่ชุดทหาร
2: ช
1: ุ
2: ดข้าราชการชุดอส
1: ใช่เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์นะฮะทีมสื่อสารน่าจะเตรียมเอาไว
2: ้
1: นะครับให้ดูว่านี่แหละคือผู้นำที่แก้ไขปัญหาความไม่สงบแล้วก็รับฟังปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนในพื้นที่นะฮะ
2: ครับซึ่งอย่างในส่วนของภาคใต้เองนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ครม.ท่านนายกเองก็มีการไปในพื้นที่ของที่เกิดเหตุด้วยนะครับแล้วก็มีการไปพูดคุยกับในส่วนของผู้นำชุมชนรวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆที่มีการควบคุมเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่าท่านเองก็เป็นในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปนะครับแล้วก็ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้เช่นเดียวกันอย่างที่ท่านนายกบอกไปนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยในส่วนของรัฐมนตรีมหาดไทยยุคที่ผ่านๆมาเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างที่คุณสุคนบอกก็คือตั้งแต่คุณยิ่งลักษณ
1: ์
2: ก็จะห่างเว้นระยะเวลานานนะที่นายกรัฐมนตรีกับคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเจ้ากระทรวงเนี่ยคือคนละคนกัน
1: คือต้องไปสั่งอีกทีนึงนายกสั่งรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยก็ค่อยทำนะฮะแล้วรัฐมนตรีมหาดไทยก็จะไปสั่งผู้ว่าอีกทีนึงสายการบังคับบัญชาเนี่ยมันก็จะไล่ลงไปนะฮะทำให้การดำเนินงานเนี่ยมันไม่ถูกอกถูกใจไม่ทันอกทันใจ
2: ครับแต่ว่าท่านนายกเนี่ยบอกว่าในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นคนเดียวกันแล้วนะครับก็จะมีการบูรณาการและก็สร้างในเรื่องของการเห็นที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็กำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นทั้งตำรวจเองกองทัพคือฝ่ายปกครองทั้งหมดท่านนายกสามารถกำกับได้นะครับในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไปพูดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะครับท่านนายกบอกว่าในส่วนของคนในพื้นที่นี่แหละนะครับที่เป็นแรงสำคัญนะครับในการที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาไฟใต้ในครั้งนี้ได้นะครับก็ต้องทำงานร่วมกันกับประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ที่ชี้กับทางรัฐบาลด้วยนะครับก็คือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งหมดทุกคนในพื้นที่ภาคใต้นะครับแต่ทุกท่านก็ต้องช่วยรัฐบาลด้วยนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีทางรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของท่านเองนะ
1: ครับ
2: ฉะนั้นเนี่ยการที่อยากจะเห็นความสงบสุขในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเกิดขึ้นจากตัวของคนที่อยู่ในชุมชนนี่แหละนะครับที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยสามารถกำชับและก็สามารถกำกับเรื่องนี้ได้นะครับส่วนทางนักข่าวนะครับก็มีการถามอีกนะว่าการปรับยุทธศาสตร์ในครั้งนี้เนี่ยจะสามารถดับไฟใต้ได้จริงหรือไม
1: ่
2: นะครับท่านนายกบอกว่ามันก็ต้องดีขึ้นนั่นแหละแต่ว่าจะบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเวลา 30-40 ปีแล้วเนี่ยพอมาเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งเดียวในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ยากนะครับมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าไม่มีใครพูดได้แต่ท่านนายกเองบอกว่ามั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยภายใต้การนำของทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับมั่นใจว่าจะมีการบูรณาการความร่วมมือนะในทุกๆฝ่ายแล้วก็ในฝ่ายบริหารเองก็จะบริหารกับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นหนึ่งเดียวแน่นอนตอนนี้สิ่งเดียวที่คาดหวังและก็อยากให้เกิดขึ้นคือนั่นก็คือการร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกๆฝ่ายนะครับที่จะมีการทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนำความสงบสุขกลับคืนมาให้กับพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็อีก2จังหวัดที่เป็นอำเภอที่เป็นในส่วนของการควบคุมความมั่นคงนะครับและก็ในส่วนของการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้นักข่าวถามอีก
1: ครับ
2: ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนเก้าอี้ส.ส.ให้กับภูมิใจไทยไหมเพราะว่ามีการลงพื้นที่ไปเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยท่านนายกเนี่ยมีการมองเรื่องนี้ยังไง
1: ครับ
2: นะท่านนายกบอกว่าโอ้โหก่อนร้องโอ้โหก่อนเลยนะครับก่อนที่จะบอกว่าอย่าถามแบบนี้เลยนะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของการเมืองไม่ใช่ว่าเป็นพรรคไหนพรรคการเมืองไหนจะต้องเป็นรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำต่อไป
1: นี่นักข่าวยังถามไม่ตรงนะถ้านักข่าวถามตรงๆคือคำถามคือไปเนี่ยหาเสียงหรือเปล่าไปหาเสียงหรือเปล่าแล้วก็จะไปเจาะพื้นที่เนี่ยตอนนี้ของใต้เนี่ยของใครนะไม่รู
2: ้เป็นพรรคประชาชาติคุณอะไรนะคุณทวีสอดส่อง
1: คุณทวีสอดส่อง
2: คุณ อะไรนะครับอีกท่านนึง
1: คุณวันมหมา
2: วันมหมาธรรมธานะครับ
1: นะ
2: ก็อย่างที่บอกอ่ะถาม
1: อ
2: ้อมๆเลี่ยงๆนะแต่ท่านนายกก็อย่างที่บอกนะครับว่าเร
1: ื่อง
2: การเมืองไม่น่าจะใช่แต่ว่าเป็นเรื่องของหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องมีการลงมือทำในเรื่องนี้นะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนที่จะมา เป็นรัฐบาลก็ต้องดำเนินการเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อย่างที่บอกในเรื่องของการสร้างสันติสุขและก็สร้างเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะต้องทำให้ดีขึ้นนั่นเองครับ
1: คือถ้าดูเนี่ยผมดูตรวจสอบนะส.ส.ภาคใต้นะ
2: ครับ
1: ภูมิใจไทยอันดับ1นะ31ที่นั่งแต่ว่าถ้าเกิดเอาในพื้นที่ยะลานราธิวาสเนี่ยประชาชาติอย่างที่คุณณัฐพงษ์บอก
2: ครับ
1: นะฮะ
2: ผมลงพื้นที่ภาคใต้ผมเห็นป้ายโอ้เต็มเลย
1: ส่วนสงขลานราธิวาสเนี่ยกล้าทำ
2: ครับ
1: สงขลานราธิวาสกล้าทำนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดถามสัดส่วนในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้นะฮะ ถือว่าภูมิใจไทย31ที่นั่ง
2: ครับ
1: ก็ถือว่าเยอะสุดถือว่าเยอะสุดแต่ว่าสงขลานราธิวาสยะลาเนี่ยยังไม่ใช่พื้นที่ของภูมิใจไทย
2: ครับ
1: นะครับเป็นของกล้าทำกับประชาชาตินะซึ่งจริงๆเนี่ยก็คือสสในพื้นที่เนี่ยอาจจะเป็นพรรคเก่าเนี่ยย้ายเข้ามาสู่อีกพรรคหนึ่ง
2: ครับ
1: นะครับเพราะคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็เลือกคนเลือกคนในพื้นที
2: ่ครับ
1: นะสมัยก่อนประชาธิปัตย์มาเป็นที่หนึ่งนะตอนนี้ช่วงนั้นเหมือนขาลงอ่ะ
2: ครับ
1: เหมือนขาลงทำให้พื้นที่ภาคใต้เนี่ยตกไปเป็นของพรรคอื่นนะ
2: ครับ
1: อ่ะนี่คือ ทิศทางการเมืองในพื้นที่ภาคใต้นะครับส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณอัครนันท์กันกิตตินันท์นะฮะรัฐมนตรีช่วยศึกษาเนี่ยเมื่อวานนี้ลงพื้นที่นะครับ
2: ครับ
1: ในการประชุมครม.สัญจรนะครับก็ไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาภายหลังการประชุมครม.สัญจรเสร็จนะฮะเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาก็ลงไปที่บ้านเนี่ยฟังความคิดเห็นแล้วก็ปัญหาจริงๆจากเด็กและครอบครัวด้วยตนเองนะครับเพราะว่าบางทีฟังอยู่ในห้องประชุมฟังคนที่รายงานมาเนี่ยมันไม่เห็นภาพจริงนะฮะท่านก็ลงไปพื้นที่ด้วยตัวเองก็บอกว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ต้องหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมด้านการเรียนความเป็นอยู่แล้วก็ปัจจัยต่างๆอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กนะฮะคือ ประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องให้การศึกษานะฮะการศึกษาถือว่าเป็นรากฐานของชีวิตนะฮะการศึกษาดีทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีอนาคตที่ดีขึ้นคุณจะได้งานดีๆคุณจะไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องถามคุณ
2: ค
1: ือคุณเรียนจบด้านใดมาแล้วถึงจะไปดูว่าคุณมีประสบการณ์อะไ
2: ร
1: นะฮะบ้านเราเนี่ยใบปริญญาเซอร์ติฟิเคตหรืออะไรต่างๆเนี่ยยังคงเป็นจุดหนึ่งเนี่ยที่เป็นสิ่งที่ต้องการที่ทางบริษัทหรือว่าที่เขาจะรับเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่ต้องการนะฮะอันนี้ถ้าใครเรียนไม่จบหรืออะไรเนี่ยอนาคตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมืดมนนะฮะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะทลายข้อจำกัดในเรื่องของฐานะครอบครัวไม่มีเงินเรียนยากจนหรือทำอะไรไม่ได้เนี่ยก็จะต้องไปลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแม่ผมเสียดายอีกกระทรวงหนึ่งไม่ไป
2: ใช่ครับ
1: กระทรวงดีอีทำไมไม่เอาไทย AI Passport ลงไปให้เขาเรียน
2: น่าจะชี้แจงหลายเรื่องอยู่วันนี้เดี๋ยวเรามานำเสนอด้วยนะเพราะว่า
1: ได้ใช้หรือยัง
2: ผมใช้เป็นนิดหน่อยผมถ้าพูดตรงๆผมก็คือใช้
1: คุณพูดตรงๆเลยแบบไม่ต้องกลัวโดนย้ายคุณอะไรเฮ้ยเดี๋ยวคุณช่วงหน้าก็ได้
2: เดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าช่วงหน้าดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งไม่ใช่แค่ทางผมเองก็คือเราก็ต้องไปดูฟีดแบ็กของประชาชนทั่วประเทศด้วยนะครับในส่วนของการ
1: ใช้ไทย AI Passport ในกี่วันละ3วันไหม
2: 3วันตั้งแต่วันที่31
1: 31 1 2วันนี้วันที่3
2: วันที่3
1: ผมก็ได้ฟังผลตอบรับนะ
2: ครับ
1: 2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งเชิงบวกแล้วก็มีทั้งเชิงลบนะฮะแล้วก็จากผมใช้เองเนี่ยผมก็รู้สึกอย่างหนึ่งนะฮะคุณณัฐพงศ์ก็จะรู้สึกกันอีกอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามดูเรื่องของไทย AI Passport นะฮะที่เป็นโครงการเรียกแขกไห
2: ม
1: ของกระทรวง DE
2: จริงๆโครงการมันดีนะผมมอง
1: ดี
2: ๆนะเพราะว่าเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยได้เรียนรู้ถึง AI
1: ใช่
2: ครับแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าหลายๆคนที่เป็นวัยแบบเจนนะถ้าเรียกว่าเจนเบบี้บูมเมอร์หรือว่าเจน X อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ถนัดในเรื่องนี้แต่ถ้าสมมติใครที่ได้ลองมาใช้ไทย AI Passport เนี่ยเป็นโปรแกรมดีๆเนี่ยก็อาจจะช่วยให้ปรับเปลี่ยนมุมมองได้
1: ใช่นะฮะแต่เสียงที่มันออกมาเนี่ยคือเขาอาจจะคาดหวังสูงเกินไปแล้วพอมันออกมาแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงสำหรับไทย AI Passport นะฮะพักสักครู่ฮะ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้หมัดสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ 4-6 กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
6: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
7: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8นาฬิกา33นาทีนะครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับครม.สัญจรครึ่งชั่วโมงแรกเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ไปดูนี่กันดีกว่าครับเรื่องไทย AI Passport นะครับที่เริ่มใช้กันตั้งแต่วันที่31กันยายน
2: ครับ
1: 9โมงเช้า2วันกับอีกกี่ชั่วโมงเนี่ย
2: ครับ
1: 2วันกับอีก8 ชั่วโมง34นาทีนะครับ เป็นยังไงกันบ้างฮะได้ใช้อะไรกันบ้างหรือยังนะฮะถ้าดูจากข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยคือคนลงทะเบียนเนี่ยทั้งหมดล้านกว่าคน
2: ครับ
1: activate ไปแล้วหมายถึงเริ่มเปิดใช้งานไปแล้วแสนกว่าคน
2: ครับ
1: นะฮะ2วันกว่าเนี่ยใช้ไปแสนกว่าคน
2: ก็1ใน10ก็ถือว่าเป้าหมายไม่รู้นะว่าทางกระทรวง DE เนี่ยเขาวางเป้าหมายยังไง
1: KPI เขาวัดอะไร
2: ครับ
1: จำนวนคนหรือเปล่า
2: หรือว่าในส่วนของการที่ใช้งบประมาณดังกล่าวอย่างที่บอกคือเขาปรับเปลี่ยนเป็นในส่วนของการใช้ของแต่ละคนที่จะจ่ายให้กับในส่วนของผู้ที่ให้บริการนะครับ
1: เอาเงินก้อนก่อนเงินก้อนเนี่ย 1,600 ล้านบาท
2: บ
1: มาจากเงินกองทุน DE
2: ครับ
1: นะฮะไม่ใช่งบปี70นะฮะ
2: ครับ
1: 1,600 ล้านบาทเนี่ยมาจากงบของกองทุน DE เอามาใช้ในโครงการไทย AI Passport เพื่อให้คนไทยเนี่ยจะได้ใช้ AI DD ฟรีๆและลดช่องว่างเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีให้กับคนทุกช่วงวัย
2: ครับ
1: อันนี้แนวคิดของเขา
2: ครับ
1: อันนี้แนวคิดของเขาค่อนข้างดีค่อนข้างดีเพราะ AI จะเปลี่ยนชีวิตของเราจากเดิมที่คุณต้องใช้เวลาทำงาน1ชั่วโมงในการคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นอีก50กว่านาทีคุณก็ไปทำอย่างอื่นนะฮะมันก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอันนี้คือประโยชน์ของ AI คำถามก็คือว่าพอโครงการนี้ออกมาเนี่ยมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเอาในทางการเมืองก่อนฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนเขามองว่าการเขียน TOR ออกมาเนี่ยในช่วงแรกนะฮะอันนี้ผมย้อนไปในช่วงแรก บอกว่าเฮ้ยเหมาจ่ายตอนแรกเนี่ยเป็นระบบเหมาจ่ายเหมาจ่ายคือเหมาไปเลยคนจะจ่ายคนจะลงทะเบียนเท่าไหร่เนี่ยก็จ่ายเงินก้อนไปเท่านี
2: ้
1: จ่ายจบเหมาจ่ายจบ แล้วก็พอได้รับเสียงติติงแบบนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวง DE ก็เปลี่ยนเป็น pay per use นะฮะก็คือจ่ายเฉพาะผู้ที่ใช้งานจริง
2: ครับ
1: จ่ายเฉพาะผู้ที่ใช้งานจริงโดยเฉลี่ยผมได้ยินว่าคนละ25บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
2: ต่อเดือนเหรอครับ
1: ต่อเดือนนะ
2: เอ
1: าละก็คือถือว่าปรับเปลี่ยน TOR ให้มันมีความคุ้มค่าเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆก็คือว่าจ่ายตามผู้ใช้งานจริงไม่ได้เหมาจ่ายแบบตอนแรกแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้คือการแก้ TOR ของทางด้านของกระทรวง DE
2: ครับ
1: ต่อมาฝ่ายค้านก็ออกมาบอกอันนี้ความคืบหน้าของฝ่ายค้านนะฮะเขาก็เกาะติดไม่ปล่อยโดยคุณรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะฮะเมื่อวานไปที่ปปช.พร้อมด้วยคุณธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณครับเอาสำนวนพร้อมพยานหลักฐานยื่นต่อปปช.ฮะช่วยตรวจสอบหน่อยความโปร่งใสของโครงการไทย AI Passport ครับก็บอกครับว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาในครั้งนี้คือใครฮะท่านรัฐมนตรี DE ฮะคุณชัยชนกชิดชอบปลัดกระทรวง DE เลขาคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังค
2: ม
1: และคณะร่าง TOR และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนนะครับสำหรับคุณชัยชนกเนี่ยอันนี้ถูกกล่าวหานะครับอันนี้ข้อกล่าวหาเขาความผิดละเว้นปฏิบัติหน้าที
2: ่
1: เนื่องจากเมื่อปรากฏข้อพิรุธความผิดปกติโครงการแล้วกลับไม่ได้พยายามหยุดยั้งและหาทางยกเลิกโครงการขณะที่ข้าราชการรายอื่นเป็นผู้รับนโยบายผลักดันมีส่วนเกี่ยวข้องในการยกร่าง TOR โดยหนึ่งในข้อพิรุธสำคัญคือการกำหนดสเปคในการ TOR การประชาสัมพันธ์ที่ระบุว่าต้องประชาสัมพันธ์บนจอบิลบอร์ดไม่น้อยกว่า400จุดทั่วประเทศจอในร้านสะดวกซื้อไม่น้อยกว่า 6,000 จอในสาขาไม่น้อยกว่า 1,500 แห่งและจอในห้างสรรพสินค้าไม่น้อยกว่า200จุดอันนี้แผนประชาสัมพันธ
2: ์ครับ
1: ซึ่งผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายที่สามารถตอบโจทย์เงื่อนไขดังกล่าวได
2: ้
1: ก็พูดง่ายๆเขียน TOR มาเพื่อล็อกสเปคล็อกสเปคว่าบิลบอร์ด400จุดร้านสะดวกซื้อมันจะมีสักกี่ร้านคุณไม่น้อยกว่า 6,000 จอ
2: ถ้าเปรียบหมายถึงว่า 7-Eleven ถึง
1: 7 CJ
2: Mall
1: ถึงไหมเนี่ย
2: ถึงถ้าเพราะว่าเราจ่ายเงินเดี๋ยวนี้จะมีโฆษณาขึ้นคุณสมพล
1: ก็แสดงว่าอันนี้ล็อกไหม
2: ต้องไปดูว่าว่ามีการโฆษณาไปหรือยัง
1: นะอันนี้เขาเลยบอกว่าล็อกสเปคหรือเปล่า
2: ครับ
1: นะนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนรูปแบบจ่ายเงินโครงการโดยสัญญาในช่วงแรกกำหนดให้เป็นการเหมาจ่าย
2: ครับ
1: อันนี้เลิกไปแล้วนะฮะ
2: เปลี่ยนแล้ว
1: ต่อไปเปลี่ยนเป็น pay per use จ่ายตามใช้งานจริงนะครับตอนแรกว่าจะจ่าย 1,600 ล้านบาทท ีเดียว
2: ครับ
1: เปลี่ยนแล้วมาเป็นตามการใช้งานจริง
2: ครับ
1: จุดหมายปลายทางของเราคุณรัชนกบอกเราย้ำอีกครั้งเราอยากจะยกเลิกโครงการนี้กลับไปเริ่มต้นใหม่เลยถ้าท่านคิดว่ามันดีจริงมันคุ้มค่าท่านกลับไปเริ่มต้นใหม่ในแบบที่มันถูกต้องกลับไปเขียน TOR ให้ทุกคนสามารถแข่งขันกันได
2: ้ครับ
1: จากข้อมูลล่าสุด31สิงหาคมมีผู้ลงทะเบียน 1,300,000 คนผู้ใช้งานจริง 100,000 คนเมื่อคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวตามที่กระทรวงระบุหากใช้สัญญาเหมาจ่ายเดิมนะฮะ 1,600 ล้านอันนั้นตัดทิ้งอันนี้ไม่ใช่แล้วเนาะส่วนมูลค่าใช้จริงอยู่ไม่กี่ล้านนะครับตั้งข้อคำถามว่าโครงการนี้เป็นการหากินกับเงินนอกงบประมาณหรือเป็นการปั้นโครงการขึ้นมาใหม่เพื่อผันเงินไปยังบริษัทที่สนับสนุนระบบสีน้ำเงินหรือไม
2: ่
1: ซึ่งหากพรรคประชาชนไม่นำเรื่องนี้มาตีแพรเอกชนก็อาจจะได้รับส่วนต่างประมาณ 1,500 ล้านบาทจากรูปแบบสัญญาเดิมไปแล้วก็เลยยื่นเรื่องต่อปปช.ในครั้งนี้แม้จะไม่สามารถหยุดโครงการได้แต่คาดหวังว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบและถูกลงโทษถ้าคดีสิ้นสุดดิฉันก็อยากเห็นคนติดคุกในเมื่อกล้าที่จะผลักดันออกมาท้าทายสายตาประชาชนท้าทายการจับตาของสื่อท้าทายกฎหมายมากๆถึงปลายทางสุดท้ายถ้าฟ้าสีทองมันผ่องอำไพมาสักวันนึงดิฉันก็อยากเห็นคนทำผิดต้องติดคุกต้องรับโทษนะครับ
2: นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของพรรคประชาชนมาพูดถึงในเรื่องของความคืบหน้าจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยคือฝ่ายค้านจับตา
1: ตั้งแต่แรกแล้ว
2: ตั้งแต่แรกแล้ว
1: แต่ว่าเขาจับตาแล้วเขาก็ตั้งข้อติติงแต่ทางรัฐบาลก็ปรับไปแล้วนะ
2: ครับ
1: ปรับไปแล้ว
2: สมัยคุณการดีที่ยังไปพูดในประเด็นวันที่มีการแถลงข่าวด้วยอันนั้นที่ทางปลัดดีอีเป็นคนชี้แจงนะครับถามทาง รัฐมนตรี DE ด้วย
1: ครับ
2: นะครับในที่มาที่ไปของโครงการนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อย่างล่าสุดนี้ทางพรรคประชาชนก็มีการร้องปปช.เรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับสำหรับโครงการไทย AI Passport นะครับซึ่งในส่วนของประชาชนเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงในประเด็นนี้ก็ค่อนข้างร้อนแรงเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะครับในประเด็นของการใช้งาน AI ในเว็บไซต์นี่แหละนะครับตอนแรกเนี่ยมีดราม่าด้วยนะที่ว่าการลงทะเบียนจะต้องเข้าที่เว็บไซต์ที่เป็น .net.net เนี่ยก็คือมันไม่ใช่หน่วยงาน
1: รัฐเนี่ยเปลี่ยนเป็น go.th
2: อ่ะหลังๆมาเปลี่ยนแล้ว
1: เป็น
2: aiplus.go.th แทน
1: รัฐบาลชุดนี้ก็ดีนะก็ฟังเสียงประชาชน
2: นะครับแล้วทำเร็วด้วยนะ
1: ทำเร็วด้วยนะฮะ
2: ครับ
1: อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะ
2: ครับ
1: สะท้อนคือเราสะท้อนไปปุ๊บเขารับปั๊บเลย
2: ครับ
1: เออแต่คนก็คนไอ้คนที่เขาไม่เชียร์เขาก็บอกว่าโอ้รัฐบาลชุดนี้ขับเคลื่อนด้วยแรงด่า
2: แต่จริงๆแล้ว
1: เอาอย่างนั้นเลยเหรอ
2: เป็นจริงๆ
1: ก็ดีก็ดีก็ดี
2: ไม่ต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ควบคู่ไปด้วยกันนะครับเพราะจะ
1: ถ้าไม่ฟังถ้าไม่ฟังเลยเนี่ยแล้วก็ตะบี้ตะบันไปเรื่อยๆเนี่ยไม่รอดไม่รอด
2: ครับส่วนในเรื่องของผู้ใช้งานนะครับสำหรับไทยไอพาสปอร์ตเนี่ยอย่างที่บอกคือก็มีโพสต์หนึ่งเนี่ยในโซเชียลนะครับมีการอ้างถึงว่าให้เอามาแชร์กันในสิ่งที่เจนภาพหรือว่าเจนข้อความต่างๆเอามาแชร์ว่าในส่วนที่ได้ผลลัพธ์จากในส่วนของการใช้ระบบนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าอาจจะต้องให้ทางรัฐบาลมาดูนิดนึงเพราะว่าบางภาพเนี่ยอย่างข้อความที่มีการเจเนเรตไปนะครับแต่สิ่งที่ได้กลับออกมาเนี่ยมันกลายเป็นมันใช้งานไม่ได้อ่ะนะครับ
1: คุณจะบอกว่าของฟรีมันดีกว่าหรอแบบนั้นไหมไม่ใช่
2: แล้วแต่คนใช้มากกว่า
1: คุณลองใช้คำสั่งเดียวกันกับ Thai AI Passport กับ Gemini
2: กับ ChatGPT
1: กับ ChatGPT
2: ผมเคยทำ
1: แล้วเป็นยังไง
2: แต่ว่าอันนี้ในส่วนตัวผมนะครับอันนี้มองแบบเป็นกลางผมใช้ ChatGPT ใช้ Gemini เนี่ยในทุกๆวันอยู่แล้ว
1: ครับ
2: มันก็เรียนรู้ผมมานานแล้ว AI เนี่ยเรียนรู้ของคุณณัฐพงศ์เนี่ยมานานแล้วแต่ในส่วนของ Thai AI Passport เนี่ยผมเพิ่งใช้งานไปแค่ครั้งเดียวเอง
1: เพิ่งรู้จักเรา
2: เพิ่งรู้จักกัน
1: อันนี้เป็นไปได
2: ้ก็จะต้องทำความรู้จักกันหน่อย
1: AI เนี่ยกว่าที่คุณจะใช้งานมันได้อย่างเสถียรเนี่ยมันต้องรู้จักกับคุณก่อน
2: ครับ
1: มันจะเรียนรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นใครแล้วคุณสั่งงานอะไรกับมันได้สักพักนึงเนี่ยมันจะเริ่มฉลาดมากยิ่งขึ้น
2: มันก็จะเรียนรู้เราไปด้วย
1: ใช่
2: ครับแต่ว่าเราจะต้องทำความคุ้นเคยกับมันบ่อย
1: ๆ
2: อย่างผมเนี่ยเวลาคุยกับ AI ผมก็จะพูดเหมือนเป็นเพื่อนพูดกันไม่ดีผมก็ว่า
1: แต่ตรงนี้ต้องระวังนะ
2: ครับ
1: คือ AI เนี่ยเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันเสียตังค์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีเนี่ยข้อมูลส่วนตัวของคุณที่คุณใส่ไปปุ๊บเนี่ยไม่เป็นความลับเขาสามารถที่จะให้ AI ของเขาเนี่ยศึกษาและเรียนรู้และเผยแพร่ได
2: ้ครับ
1: นะฮะให้กับคนอื่นได้ด้วยนะครับอันนั้นคือเขาให้คุณใช้แต่คุณก็ต้องให้ความลับกับเขาคลายความลับกับเขาอันนี้คือเวอร์ชันฟรีแต่ถ้าเกิดเวอร์ชันเสียตังค์เนี่ยความลับคือความลับเขาไม่สามารถเอาอะไรออกไปได
2: ้
1: นะอันนี้คือความแตกต่างนะ
2: เ
1: พราะว่าคนที่บอกใช้เวอร์ชันฟรีเอาเวอร์ชันฟรีมันก็ดีนี่แต่ว่าไอสิ่งที่คุณแชทออกไปสิ่งที่คุณถาม AI เนี่ยมันไม่ใช่ความลับดังนั้นการที่คุณจะเขียนอะไรไปใน AI เนี่ยสอบถามไปเนี่ยกรุณาอย่าบอกชื่อสกุลหมายเลขบัตรประชาชน
2: ครับ
1: หรือถ้าเป็นแนวทางในการทำธุรกิจก็ไม่ต้องไปบอกชื่อบริษัทใช้บริษัท A บริษัท B ไป
2: ครับ
1: งบการเงินอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องใส่ไปเจนภาพไปในการให้เขาช่วยคิด
2: ครับ
1: เพราะมันรั่วไหลออกไปได้
2: มีความเสี่ยงอยู่นะ
1: มีความเสี่ยง
2: ผมก็ลืมคิดเรื่อง
1: คือสิ่งพวกนี้นะมันคือการใช้ความปลอดภัยทางไซเบอร
2: ์ครับ
1: ที่เราอ่ะมักจะมองข้ามไปเรามักจะมองข้ามไป คือตอนนี้ AI เนี่ยมีข้อมูลเยอะแล้วแล้วก็มันก็ตัดสินใจแทนเรานะครับกลายเป็นเราเนี่ยติด AI ถูกไหมฮะนั่นแหละ
2: ครับก็กลายเป็นว่าเราจะต้องดูแลด้วยนะสำหรับการใช้ AI แต่ว่าอย่างไทย AI Passport นี้นะครับก็ยืนยันนะทาง DE ออกมายืนยันว่าในการทำข้อมูลต่างๆเนี่ยจะอยู่ภายใต้กฎหมาย PDPA
1: ครับ
2: นะครับควบคู่ไปเพราะว่าในส่วนของกระทรวง DE เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องการเจเนเรตภาพนะครับหรือว่าการทำวิดีโอการทำไฟล์ต่างๆนะ
1: อ
2: ันนี้อาจจะต้องมีการใช้เวลานิดนึงหรือว่าอาจจะต้องให้ทางฝั่งของกระทรวง DE เนี่ยไปลองใช้ไปควบคุมหน่อยนะครับเพราะว่ากระแสจากฝั่งในส่วนของ ผู้ที่ใช้งานจริงๆเนี่ยมีการแคปมาให้ดูเนี่ยก็บางอย่างก็ต้องปรับปรุงนะคุณสมพล
1: ครับ
2: นะครับแต่ว่าในส่วนของการเรียนรู้ของ AI กับตัวผู้ใช้เนี่ยก็ต้องให้ระยะเวลาสักพักนึงนะครับที่จะทำให้ AI เนี่ยเรียนรู้ไปกับเราด้วย
1: แต่ข้อดีคือความหลากหลายเข้าไปปุ๊บเนี่ยคือไทย AI Passport เนี่ยคือถามว่าเอ๊ะทำไมมันเจอกระแสลบเยอะจัง
2: ครับ
1: คือนั่นแหละเจอกระแสลบเพราะว่าประชาชนคาดหวังอีกแบบนึงในการที่ได้ใช้ AI เนี่ยทุกอย่าง
2: ครับ
1: เหมือนนึกว่าอ้าวผมโหลดแอปเนี่ย Gemini มาแล้วผมโหลดแอป ChatGPT ปุ๊บคุณจะอัปเกรดแอปนั้นให้เลยซึ่งความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม
2: ่ครับ
1: คุณต้องเข้าเว็บท่าของเขาอ่ะตัวฮับของเขาก็คือ Thai AI Passport
2: ครับ
1: คุณถึงจะใช้แอปต่างๆได้อันนั้นคืออันที่หนึ่งที่คนใช้ AI เนี่ยเขาผิดหวังเพราะเขาคาดหวังสูงเกินไป
2: เข้าใจอีกแบบ
1: เข้าใจอีกแบบนะฮะแล้วก็การใช้งานเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าการทำภาพวิดีโอเนี่ยมันจะต้องได้ความละเอียดสูงแต
2: ่
1: ปรากฏว่าพอทำจริงๆแล้วเนี่ยได้480p 480p ซึ่งก็อยู่ในมาตรฐาน SD
2: ครับ
1: SD นะ
2: ยุคนี้มันต้อง 1080 เนาะ
1: HD
2: ครับ
1: คืออย่างน้อยเนี่ย
2: 720
1: อย่างน้อย720ใช่หรือ 1080
2: ครับ
1: ต้องไป 4K นะฮะ
2: ครับ
1: เขาก็อยากจะได้ตรงนี้แล้วก็มันก็มีการจำกัดว่า10ครั้งต่อวันอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: คือการใช้งานจริงเนี่ยเขาอยากใช้ปลดล็อกอะไรมากกว่านั้นแต่ผมเชื่อว่า DE ก็ฟังแล้วล่ะคำถามอยู่ว่าความคุ้มค่าเนี่ยของโครงการนี้เราวัดจากอะไร
2: ครับ
1: ถ้าคุณวัดจากอะไรจำนวนคนลงทะเบียนหรือ หรือจำนวนคนใช้หรือ
2: มองว่านะอันนี้ในมุมมองตัวผมเองผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนคนใช้
1: ผมมองอีกแบบหนึ่งผมว่าสมมติคนลงทะเบียน1ล้านคน
2: ครับ
1: คน activate เนี่ย 100,000 กว่าคน
2: ครับ
1: 100,000กว่าคนคุณต้องตีอีกนะว่า 100,000 คนเข้ามาใช้ปุ๊บก็อาจจะเลิกใช้เลยก็ได
2: ้
1: เหมือนผมอะเข้าไปปุ๊บเฮ้ยผมไม่ผมผิดหวังอะผมก็ไม่เอาละผมใช้ตัวฟรีดีกว่า
2: ผมเนี่ยไปใช้ครั้งเดียวอันนี้ผมในมุมมองผมเนี่ยผมใช้ครั้งเดียวแต่ว่าพอไปใช้ครั้งแรกเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เราเคยทำผมก็เลยไม่ได้เข้าอีกรอบเลย
1: นะมันก็จะมีเป็นบางส่วนนะก็คือพูดได้ง่ายรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะตรงนี้ DE เนี่ยเขาคงจะต้องปรับปรุงคือการประเมินตอนนี้มันเร็วไปสำหรับจะบอกว่าเฮ้ยไทย AI Passport เนี่ยมันดีไม่ดียังไงดูแค่ตัวเลขคนลงทะเบียนหรือคนที่ใช้จริงหรือว่าคนที่ activate เนี่ยหรือเข้าไปเรียนแล้วนะมีหลักสูตรให้เรียนด้วย
2: ครับ
1: อันนี้ก็คือไม่ใช่ตัวเลขที่จะสามารถประเมินความคุ้มค่าของโครงการนี้ได้ตัวเลขที่จะสามารถประเมินความคุ้มค่าของโครงการนี้ได้เนี่ยคือคนที่เข้าไปใช้งานปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตตนเองได้อย่างไรพอใช้ AI ปุ๊บเนี่ยทำให้เขามีงานใหม่เพิ่มมากขึ้นทำให้เขามีอาชีพใหม่เพิ่มมากขึ้นผมเป็นเจ้าของกิจการทัวร์หรือว่ากิจการเกี่ยวกับโรงแรมผมเอา AI เนี่ยไปออกแบบแผ่นพับหรือว่าทำป้ายประชาสัมพันธ
2: ์
1: หรือว่าจะไปโฆษณาในทางออนไลน์ได้โอเคอย่างนี้แหละเขาเรียกว่า AI เปลี่ยนชีวิตทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นพัฒนาทักษะอะไรต่างๆของคุณได้ใช่ไหมครับทำให้เวลาในชีวิตของคุณเหลือมากขึ้นตรงนี้จะเป็นตัวชี้วัดมากกว่านะครับมากกว่าในเชิงปริมาณว่าคนลงทะเบียนเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ดูผลตอบรับว่า AI เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนที่เขาลงทะเบียนเข้ามาเนี่ย อย่างไรกันบ้างเกิดอาชีพใหม่มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลดเวลาในการทำงานมากน้อยแค่ไหน
2: ต่อยอดทางธุรกิจหรือว่าต่อยอดในการดำเนินชีวิตยังไงบ้าง
1: เหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าเราจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพของ AI ที่ตอนนี้เนี่ยก็ถูกติติงตอนนี้ถูกติติงว่าพอเวลาใช้งานจริงปุ๊บไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอาจจะเป็นการคาดหวังที่สูงเกินไปก็ได
2: ้
1: นะอาจจะเป็นการคาดหวังที่สูงเกินไปก็ได้
2: เพราะคำว่าโปรและฟรีไงคุณสมพล
1: ใช่คำว่าโปรและฟรีเราก็เข้าใจว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะต้องอยู่ในระดับที
2: ่คือใช้ได้เลยอ่ะ
1: เสียตังค์เดือนละ600อ่ะแล้วใช้ได
2: ้ครับ
1: แต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมเชื่อว่า
2: ดีรับฟังอยู
1: ่เร็วไปเกินกว่าที่เราจะประเมินเขา
2: ครับ
1: นะฮะผมเชื่อว่าก็เดี๋ยวจะต้องมีการปรับปรุงไทย AI Passport แน่นอน
2: ครับ
1: อยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะฮะเขาจะต้องมีการปรับปรุงแน่นอนนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรม
2: ครับ
1: กับทาง DE เขา
2: ครับพูดถึงเรื่อง DE นะครับเมื่อสักครู่เรานำเสนอในเรื่องของการที่คุณรักชนกฝ่ายค้านนะครับไปยื่นเรื่องกับปปช.ร้องเรียนในกรณีของไทย AI Passport นะครับ ไปถามในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบโครงการนี
1: ้
2: นะครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็มีการพูดถึงนะในประเด็นที่ทางคุณรักชนกแล้วก็ในส่วนของผู้ที่มีการนำไปยื่นหนังสือร้องเรียนนะครับที่ปปช.เพื่อเอาผิดนี่แหละนะครับถามว่าคุณชัยชนกเนี่ยมีความกังวลไหมกับปมล็อกสเปคโครงการไทย AI Passport นะครับคุณชัยชนกบอกว่าไม่กังวลเลยเพราะว่าไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับไม่ได้ทำผิดกฎหมายหากมีกระบวนการใดๆที่ต้องไปชี้แจงก็พร้อมนะครับที่จะเข้าร่วมในการชี้แจงและก็ยืนยันว่าไม่มีข้อกังวลใดๆเลยนะครับส่วนความมั่นใจในการตอบข้อซักถามกับทางปปช.ถ้าหากมีการเรียกไปนะครับ
1: ค
2: ุณชัยชนกบอกว่าก็ให้ตามความเป็นจริงทุกอย่างนะครับเพราะว่าคุณชัยชนกเนี่ยมั่นใจว่าทางคุณชัยชนกเองเนี่ยไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วก็ไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้กรณีที่ทางคุณรักชนกท้าให้ปลัดดีอีหากอยากฟ้องก็ดำเนินการฟ้องได้เลยหมายถึงว่าจะฟ้องกลับ
1: ค
2: ุณรักชนกนี่แหละนะครับคุณชัยชนกบอกว่าก็เป็นประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ไม่ทราบนะครับถามผู้สื่อข่าวกลับด้วยนะครับว่าทำไมปลัดจะต้องฟ้องเพราะว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามในส่วนของชั้นกรรมธิการ
1: ปลัดจะต้องฟ้องหรือเขาจะฟ้องปลัด
2: นี่ทำไมปลัดจะต้องฟ้องกลับ
1: อ๋อฟ้องกลับ
2: นะครับเพราะว่าก็คือทำตามที่กรรมธิการมีการทำปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับแล้วเราเองก็ปฏิบัติตามหน้าที่ตนจึงไม่เห็นว่าเหตุใดที่จะต้องฟ้องร้องอะไรกันนะครับเนื่องจากว่าฝ่ายค้านเนี่ยก็มีหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ไปส่วนฝ่ายรัฐบาลก็ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบของกฎหมายก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการมาฟ้องร้องอะไรกันนะครับในส่วนของการสื่อสารเนี่ยแม้ว่าจะมีการไม่ให้เกียรติกันอยู่แต่ว่ามีการข่มขู่ตรงนี้เนี่ยตนเองก็มองว่าเป็นเรื่องของบุคลิกมากกว่านะครับตนเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งปลัดกระทรวงดีอีหรือว่าราชการในกระทรวงดีอีเองนะครับข้าราชการที่ดูแลในเรื่องนี้เนี่ยที่อยู่ในการกำกับดูแลของทางคุณชัยชนกเองเนี่ยไม่คิดจะฟ้องกลับแน่นอนนะครับไม่คิดที่จะฟ้องร้องเรื่องพวกนี้ก็อาจจะเสียความรู้สึกอาจจะไม่ความร่วมมือแต่ว่าทำในส่วนของเรื่องนี้เนี่ยตามกรอบกฎหมายแน่นอนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมองว่าการนำเรื่องไทย AI Passport เนี่ยมาโจมตีในเรื่องของการเมืองบ่อยครั้งคุณชัยชนกเองก็บอกว่าก็คงแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับมุมนึงก็อาจจะมองว่ารุนแรงเป็นเป้าแต่ทางคุณชัยชนกเองคิดว่าใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสดีกว่าแล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนก็จะทำให้เห็นนะครับแล้วก็รับรู้โครงการนี้มากขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเป็นประเด็นดังกล่าวเนี่ยแน่นอนถ้ามองในอีกมุมนึงนะครับในเรื่องของการที่มีการพูดถึงในพื้นที่สื่อเนี่ยแน่นอนคนก็จะรู้จักไทย AI Passport มากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการมองวิกฤตให้เป็นโอกาสของทางรัฐมนตรีดีนะครับแล้วก็ในส่วนของการลองใช้งานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจตนาใดก็ตามนะครับตนก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ที่ได้ใช้โครงการนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อความเบื้องต้นนะที่ทางคุณชัยชนกออกมาชี้แจงนะครับกระแสในสังคมก็เกิดขึ้นเยอะนะในเรื่องของการเปรียบเทียบเรื่องการใช้ของทางฟรีแอปกับทางไทย AI Passport เนี่ยมีการไปตรวจสอบอันนี้นักข่าวก็ไปถามเหมือนกันนะครับเปรียบเทียบในเรื่องของการประมวลผลลักษณะการตอบแบบฟรีมีการใช้งานมาตลอดตอบไม่เหมือนกับไทย AI Passport ซึ่งแน่นอนคุณชัยชนกบอกว่าไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะของฟรีเนี่ยมีการใช้งานมานานอันนี้มองเหมือนกันกับผมนะครับเพราะว่าก็มีการเรียนรู้กันมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับส่วนไทย AI Passport เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการถ่ายโอนข้อมูลที่คุณเคยไปคุยกับ ChatGPT แม้ว่ามีการลงอีเมลเนี่ยเป็นอีเมลเดียวกันก็แล้วแต่ว่าไม่ได้มีการถ่ายข้อมูลมานะครับก็อย่างที่บอกคือฟรีเนี่ยก็มีการเรียนรู้กันมานานแล้วนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนรู้กับทางไทย

0: คุณลองถามดูสิในไทย AI Passport ไทย AI Passport ดีกว่าอันอื่นยังไงยังไม่เคยลองนะยังไม่เคยลองว่าเขาจะตอบยังไงนะน่าสนใจแล้วก็นั่นแหละก็คือโครงการนี้ก็เร็วเกินไปเกินกว่าที่จะประเมินเพราะว่าเพิ่งใช้เนี่ยมาได้3วันแล้วก็เชื่อว่าจะต้องมีการปรับปรุงอะไรในหลายสิ่งหลายอย่างนะครับให้สอดคล้องกับวิถีแล้วก็ความต้องการของประชาชนนะฮะนี่คือไทย AI Passport ฮะ
1: ครับ
0: ส่วนไทยช่วยไทย Plus ครับเมื่อวานนี้เขาบอกโอ้โหคึกคักฮะรับเดือนสุดท้ายนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ต่อเฟส2แล้วมั้งฮะไม่น่าจะต่อนะครับ60 40นะฮะก็คือไทยช่วยไทย Plus เดือนสุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้ได้ยินนะฮะ
1: ครับ
0: มีคนเขาบอกไปใช้เสียหนูกันอะไรคืออะไรคือไปใช้ไทยช่วยไทย plus แต่เขาใช้คำว่าไปใช้เสียดูกันเดือนสุดท้ายแล้วนะฮะนี่ก็คือไทยช่วยไทย plus ปรากฏว่าโอ้โหคึกคัก
1: ค
0: ึกคักที่ไหนที่ยะลาที่ยะลาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยแหล่งรวมอาหารเช้ายอดนิยมเนี่ยที่ตลาดนะครับบอกว่าโอ้คึกคักมากเลยครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็ได้รับเงิน 1,000 บาทตั้งแต่ช่วงเช้าออกมาใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับทำให้โครงการนี้เนี่ยช่วยให้ร้านค้าในชุมชนในพื้นที่เนี่ยขายดีอย่างต่อเนื่องฮะ
1: ครับก็60 40ครับเดือนนี้เดือนสุดท้ายนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ใช้นะไปเปิดใช้หน่อย
0: ไม่พอครับไม่พอ
1: นะครับแล้วก็อีก1โครงการไทยช่วยไทยพาเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้ 1,000 บาทนะครับในเติมในบัตรแล้วก็ไปซื้อร้านค้าธงฟ้านะครับก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับแต่ในเรื่องของการคาดการณ์ว่าจะมีเฟสใหม่มั้ยเนี่ยก็เห็นมีข่าวออกมาอยู่นะแต่ในเรื่องของความชัดเจนเนี่ยยังไม่ชัวร์
0: ผมเดานะไม่
1: ม
0: ีเพราะว่ารัฐบาลชุดนู้นอ่ะคนละครึ่งคนละครึ่งสองรอบจำได้ไห
1: ม
0: เขาก็ไม่ต่อ
1: ครับ
0: เขาก็ไม่ต่อเพราะว่าคือมันต้องหาผลิตภัณฑ์อื่นแล้วแหละในการที่จะดูแลเยียวยาประชาชนให้มันยั่งยืนกว่านี
1: ้ต้องมาดูว่าในส่วนของ GDP ที่มีการ
0: คือเงินที่ลงไปเนี่ยตรงนี้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะแรกระยะสั้นนะฮะในการที่จะได้รับผลในการได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ขึ้นราคาจากตะวันออกกลางซึ่ง4เดือนผมมองว่าเพียงพอแล้วนะ4เดือนเนี่ยเพียงพอแล้วลดค่าครองชีพของประชาชนต่อไปเนี่ยเราก็ต้องเดินหน้ากันแล้วล่ะว่าเราจะช่วยเหลือประชาชนได้ยังไงในเรื่องของภาระหนี้สินที่มีอยู่ณตอนนี
1: ้
0: นะครับก็บอกว่าภาระหนี้ของคนไทยเนี่ยโอ้โหแต่อะไรก็เป็นหนี
1: ้
0: นะฮะ
1: นะส่วนในเรื่องของอีกเงินกู้ก้อนหนึ่งเนี่ยก็ต้องออกมาพูดถึงกันแล้วนะครับเพราะว่ากู้นานแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในเรื่องของแผนเนี่ยยังไม่ได้มีการเคาะออกมา
0: 400,000 ล้านเหรอ
1: 400,000 ล้านเนี่ยเป็น200,000 ล้านเนี่ยเป็นในส่วนของไทยช่วยไทยพาส
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือพลังงานสะอาดโครงสร้างพลังงาน
0: ครับ
1: นะครับก็น่าจะต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
0: มีเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เสด็จน้ำ มันยังไม่เสด็จน้ำโครงการอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้เห็นแต่ภาพรวมฝ่ายค้านก็ติงเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยโครงการ200,000 ล้านเนี่ยกระดาษแผ่นเดียวเองเหร
1: อ
0: ก็บอกว่ายังไม่เสร็จ
1: ครับ
0: เดี๋ยวยังไงก็ต้องแจกแจงกันออกมาไม่ได้ตีเช็คเปล่าแต่อย่างใดนะ
1: ครับเห็นว่าเมื่อวานนี้มีการพูดถึงในเรื่องของโฆษกรัฐบาลใหม่ด้วยใช่ไหมครับคุณสมบัติ
0: โฆษกรัฐบาลใหม่คนปัจจุบันคือคุณรัชดาธนาดิเรก
1: ครับ
0: นะฮะรัชดาธนาดิเรกมีกระแสข่าวว่าจะมีคนใหม่มาคือนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอกฮะที่เป็นคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองแล้วก็เป็นส.ส.มาก่อนนะครับซึ่งจะนำเข้าสู่การประชุมครม.ในสัปดาห์หน้า
1: ครับ
0: นะฮะคือเท่าที่ผมทราบนะ
1: ครับ
0: คุณหมอเอกเนี่ยเขาสายตอบโต้สายตอบโต้นึกถึงคุณธนกรวังบุญคงชนะออกไหมแนวนั้นแนวสายตอบโต้แรมโบ้อีสานแนวนั้น
1: ค
0: ือตอบโต้ในทางการเมืองนะฮะส่วนคุณรัชดาเนี่ยก็จะเป็นนักวิชาการแล้วก็มีการเล่าประเด็นอะไรต่างๆที่กระชับเข้าใจง่ายนะครับบุคลิกคนละแบบไม่ใช่คุณรัชดาไม่ดีแต่ว่าเรื่องของการตอบโต้ในทางการเมืองรัฐบาลอาจจะต้องการผู้เล่นเนี่ยที่มีความประสบการณ์ในทางการเมืองแล้วก็สามารถตอบโต้เนี่ยเรื่องที่ฝ่ายค้านพูดออกมาเนี่ยได้ถึงพริกถึงขิงมากกว่านั้นส่วนคุณรัชดาได้ข่าวว่าจะไปอยู่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรอมติครม.สัปดาห์หน้าก่อนนะครับ
1: ครับต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับโฆษกรัฐบาลท่านใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ครับพวกเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจาย

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SMEอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
7: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
6: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
6: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
1: รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและแรงงานรับประโยชน์จากการค้าอย่างทั่วถึง
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึง 21.6%แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SME มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียงร้อยละ14รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงสถานการณ์โควิด -19 ยืนยันยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยตายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.02 เน้นย้ำมาตรการ DMH และการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
9: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียจนสร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยว่า ปัจจุบันโควิด -19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้มีความรุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบาดทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการแพร่ระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02 เท่านั้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจัดทำแผนปฏิบัติการปี2571ผ่านระบบ Thai Water Plan รวมถึงมาตรการรับมือฤดูฝน9มาตรการและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ริดรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรีพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2571โดยบูรณาการข้อมูลผ่านระบบ Thai Water Plan ของจังหวัดลพบุรีเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่และกำชับการขับเคลื่อน9มาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำและมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับระบบการแจ้งเตือนภัยประชาชนที่ต้องรวดเร็วแม่นยำและเข้าถึงทุกพื้นที่เสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลและกำลังพลให้สามารถออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับ Wise Vision มาพบกันแล้วนะครับกับผมวรรณชัยจิตทิวงครับทาง Metrolife FM 95.5 MHz FacebookLive ในขณะนี้นะครับแล้วก็รวมถึงคลื่นหลักของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 95.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับคลื่นของคนเมืองคนรักการพัฒนาคุณภาพชีวิตและข่าวสารวันนี้ครับอัปเดตข่าวสารในประเด็นธุรกิจกันนะครับเกือบ1ชั่วโมงที่จะอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงเวลาเช่นนี้ครับสายสลับหมุนเวียนพูดดำเนินรายการวันนี้เป็นหน้าที่ของผมวนชัยจิตทิวงวันที่2ของสัปดาห์ก็คือวันพุธวันนี้นะครับในขณะที่ผมเองเนี่ยก็ต้องรับหน้าที่ดำเนินรายการชนิดในส่วนของวันอังคารและวันพุธพรุ่งนี้คุณหมอยงยุทธจะมาว่าด้วยเรื่องของสุขภาพกับเทรนด์ที่น่าสนใจแต่วันนี้ครับเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพการเงินและเศรษฐกิจของบ้านเรานี้สำคัญมากๆที่วันนี้จะอัปเดตกันเพราะว่าหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องจับตามองก็คือกระแสโลกาภิวัตน์ทุกวันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนอกบ้านเรานั้นส่งผลสะเทือนต่อความเป็นไปของชีวิตของเรานั้นค่อนข้างมากเลยทีเดียวไม่ต้องพูดถึงเรื่องของวงการการเงินการไหลเข้าออกของเงินทุนอย่างเดียวแล้วทุกวันนี้มันเกี่ยวข้องกับการผลิตจริงๆที่เกิดขึ้นจากการย้ายฐานการลงทุนการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการวิจัยสิ่งเหล่านี้นะครับมันผนวกกันเป็นอีโคซิสเต็มขนาดใหญ่ที่เมืองไทยจะต้องถามตัวเองตลอดว่าจะไปอยู่ข้อไหนของห่วงนี้นี่คือโจทย์ระยะยาวที่รายการของเราก็จะหยิบยกมาพูดคุยเป็นประจำนะครับหลายๆเรื่องหลายๆราวแล้วก็นานาสาระจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญครับพอพูดเรื่องโลกาภิวัตน์ก็วันนี้จะทักทายกันด้วยประเด็นของการเงินกันหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไทยเราเองก็เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจะบอกนี้ก็ได้นะถ้ามองในแง่ของเสถียรภาพนะครับแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆที่น้อยกว่าหลายประเทศที่ต้องการจะเอาเงินเข้าไปลงทุนนะครับนั่นคือภาพของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฐานการลงทุนการเอาเงินเข้ามาสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการลงทุนอย่าง data center แล้วก็กิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานตลอดจนเรื่องของการผลิตแต่ถ้าพูดถึงการลงทุนในตลาดตราสารนะครับไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ตราสารทุนนะครับแล้วก็เรื่องของตราสารทางการเงินทั้งหลายที่มองไม่เห็นภาพแต่สะท้อนเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่สำคัญจริงๆต่อความเป็นไปของสุขภาพเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งก็คือสะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในระยะยาวและเสถียรภาพและความเชื่อมั่นตรงนี้ก็จะนำมาสู่การลงทุนจริงๆที่เป็นเม็ดเงินเป็นการเอาของเอาวัตถุดิบเอาองค์ความรู้เอาเทคโนโลยีเข้ามาจริงๆนั่นหมายว่าก่อนจะถึงขั้นนี้ก่อนจะถึงความจริงอ่ะความไม่จริงต้องเกิดก่อนสิ่งที่จับต้องไม่ได้ต้องเกิดก่อนความเชื่อมั่นต้องเกิดก่อนนะครับความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าเรามีเครดิตเรตติ้งนะครับเรามีภาพลักษณ์ที่มีความมั่นคงและสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนได้เครดิตเรตติ้งก็เป็นภาพสะท้อนของภาพลักษณ์เหล่านั้นนะครับทีนี้เกมของเครดิตเรตติ้งมันก็เป็นไปเพื่อจะดึงเอาเงินลงทุนที่จะมาลงทุนในตลาดตราสารเหล่านี้ตลาดตราสารเหล่านี้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็อยากจะได้เงินลงทุนที่เอามาแบบวางยาวๆซื้อพันธบัตรระยะยาวซื้อหุ้นประเภทมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐานเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของธุรกิจนั้นๆของแนวโน้มอุตสาหกรรมนะครับของผลประกอบการเราไม่ต้องการเงินทุนที่เข้ามาแล้วโยกย้ายออกไปอย่างรวดเร็วเงินทุนที่เข้ามาแสวงหา capital gain แบบระยะสั้นนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันสร้างบทเรียนให้เรามาตั้งแต่สมัยวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี1998นะครับซึ่งในขณะนั้นน่ะเงินทุนไหลเข้าไหลออกนี่แหละคือเรียกว่าของแสลงของไทยเลยแล้วก็เป็นต้นตอสำคัญที่ทำให้ไทยต้องประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นแล้วก็แผ่ลามจนไปทั่วเอเชียนะครับจนเขาบอกว่าเป็นเชื้อต้มยำกุ้งนี่ที่มันแผ่ซ่านออกไปและสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้แก่เศรษฐกิจที่อื่นครับต้นตอก็คือเกิดจากประเทศที่เป็นเจ้าของต้มยำกุ้งก็คือประเทศไทยของเรานี่เองนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับระบบ การเงินสุขภาพทางการเงินของบ้านเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปเยอะอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆรูปแบบของการดูแลสุขภาพของเศรษฐกิจทั้งดุลการชำระเงินทั้งจำนวนของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับทั้งแนวโน้มของนโยบายการเงินที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงเป็นพิเศษนะครับคือไม่ดำเนินการแบบไม่ระมัดระวังเหมือนสมัยก่อนอีกแล้วแล้วก็รวมถึงการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นการเอาเทคโนโลยีเอานวัตกรรมทางการเงินมาใช้แล้วก็การขยายนะครับตลาดทุนตลาดเงินให้มีความกว้างมีไดนามิกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องการเงินมาแล้วก็อยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องการเงินที่มันมีความมั่นคงพอสมควรเราไม่ต้องการที่จะตื่นตระหนกไปกับข่าวสารที่เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันแล้วมันก็จะทำให้เงินมันหลุดลอยออกไปอย่างรวดเร็วขนาดนั้นนะครับหรือเราไม่ต้องการที่จะรับเงินลงทุนที่เข้ามาแล้วก็พร้อมที่จะออกไปได้ทุกเมื่อเกิดเหตุหรือว่าเกิดคำถามต่างๆที่มีขึ้นต่อเศรษฐกิจไทยนะครับแต่สิ่งเหล่านี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเงินทุนที่มันเคลื่อนย้ายกำลังเกิดช่วงโกลาหลต้องแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเงินทุนถ้ามองในสเกลระดับโลกไม่ได้มองที่เราเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตลาดพันธบัตรสหรัฐอเมริกานั้นเป็นตลาดขนาดใหญ่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดขนาดยักษ์ใหญ่ที่รับเอาเงินทุนจากโลกตะวันออกหรือจากคู่ค้าที่ได้ทุนการค้าหาเงินเก่งแล้วมีเงินมากเงินเหลือนะครับไม่รู้จะเอาไปลงทุนที่ไหนก็เอาไปฝากไว้ที่ตลาดพันธบัตรสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นเซฟเฮเว่นที่พอจะมีอัตราผลตอบแทนที่ดีระดับหนึ่งคือเซฟก็จริงแต่ไม่เซฟถึงขั้นที่ว่าจะหาดอกผลไม่ได้เลยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 4% ของบอนด์ยิลด์อเมริกาเนี่ยจัดได้ว่าสูงมากๆนะ 4% ต่อปีนี่ถือว่าเยอะมากๆเมื่อเทียบกับการการันตีความเสี่ยงนะครับที่เงินทุนเหล่านั้นจะไม่สูญหายไปไหนคือในแง่ของมูลค่านะครับจะไม่ล่มสลายไปจากเหตุการณ์ช็อคทั้งหลายแน่นอนนะครับเพราะรัฐบาลอเมริกาเชื่อได้ว่าจะต้องมาดูแลแล้วก็ปกปักรักษานะครับเสถียรภาพเหล่านี้ไม่ปล่อยให้ตลาดเงินตลาดทุนเขาล่มไปแน่นอนนะครับด้วยศักยภาพด้านการเงินด้านเศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกามีก็ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่แล้วก็รัฐบาลทั้งหลายที่หาเงินได้เยอะหาเงินได้เก่งเนี่ยต่างก็เอาเงินไปฝากที่สหรัฐอเมริกามาตลอดนะครับเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่ยุคน้ำมันแล้วนะครับคือซาอุดิอาระเบียเนี่ยแล้วก็ประเทศในกลุ่มน้ำมันที่หาเงินได้เยอะจากกิจการค้าน้ำมันก็เอาเงินไปไว้ที่ตลาดสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนที่เราจะเปิดเป็นโลกาภิวัตน์ทางการเงินด้วยซ้ำแต่ทีนี้บทบาทของซาอุดิอาระเบียก็ลดทอนลงไปเพราะว่ามันมีประเทศที่ได้ดุลการค้ามากกว่าซาอุดิอาระเบียอีกนั่นก็คือญี่ปุ่นและถัดมาจึงเป็นจีน2ประเทศยักษ์ใหญ่นี่แหละครับที่ได้ดุลการค้าอย่างมหาศาลเลยแล้วก็เอาเงินที่ได้ดุลการค้าจากโลกตะวันตกนี่แหละเอาไปฝากไว้กับตลาดพันธบัตรของประเทศเขานั่นเองก็คืออัดยายซื้อขนมยายหรือไม่ถ้าอธิบายแบบนี้นะครับเป็นเช่นนี้มานะฮะตั้งแต่ช่วงยุค90นะครับมาจนถึงยุค2000เนี่ยฮะ2000กว่าๆจีนก็เริ่มผงาดขึ้นมากลายเป็นผู้ที่เอาเงินเข้าไปฝากไว้ในตลาดพันธบัตรถ้าพูดในเชิงเทคนิคก็คือจีนเป็นเจ้าหนี้สหรัฐนั่นเองจะบอกแบบนี้เพราะว่าเงินจำนวนนั้นก็คือเงินที่จีนเอาไปซื้อหรือว่าเอาไปปล่อยกู้ในรูปแบบของการซื้อพันธบัตรนะครับแล้วผู้ที่เป็นนักลงทุนหรือว่าผู้ที่เป็นผู้กู้ยืมนะต้องบอกแบบนี้ผู้กู้ยืมลูกหนี้นะครับก็คือตลาดพันธบัตรสหรัฐอเมริกานะครับก็คือคนที่จะต้องชำระหนี้ให้แก่จีนทีนี้มันไม่มีวันที่จีนจะได้รับชำระหนี้เลยสักวันเพราะอะไรฮะเพราะว่าจีนปล่อยกู้ตลอดเวลาไม่รู้จะเรียกคืนเมื่อไหร่นะฮะไม่รู้จะเอาเงินกู้เหล่านั้นเนี่ยนะครับเรียกคืนกลับมาประเทศตัวเองเมื่อไหร่ทำไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่าวงจรนี้มันเกิดแล้วมันหยุดไม่ได้เลยนะคือเมื่อคุณเอาเงินไปฝากแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องทำเช่นนั้นต่อเนื่องเพราะว่า1คือคุณหาเงินได้ทุกปีหาเงินได้กว่าคู่ค้าทุกปีนะครับคุณจะเอาเงินไปไว้ไหนคุณก็จะเอาเงินไปไว้ที่นั่นตลอดเวลาต่อเนื่องเป็นปีๆไปไม่หยุดยั้งนะครับแล้วก็ข้อ2คือการถอนเงินกลับมาหรือว่าการขายพันธบัตรเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดอย่างรุนแรงในระยะเวลาอันสั้นนะครับทันทีที่คุณเรียกหนี้คืนหรือว่าการขายพันธบัตรอย่างรวดเร็วนั้น เรียกว่ามูลค่าจะตกฮวบมหาศาลเลยนะครับแล้วก็ค่าเงินหยวนนะครับก็จะแข็งค่าชนิดที่เรียกว่าข้ามคืนก็ว่าได้เพราะทันทีที่คุณแลกเงินดอลลาร์กลับมาแล้วแลกกลับมาเป็นหยวนหรือจะเป็นเงินเยนของญี่ปุ่นก็ตามทีเนี่ยนะเจ้าหนี้เนี่ยนะครับภายในระยะอันสั้นค่าเงินก็จะแข็งค่าซึ่งเป็นเรื่องแสลงอย่างที่สุดเลยของทางการจีนที่เขาอยากจะเห็นเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาอยากจะเห็นคือค่าเงินหยวนที่มันแข็งค่าอย่างรวดเร็วเพราะนั่นจะบั่นทอนความสามารถด้านการส่งออกของจีนอย่างรุนแรงครับซึ่งนี่คือเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่จีนใช้มาตลอดตั้งแต่ยุค2000ต้นๆยุคสมัยที่จีนเข้า WTO ปี2000นะครับแล้วหลังจากนั้นปี2003 2004ก็เริ่มได้ดุลการค้ามากขึ้นเรื่อยมานะครับได้เงินมาตลอดเช่นนั้นนะครับแล้วจู่ๆเงินหยวนที่มันอ่อนค่าอยู่แล้วนะครับอ่อนค่าจากการที่ทางการจีนนั้นรักษาค่าไม่ให้แข็งได้เนี่ยครับจู่ๆก็แข็งขึ้นมาดื้อๆเนี่ยครับรับรองว่าความล่มสลายจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและความเควอสความวุ่นวายที่จะเกิดภายในประเทศซึ่งความเควอสตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์ไม่อยากจะเห็นนะครับดังนั้นวงจรตรงนี้เนี่ยอเมริกาก็เลยได้ใจนะมีความรู้สึกว่าในเมื่อคุณเอาเงินมาป้อนให้ตลาดเราตลอดเวลาแบบนี้คุณไม่มีทางถอนออกไปได้เลยคุณถอนคุณก็เจ็บเราเจ็บเหมือนกันนะครับอเมริกาก็รู้สึกเจ็บแน่นอนนะครับแต่คนที่เจ็บกว่าน่าจะเป็นจีนหรือเปล่านี่คือเกมการเดาใจกันนะเป็น personal dilemma ไปแล้วคือเป็นเกมเดาใจกันแล้วว่าใครจะกล้าหาญชาญชัยยื้อได้มากกว่ากันและใครที่พร้อมที่จะประกาศสงครามปรากฏว่าที่เล่ามาทั้งหมดนี้กำลังจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่จีนกล้าหาญชาญชัยลุกขึ้นมาท้าทายทฤษฎีที่คุณบอกว่าเราไม่กล้าถอนเงินออกจากตลาดพันธบัตรคุณจู่ๆจีนก็ทยอยขายพันธบัตรมากขึ้นมากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะครับเรียกได้ว่าจะเป็นความกล้าหาญชาญชัยในยุคเกือบจะถึงปี2030ผ่านมาเกือบจะ30ปีที่จีนใช้เวลาในการที่ได้ดุลการค้าแล้วก็เอาเงินไปฝากในพันธบัตรตลาดพันธบัตรสหรัฐอเมริกามาเป็นเช่นนี้มาตลอดจีนไม่มีโอกาสได้ใช้เงินหยวนเลยนะครับไม่มีโอกาสได้ใช้ความมั่งคั่งร่ำรวยในการเอามาสร้างสรรค์ผลิตผลเลยนะครับเงินทองที่จีนเอามาใช้คือเงินทองที่จีนหาได้ด้วยวิธีเป็นกรอบเป็นกลุ่มเงินที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากกองทุนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศหรือว่า Foreign Exchange Reserve นะครับซึ่งเงินเหล่านี้จีนไม่ได้มีวิธีการเอามาใช้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องไปฝากไว้ที่ตลาดพันธบัตรอเมริกาเนื่องจากว่ากลัว Wealth หรือว่าความมั่งคั่งจะสูญสลายไปจีนใช้เงินต่างๆจากกิจการทำมาหากินจากภาคเอกชนที่ได้มานะครับจากภาคการธนาคารที่มีการปล่อยกู้มีการหมุนเวียนกันภายในประเทศอันเกิดจากกิจกรรมส่งออกกิจกรรมการผลิตต่างๆของภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจต่างหากแล้วครับแต่ทีนี้จีนจู่ๆก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องเอาความมั่งคั่งของเรากลับประเทศถึงแม้มันจะเป็นของแสลงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของเคอร์เรนซีแต่หากเราแก้ไขเคอร์เรนซีซะถ้าปลดล็อกตรงนี้ได้มันจะเป็นอย่างไรนะฮะจู่ๆจีนก็คิดตรงนี้ออกมาได้นะครับแล้วก็เริ่มที่จะมั่นใจแล้วว่ากลไกการดูแลเคอร์เรนซีและค่าเงินหรือว่าค่าเงินนะครับค่าเงินหยวนที่มันจะไม่ให้แข็งค่าเกินไปนักนี่นะครับด้วยการค่อยๆถอนออกมาค่อยๆทยอยเอาเงินออกจากตลาดพันธบัตรสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับจีนก็พยายามทำให้เงินหยวนกลายเป็นเงินที่ถูกใช้ในระดับโลกนะครับก็คือถูกใช้การในทรานแซคชันระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการใช้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนหรือว่า medium of exchange นะครับในการที่หลายๆประเทศที่เขาค้าขายกันแทนที่คุณจะใช้เงินดอลลาร์เนี่ยคุณเอาเงินหยวนเราไปใช้ไหมนะครับเงินหยวนเรามีเสถียรภาพไม่แพ้ US ดอลลาร์แล้วเนี่ยนะครับดูเศรษฐกิจของเราสินะครับข้อแรกคือ medium exchange ข้อ2คือ store of value หรือว่าการเก็บกักมูลค่าที่เงินหยวนต่อไปเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าใครที่หาเงินได้ไปเอาเงินหยวนมาเก็บไว้ดีกว่านะครับเก็บไว้แสดงถึงความมั่งคั่งแทนที่จะเก็บไว้ในรูปแบบของเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ไปแลกเงินหยวนมาเก็บไว้ดีไหมเพราะเงินหยวนมันไม่เสื่อมค่าแน่นอนถ้าคุณบอกว่าเงิน US ดอลลาร์ไม่เสื่อมค่าในวันนี้ไม่แน่แล้วนะครับแต่เงินหยวนเนี่ยของแท้เลยนะเงินหยวนอาจจะไม่เสื่อมค่าจริงๆเพราะเศรษฐกิจจีนมีแต่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโลกนวัตกรรมโลกการลงทุนของจีนก็แข็งแกร่งขึ้นทุกทีนะครับการผลิตนะครับในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในภาคเทคโนโลยีนวัตกรรมก็บูมขึ้นมานะครับแล้วก็เทคโนโลยีจีนก็ไม่แพ้ใครแล้วนะครับถูกปิดล้อมแค่ไหนจีนก็เอาตัวรอดได้หมดสตอรี่เหล่านี้มันไปสร้างเซนติเมนต์ใหม่ภาพลักษณ์ใหม่ที่มีต่อเศรษฐกิจจีนว่าสมัยก่อนเศรษฐกิจจีนอาจจะเปราะบางและพึ่งพาตะวันตกแต่วันนี้จีนประกาศอิสรภาพ เซนติเมนต์เหล่านี้มันทำให้นักลงทุนเชื่อว่าการเอาเงินหยวนมาเก็บไว้การเอาเงินตัวเองไปแลกเป็นเงินหยวนแล้วก็เอามาเก็บไว้ในรูปของความมั่งคั่งนะครับในรูปแบบของ Foreign Exchange Reserve นะครับน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนี้นี่คือ power หรือว่าพละกำลังอำนาจที่แท้จริงที่จีนกำลังจะประกาศท้าชนสหรัฐอเมริกาหลังจากที่เงินดอลลาร์สหรัฐตลาดพันธบัตรสหรัฐประกาศชัยชนะแล้วก็ยืนหนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วมาโดดเด่นเอาที่สุดในยุคปี1970ในวิกฤตการณ์น้ำมันแล้วหลังจากนั้นน่ะริชาร์ดนิกสันนะครับก็อดีตประธานาธิบดีสมัยนั้นก็ประกาศเลยว่าค่าเงินดอลลาร์จะเป็นค่าเงินหลักของโลกแทนมาตรฐานทองคำจากวันนั้นจนถึงวันนี้เงินดอลลาร์ไม่มีใครเทียบชั้นได้ผมเองพูดถึงหลายครั้งแล้วนะครับว่าเงินดอลลาร์เนี่ยมีฟีเจอร์หรือว่ามีคุณสมบัติอย่างไรที่ใครๆต่างก็เทียบไม่ได้ผ่านมาเพียงแค่ปีเดียวที่ผมพูดไว้นะครับวันนี้ question เกิดขึ้นแล้วว่ามันจะเป็นจริงแค่ไหนมันจะ sustainable หรือไม่นะครับ sentiment เหล่านี้มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้เพราะว่าวันนี้นักลงทุนเริ่มถอนเงินออกจากตลาดพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเป็นของแสลงจริงๆที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อตลาดพันธบัตรต่อเงินดอลลาร์ค่ายสหรัฐอเมริกาทีนี้เงินหยวนของจีนเนี่ยกำลังถูกโปรโมทให้เป็นเงินที่ถูกใช้การระดับระหว่างประเทศกันมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับในวันนี้ยังคงเป็นรองเงินดอลลาร์หลายขุมนะครับแต่ว่าความเคลื่อนไหวของจีนก็เอาจริงเอาจังมากๆนะครับในการที่จะหาพาร์ทเนอร์หาคู่ค้าที่ไว้วางใจเงินหยวนมากเพียงพอหากเป็นเช่นนี้แล้วครับกลไกก็จะเป็นยังไงครับกลไกก็จะเป็นว่าแทนที่นักลงทุนทั่วโลกที่เป็นนักลงทุนสถาบันแล้วก็ธนาคารแห่งชาติของประเทศทั้งหลายที่มีเงินกักเก็บไว้ในรูปของเงินทุนสำรองเนี่ยนะครับแทนที่จะเอาไปไว้ที่ตลาดพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเขาก็จะมองเห็นว่าเอามาฮ่องกงดีไหมนะครับเอามาซื้อเงินหยวนดีหรือเปล่านะครับและการค้าการขายที่เป็นเงินหยวนมากขึ้นมันก็ทำให้เงินหยวนนั้นมีเสถียรภาพมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจว่าจีนไม่ต้องแลกเงินหยวนเป็นเงินดอลลาร์อีกแล้วค้าเงินมาค้าขายมาเท่าไหร่ไม่ต้องเอาไปไว้ที่อเมริกาอีกต่อไปไม่ต้องง้อแล้วนะครับไม่ต้องไปลงทุนที่นู่นพูดง่ายๆคือเงินก็จะไม่รั่วไหลไปที่นู่นไม่มีการกักเก็บเงินเอาไว้ที่นู่นอีกต่อไปเพราะเงินหยวนได้มาเท่าไหร่เขาก็จะเก็บไว้ที่บ้านเขาเลยนะครับก็เขาจะเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้และเพื่อกิจการใดๆก็ได้นะครับเพราะเงินหยวนถูกใช้การอยู่แล้วทั่วโลกเขาจะค้าขายกับใครจะซื้อวัตถุดิบซื้อโครงสร้างพื้นฐานซื้ออะไรกับชาวบ้านก็ทำได้ด้วยเงินหยวนเพราะพรรคพวกเพราะเพื่อนพ้องใช้เงินหยวนกันมากขึ้นนี่แหละครับคือคุณประโยชน์อย่างแท้จริงของการทำให้ค่าเงินหรือว่าเคอร์เรนซีของตัวเองนั้นนะครับถูกใช้งานระดับระหว่างประเทศหรือว่า internationalization นะครับก็คือทำให้เป็นนานาชาติซะทำให้ถูกใช้การกันอย่างแพร่หลายซะนะครับมันก็จะทำให้เงินหยวนนี่แหละเป็นเงินที่แข็งแกร่งและสะท้อนเสถียรภาพและ power ของจีนอย่างแท้จริงเส้นทางนี้ทำมาอย่างเป็นระบบแต่เห็นผลกันที่สุดคือปีนี้ปีที่จีนกล้าขายพันธบัตรสหรัฐจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาดูความคืบหน้าตรงนี้ในช่วงหน้านะครับพักสักครู่ครับ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะ หากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
2: จีนลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วค่อยๆทยอยลดนะครับแต่คำว่าทยอยลดนี่คือครั้งหนึ่งก็คือสเกลใหญ่เหมือนกันนะครับล่าสุดในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้ก็ลดขึ้นมาอีกแล้วนะครับลดกันต่อเนื่องจริงๆล่าสุดอันดับของจีนนั้นหล่นไปอยู่อันดับ3แล้วในฐานะเจ้าหนี้หลักหรือว่าผู้ที่เป็นผู้ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเจ้าหลักสมัยก่อนจีนยืนหนึ่งมาเป็น10ปีนะครับวันนี้ถูกแซงแล้วนะครับหล่นไปอันดับ3เลยหลังจากเทขายพันธบัตรสุทธิเพิ่มเติมนะครับสหราชอาณาจักรแซงขึ้นมาเป็นอันดับ2นะครับจีนเนี่ยซึ่งเคยเป็นผู้ถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมากที่สุดเป็นอันดับ1ตอนนี้เสียแชมป์ให้ญี่ปุ่นแล้วนะครับญี่ปุ่นนั้นกลายเป็นเจ้าหนี้หลักแล้วญี่ปุ่นเนี่ยหาเงินจากต่างประเทศได้เก่งจริงๆต้องยอมรับว่าในช่วงหลังเนี่ยถึงแม้ว่าญี่ปุ่นเศรษฐกิจยังคงซบเซาไม่ได้กระเตื้องมากเท่าที่ควรรวมถึงเศรษฐกิจที่ยังคงต้องquestion กับเรื่องของเงินลงทุนต่างประเทศเงินลงทุนแบบ FDI เนี่ยว่าญี่ปุ่นจะสู้จีนได้หรือไม่แต่ถ้าเป็นเงินลงทุนจากการทำมาหาได้แล้วก็ไปหาดอกผลกันต่างประเทศเนี่ยญี่ปุ่นเขาเก่งมากนะครับก็คือเอาเงินลงทุนไปซื้อหุ้นในรูปแบบของการ merger นะครับการ consolidate กับบริษัททั้งหลายนะครับการไปขยายกิจการนะครับแล้วก็เอาผลตอบแทนทั้งหลายที่ได้มาไปลงทุนต่อทั้งนองเนี่ยมันก็เลยทำให้ญี่ปุ่นเป็นเจ้าหนี้สุทธิหาเงินเก่งมากนะครับตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นก็เลยยืนหนึ่งตอนนี้สหราชอาณาจักรมาเป็นอันดับ2เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนี้เองนะครับและสหราชอาณาจักรนั้นก็เป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของสหรัฐและเป็นประเทศแรกที่อเมริกานั้นบรรลุข้อตกลงทางการค้าด้วยนี่ก็สะท้อนถึงความผูกพันเยื่อใยที่มีต่อกันนะครับก็ทำให้สหราชอาณาจักรขึ้นมาอันดับ2นะครับในล่าสุดนะจีนเนี่ยเคยเป็นผู้ถือครองพันธบัตรสหรัฐมากที่สุดติดต่อกันหลายปีในช่วงที่จีนทำได้สูงที่สุดก็คือปี2013ปีที่สีจิ้นผิงเข้ามาเถลิงอำนาจนั่นแหละครับถือครองถึง 1.27 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาสัดส่วนได้ลดลงมาอย่างต่อเนื่องจนถูกญี่ปุ่นแซงหน้าไปในปี2019ช่วงก่อนโควิด-19 นี่เองนะครับอุปสงค์จากต่างประเทศเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันในตลาดพันธบัตรตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเริ่มขึ้นภาษีนำเข้านะครับแล้วก็โจมตีบรรดาประเทศพันธมิตรคู่ค้าของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเอาเปรียบนะครับนำไปสู่การประกาศวันปลดแอก2เมษายนที่สหรัฐอเมริกานะครับเก็บภาษีนำเข้าจากหลายประเทศทั่วโลกสิ่งนี้มันทำให้เกิดการเทขายสินทรัพย์สหรัฐครั้งใหญ่นี่แหละครับคือชนวนเหตุหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆเลยที่ทำให้ความน่าเชื่อถือต่อตลาดสหรัฐนั้นลดน้อยถอยลงเพราะผู้นำเขามาทริกเกอร์นะครับสถานการณ์เหล่านี้สถานการณ์ปลดสถานการณ์การเทขายสินทรัพย์สหรัฐครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากการปลดแอกนะครับของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันทำให้พันธบัตรหุ้นแล้วก็เงินดอลลาร์นั้นตกต่ำลงไปนะครับข้อมูลของกระทรวงการคลังบอกว่าญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรแคนาดาและเบลเยียมนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่เพิ่มการถือครองนะตรงกันข้ามเลยและก็ข้อมูลก็บ่งชี้ว่าในเดือนมีนาคมหรือว่าก่อนที่สหรัฐจะประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้ในเดือนต่อมาเนี่ยตลาดพันธบัตรยังอยู่ในภาวะปกติไม่มีแรงเทขายเกิดขึ้นนะครับแต่การเทขายของจีนเนี่ยนะมันกระเพื่อมจริงๆนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยจีนก็ขยับอีกครั้งหนึ่งนะครับลดการถือครองนะครับพันธบัตรสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็น reserve diversification หรือการกระจายความมั่งคั่งออกไปยังตลาดเหล่านั้นนะครับก็ลดความ diversification ลงคือ เพิ่มครับขออภัยครับก็คือว่าเพิ่มความหลากหลายนะครับแทนที่จะไปกระจุกอยู่ที่ตลาดสหรัฐอเมริกาจีนเองก็มองว่าควรจะไปลงทุนที่อื่นได้แล้วนะครับตอนนี้เขามั่นอกมั่นใจในเกมการเงินเกมการค้าของเขาระดับหนึ่งแล้วนะครับปรากฏว่าทองเนี่ยเป็นตลาดที่ดึงดูดนักลงทุนหลายคนมา ปีกว่าๆแล้วเราก็จะเห็นนะครับจีนก็เอาเงินเหล่านี้เข้าไปลงในทองด้วยเช่นกันนะครับเป็นสัญญาณที่น่าจับตามากนะครับนี่คือการลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐต่ำสุดเกือบในรอบ18ปีเลยนะครับตอนนี้จำนวนที่ถือครองมีราวๆ633,000 ล้านดอลลาร์นะครับในเดือนมิถุนายน2569ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดนับแต่เดือนกันยายนปี2551ที่แม็กซิมัมสุดนะตอนนั้นและลดลงมากกว่า 13% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งคือธนาคารกลางจีนเนี่ยยังคงเดินหน้าเพิ่มการถือครองทองคำหากมองเพียงตัวเลขอาจจะตีความได้ว่าจีนกำลังลดพันธบัตรเพิ่มทองคำแต่ถ้ามองในมุมเศรษฐศาสตร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งกว่านั้นเพราะการบริหารทุนสำรองของธนาคารกลางนั้นไม่ได้มุ่งสร้างผลตอบแทนสูงสุดเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสภาพคล่องที่มีด้วยนะครับคือเงินที่อยู่ในตลาดพันธบัตรสหรัฐมันไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับจะถอนออกมาก็ไม่กล้าเดี๋ยวเจ็บตัวเองอย่างที่เรียนไปนะครับผลตอบแทนก็เยอะระดับหนึ่งแต่ว่าทองคำเยอะกว่าไหมนะครับหรือเอาไปลงในตลาดที่มันเป็นตลาดเกิดใหม่นะครับเยอะกว่าหรือเปล่าสำหรับผลตอบแทนอันนี้ก็เป็นคำถามการกระจายความเสี่ยงก็น่าจะดีกว่านะครับหากเราไม่กระจุกตัวเอาเงินของเราไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการคลังและภูมิรัฐศาสตร์นะครับทีนี้แทนที่จะมุ่งเน้นเรื่องผลตอบแทนก็ให้ความสนใจเรื่องความมั่นคงของทุนสำรองแล้วครับนี่คือไอเดียของการบริหารทุนสำรองของธนาคารกลางนะครับก็คือต้องรักษาสมดุลระหว่าง safety liquidity และ return นะครับ safety ก็ต้องมี return ก็ต้องได้บ้างนะครับ liquidity หรือว่าสภาพที่มันคล่องอ่ะที่มันซื้อง่ายขายคล่องสามารถถอนออกมาแล้วก็เอาเข้าไปฝากไว้ใหม่นะครับจะทำได้แค่ไหนนะครับทำให้การเลือกถือหรือสินทรัพย์นะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนหรือว่ารีเทิร์นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหรือว่าขึ้นอยู่กับเซฟตี้เพียงอย่างเดียวซึ่งจีนก็ให้ความสนใจเรื่องนี้มาตลอดนะครับในช่วงก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมันไม่ได้มีจุดแข็ง3ข้อที่จะตอบโจทย์จีนตรงนี้ได้แบบสมบูรณ์เซฟตี้ก็ไม่แน่แล้วนะครับลิควิดิตี้นี่ยากเลยแล้วก็รีเทิร์นก็พอได้ระดับนึงนะครับแต่ว่ามันมีแนวโน้มที่จะน้อยลงไปนะครับจุดแข็งก็คือสภาพคล่องนี่แหละดูเหมือนจะดีที่สุดแล้วก็ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยนะครับแต่ความเชื่อมโยงในทิศทางอัตราดอกเบี้ยฐานะการคลังของสหรัฐระบบการเงินที่อิงกับเงินดอลลาร์ที่มันต้องผูกพันตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันไม่ sustainable วันดีคืนดีภูมิรัฐศาสตร์นะครับ เล่นงานเข้ามานะครับจีนถูกแบนโดยสหรัฐนะครับถูกแบนเรื่องการเงินเหมือนที่รัสเซียโดนบ้างเหมือนที่รัสเซียโดนนะในยุคที่ทำสงครามยูเครนเนี่ยแล้วจีนจะทำยังไงกับเงินเหล่านั้นเงินหยวนไม่ล่มสลายหรือไม่เงินที่เอาไปฝากไว้ตลาดพันธบัตรนะครับความเปราะบางของความสัมพันธ์มันก็ทำให้จีนต้องทบทวนแล้วว่านี่คือปัจจัยหนึ่งที่มันนอกเหนือจากเกมเศรษฐศาสตร์ละมันเป็นปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่เขามองว่าเงินของเขาอาจจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วนะครับอเมริกาก็ลำบากเหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นที่ใหญ่ที่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วอาการป่วยก็แสดงให้เห็นไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้สินการขาดดุลงบประมาณในระดับสูงนะครับความเสี่ยงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่หมกมุ่นกันมากเลยนะครับโดนัลด์ทรัมป์เองก็หมกมุ่นเหลือเกินกับเรื่องนี้นะครับการกระจายทุนสำรองไปยังสินทรัพย์หลายประเภทนะครับจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ต้องเกิดขึ้นในสเกลที่ใหญ่แบบที่เราไม่ต้องสงสัยกันนะครับแล้วก็กำลังเกิดขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วครับสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นการดีดอลลาร์ไลเซชันนะครับอย่างเต็มรูปแบบแต่สะท้อนให้เห็นถึงการเป็น reserve diversification มากกว่าคือไม่ได้ทำให้การกลายเป็นดอลลาร์เนี่ยนะครับมันต้องสลายไปเลยสักทีเดียวนะครับแต่เป็นการกระจายความเสี่ยงค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าเป็นไปอย่างมีพลังนะฮะแล้วก็สร้างผลสะเทือนได้อย่างพอสมควรเหมือนกันนะครับเป็นการลดความเสี่ยงในระยะยาวและแน่นอนตลาดทองคำก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นเป้าหมายของจีนด้วยแล้วก็รวมถึงเป้าหมายของธนาคารกลางอีกหลายประเภทอีกหลายประเทศนะครับนี่คือเรื่องที่จะต้องจับตากันแล้วนะครับเพราะว่าเกมการเงินเกมค่าเงินเกมเคอร์เรนซีก็จะเป็นอีกหนึ่งสนามภูมินะครับคู่ขนานไปกับเกมเทคโนโลยีและ AI ที่ทำให้การจับตามองการแข่งขันระหว่างสองมหาอำนาจในยุค 21st century และกำลังจะย่างเข้าสู่ยุค 2030 เนี่ยเข้มข้นและตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับช่วงหน้าจะมาดูกันอีกหนึ่งเรื่องครับเกี่ยวกับความสุขกันบ้างนะครับประเทศที่ไร้ความสุขที่สุด คือประเทศอะไรและอะไรเป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่าทำไมประเทศหนึ่งถึงความสุขน้อยจังเลยนะครับจะมาดูกันนะครับประเทศนี้ใบ้ให้ก่อนอดีตสหภาพโซเวียตพักสักครู่ครับ
9: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอน AI สล็อปภาพลวงยุคดิจิทัลทุกวันนี้แค่เลื่อนหน้าจอไม่กี่วินาทีเราก็อาจเห็นคนดังที่เรารู้จักปรากฏอยู่ตรงหน้าทั้งภาพเสียงและคำพูดที่เหมือนจริงจนแทบไม่ตั้งคำถามแต่สิ่งที่เห็นนั้นคือความจริงหรือไม่นี่คือปรากฏการณ์ AI สล็อปเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นด้วย AI อย่างแนบเนียนจนสามารถทำให้คนดังพูดหรือทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงและที่น่ากังวลคือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่คนดังเพราะแม้แต่เสียงของคนใกล้ตัวก็อาจถูกเลียนแบบได้วันนี้หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระจะมาร่วมสะท้อนความน่ากังวลของ AI สล็อปในปัจจุบันค่ะ
10: ตัวผลงานที่เป็นเขาเรียก AI Made ออกมาในแพลตฟอร์มเหล่านี้นะฮะในประเทศจีนจำนวนมากแล้วซึ่งผมคิดว่าในอนาคตจะมีสิ่งที่เรียกว่าเราใช้คำว่า AI Slop นะฮะ AI Slop นี่เป็นคำพูดหนึ่งซึ่งจะเห็นใน YouTube แล้วคือเป็นคอนเทนต์ที่สร้างเพียวๆเลยจาก AI โดยที่ไม่ได้มีการคัดกรองมีการกั่นกรองมีการตรวจทานนะฮะก็จะออกมาเพื่อฝักตลาดเพื่อถมตลาดให้มันเต็มนะฮะซึ่งตอนนี้มันอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า user aggregated content เนี่ยก็คือพื้นที่ที่คนอัปโหลดขึ้นไปได้ใครก็ได้สามารถที่จะเอาคอนเทนต์หรือเนื้อหาขึ้นไปได้แต่ในอนาคตก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าบริษัทใหญ่ๆจะเริ่มทำที่เป็น AI driven content เลยนะครับก็คือใช้ AI ทั้งกระบวนการทั้งหมดโดยที่ไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ลดจำนวนคนลงมาจากเดิมอาจจะใช้โปรเจกต์หนังใหญ่ๆของอเมริกาใช้ 3-4 พันคนอาจจะลดเหลือแค่ประมาณ50คนหรือ20คนจ้างในราคาที่ไม่ได้สูงมากแต่ได้หนังทั้งเรื่องแล้วต่อไปมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนดังหรอกครับคนทั่วไปก็อาจจะถูกนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้งานหรือนำเสียงของเราไปใช้ในการทำสแกมได้หรือการใช้หน้าตาของเราไปเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าเราไปคลินิกแห่งหนึ่งเขาสแกนหน้าเราไปแล้วเราทำหน้าให้ออกมาดีขึ้นแล้วเขาก็ใช้รูปร่างหน้าตาเหล่านี้ในการที่จะโปรโมทหรืออะไรประเภทนี้ครับคือของเหล่านี้คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งพอยิ่งมี AI สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาสังเคราะห์มาเปลี่ยนมาแปลงมาปรับให้มันเป็นสิ่งอื่นๆได้อีกยิ่งมันทำให้มันไปไกลขึ้นกว่าเดิม
7: AI สล็อปกำลังเปลี่ยนโลกของการสื่อสารอย่างรวดเร็วหากใช้ในทางสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างคุณค่าลดต้นทุนและเปิดโอกาสใหม่ๆแต่หากใช้ในทางทุจริตก็อาจกลายเป็นเครื่องมือหลอกลวงบิดเบือนข้อมูลและทำลายความน่าเชื่อถืออย่างประเมินค่าไม่ได้แม้หลายประเทศเริ่มมีกฎหมายควบคุมแต่เพราะเทคโนโลยียังใหม่และพัฒนาเร็วการกำกับดูแลในปัจจุบันยังตามไม่ทันทั้งหมด
10: ดังนั้นของพวกนี้ก็ต้องปกป้องพื้นฐานของมันไม่ได้ปกป้องแค่บอกว่า AI ดีหรือไม่ดีแต่มันจะทำอย่างไรที่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเรายังไม่มีอะไรเลยที่จะรับมือนะเรายังไม่มีพรบ AI การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลการปกป้องผู้คนการปกป้องประชากรการปกป้องการจ้างงานโดยที่ยังสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้และโอกาสเข้าสู่ประเทศอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดล่วงหน้าเป็น10ปีเลยครับแม้กระทั่งกฎหมายใดๆก็ตามแต่บนโลกใบนี้มันก็อยู่ในบนกฎข้อนี้ทำให้เกิดความร่วมมือทำให้เกิดการพัฒนาการทำให้เกิดสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราปกป้องการคามเราปกป้องสิทธิและเสรีภาพของคนและกลุ่มคน
7: ทางที่ดีที่สุดในวันนี้คือการรู้เท่าทันและดูแลตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเนื้อหาปลอมจาก AI สล็อปอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นทันทีโดยเฉพาะคลิปที่ดูดีเกินจริงลองตั้งคำถามตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลรวมถึงสังเกตความผิดปกติเล็กๆทั้งภาพเสียงและจังหวะการพูดที่อาจไม่เป็นธรรมชาติเพราะในโลกที่ AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วการรู้เท่าทัน AI ไม่ใช่แค่ทักษะเสริมอีกต่อไปแต่คือทักษะปกป้องตัวเองเพื่อให้เราอยู่รอดและปลอดภัยในโลกดิจิทัลโลกที่บางครั้งของปลอมอาจดูเหมือนจริงที่สุดแล้ว
11: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
14: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
15: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
14: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
15: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
14: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
15: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
2: คุณฟังครับผมไปเจอบทความของคุณนิ้วกลมของมติชนสุดสัปดาห์เขียนเรื่องประเทศที่ไว้ใจไม่ได้เห็นว่าน่าจะเป็นบทเรียนอันดีนะครับให้กับเมืองไทยของเราสังคมบ้านเราที่วันนี้กำลังเดินไปสู่เส้นทางที่คนขาดความไว้วางใจระบบตัวบทกฎหมายสถาบันต่างๆมากขึ้นทุกทีแล้วนำมาสู่ปัญหาคอร์รัปชันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่คนขาดความเชื่อมั่นในระบบและผู้คนที่ดูแลกฎหมายและระบบเหล่านั้นหายนะก็เกิดขึ้นตามมาเป็นทอดๆเป็นผลพวงสืบเนื่องกันไปวันนี้ไทยยังไม่ถึงขั้นที่มีสถานการณ์หนักหนาเท่ากับประเทศแห่งนี้ครับก็คือมอลโดวาประเทศในยุโรปที่วันนี้ออกอาการค่อนข้างหนักแล้วสำหรับสถานการณ์ความไม่ไว้วางใจสิ่งนี้ไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆนะครับมีบทพิสูจน์แล้วก็งานวิจัยขึ้นมาครับโดยศาสตราจารย์รุธวินโฮเฟนชาวดัชนะครับผู้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบิดาแห่งงานวิจัยด้านความสุขได้รวบรวมข้อมูลความสุขจากทั่วโลกแล้วพบว่าประเทศที่คะแนนต่ำที่สุดคือมอลโดวาเหตุผลก็คือคนขาดความไว้วางใจกันไม่ไว้วางใจทั้งระบบไม่ไว้วางใจทั้งตัวคนเองนะครับเหตุการณ์ต่างๆขยายตัวรุนแรงจนถึงขั้นขัดขวางความร่วมมือในแทบจะทุกมิติของชีวิตจะบอกว่าเป็นระบบที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงก็ว่าได้จนกลายเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ต้องเอาตัวรอดต้องอยู่กับระบบที่มันเหลวแหลกชนิดให้ได้เลยขาดความสุขขาดสัมพันธภาพอันดีขาดความรู้สึกอุ่นใจและมั่นใจในการดำรงชีวิตอยู่จึงนำมาซึ่งดัชนีความสุขที่ต่ำที่สุดในโลกนั่นเองแม้ระดับการพัฒนาจะไม่ได้เลวร้ายมากเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศในแง่ของรายได้ประชาชาติก็จริงแต่ความไว้วางใจซึ่งมันเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้แต่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งจริงๆในสังคมหนึ่งก็ทำให้คนไม่มีความสุขได้เช่นกันครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการติดสินบนการคอร์รัปชันในภาคการศึกษาแม้แต่นักเรียนก็ยังสามารถติดสินบนครูเพื่อให้ได้คะแนนสอบผ่านขึ้นชั้นใหม่ได้เลยความเละเทะนั้นลุกลามไปจนถึงขั้นที่ชาวโมโดวาเนี่ยไม่กล้าไปหาหมอที่อายุต่ำกว่า35ปีคือเด็กเกินไปก็ไม่น่าไว้วางใจแล้วเพราะกลัวว่าหมอคนนั้นเนี่ยจะซื้อวุฒิการแพทย์มานี่คือระบบที่คอร์รัปชันกันไปทั่วทุกหัวระแหงเนี่ยมันทำให้คนไม่ไว้วางใจในการจะใช้บริการต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็ตามทีพอบ้านเมืองเป็นแบบนี้เนี่ยประชาชนจึงเข้าสู่รูปแบบของ กิจการใดๆที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของตัวเองทั้งนั้นเพราะเห็นว่าไม่มีใครที่จะนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมคือไม่คิดว่าใครจะมองเห็นว่าส่วนรวมนั้นมีความสำคัญต่างก็ต้องเอาตัวรอดทั้งนั้นทีนี้พอเราคิดว่าคนอื่นเป็นเช่นนั้นเราก็จะมีแนวโน้มที่จะเห็นตัวเองเป็นเช่นนั้นด้วยก็คือเห็นประโยชน์ของตัวเองเอาตัวให้รอดก่อนเอาตัวเองให้ได้เปรียบก่อนแม้จะต้องคดโกงหรือว่าช่อชนก็ตามบรรยากาศแบบนี้ทำให้ผู้คนไม่อยากทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นโหมดเอาตัวรอดอย่างแท้จริงความไม่ไว้วางใจก็เลยเปลี่ยนประเทศแห่งนี้นะครับมองดูว่าให้เป็นสังคมที่ออกจะเห็นแก่ตัวพอสมควรงานวิจัยนะครับอธิบายว่าความเห็นแก่ตัวและพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีนั่นเนี่ยนะครับแพร่กระจายได้ติดกันเหมือนเชื้อโรคนะคือพอเราเห็นคนอื่นโกงแล้วไม่ถูกลงโทษเนี่ยเราก็อาจจะทำบ้างเหมือนเห็นรถคันข้างๆขับเร็วกว่ากำหนดหรือว่าผ่าไฟแดงแล้วไม่โดนจับเนี่ยนะครับรถทั้งถนนก็อาจจะขับเกินสปีดไปด้วยหรือว่าผ่าไฟแดงกันตามๆกันนะครับสังคมแบบนี้จะอยู่ในความคิดว่าใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นนะครับและถ้าผู้คนเริ่มไม่ไว้วางใจกันและกันแล้วรวมถึงไม่ไว้ใจระบบตัวบทกฎหมายกติกาและสถาบันไม่ไว้ใจนะครับผู้มีอำนาจนะครับก็จะเริ่มไม่ให้ความร่วมมือเพราะว่าระบบมันไม่น่าไว้วางใจนี่จะร่วมมือทำไมนะครับเมื่อเห็นว่าคนอื่นทำตัวแย่ได้เนี่ยตัวเองก็จะทำได้บ้างตรงกันข้ามหากทำถูกแล้วไม่ได้รางวัลทำผิดก็ไม่ถูกลงโทษการกำจัดการโกงการเอาตัวผู้ทำผิดมาลงโทษจึงมีความสำคัญนะครับในการที่จะป้องกันไม่ให้ระบบเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะถ้าระบบไม่ทำสิ่งนี้สังคมจะกลายเป็นสังคมที่ไม่น่าไว้วางใจกฎกติกาต่างๆไม่ได้รับความเคารพคนอื่นโกงได้เราก็โกงได้สิ่งนี้มันก็จะลุกลามต่อเนื่องเหมือนโรคระบาดไปในพื้นที่ต่างๆอย่างที่เล่ามาก็คือสิทธิ์ติดสินบนครูก็มีตำรวจซื้อตำแหน่งนะครับหมอซื้อใบอนุญาตตลอดจนผู้รับเหมาซื้อใบประมูลโครงการและอื่นๆอีกมากมายที่ซื้อหากันได้เหมือนเป็นของแลกเปลี่ยนยังกับสินค้าเลยเนี่ยนะครับประเทศนั้นก็จะเต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัวเองนะครับแล้วก็เอาตัวรอดเพราะถ้าไม่ทำก็จะถูกคนอื่นเอาเปรียบและเบียดขับออกจากระบบทันทีเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดตอนความชั่วร้ายเหล่านี้เพื่อที่ป้องกันไม่ให้มันลุกลามไปสู่สังคมที่เต็มไปด้วยเยาวชนและเด็กๆที่กลุ่มคนกลุ่มนี้ก็จะต้องเติบโตมาพร้อมกับวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยควรจะเอาผิดกับคนโกงนะครับควรจะทำให้คนโกงหรือว่าคนทำผิดนั้นได้รับการลงโทษไม่ควรจะนำเสนอเรื่องราวที่สื่อให้เห็นว่าคนโกงแล้วกลับได้ดีหรือคนทำไม่ดีแล้วกลับได้รางวัลแล้วเด็กๆรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยในบ้านเมืองนั้นก็อยากจะทำดีขึ้นมาทำถูกต้องหรือว่าทำถูกในกติกาขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นระบบเหล่านี้ควรจะได้รับการเอามาพิจารณาให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจังกำลังจะบอกว่ากฎหมายหรือการกระทำด้วยน้ำมือมนุษย์เนี่ยกับการกำกับดูแลการวางระบบด้วยมนุษย์ของเราเองเนี่ยมันเป็นไปได้ในการที่จะป้องกันสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้คนโกงสร้างคนโกงขึ้นมาขยายตัวเป็นเครือข่ายเป็นพฤติกรรมเลียนแบบหรือว่า herding behavior ต่อไปแล้วก็จะนำความเสื่อมทรามมาถึงสังคมอีกนะครับที่มอลโดวาเนี่ยคนดีนั้นไม่ค่อยที่จะอยากทำดีกันแล้วและคนดีทั้งหลายก็ลาออกจากระบบหนีไปอยู่ที่อื่นนะครับเพราะสภาพแวดล้อมแบบนี้เนี่ยไม่สนับสนุนการทำถูกกติกาพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยสังคมนั้นจะกลายเป็นสังคมที่ปราศจากความไว้วางใจกันไม่มีอะไรที่เชื่อถือได้อีกต่อไปเพราะทุกอย่างนั้นซื้อได้ด้วยเงินและก็หาทางลัดขึ้นทางด่วนได้โกงได้ระบบต่างๆพังทลายลงมอลโดวาในวันนี้จึงเป็นประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดในโลกครับเพราะหันไปทางไหนในทุกพื้นที่ทุกกิจกรรมในทุกๆธุรกรรมไม่สามารถที่จะมั่นใจได้เลยว่าถูกต้องได้มาตรฐานหรือคนที่ทำหน้าที่ต่างๆนั้นผ่านเกณฑ์หรือเปล่าอย่างน้อยเกณฑ์เส้นศีลธรรมนั้นก็ไม่ผ่านแล้วเนี่ยนะครับคนจะไปไว้ใจอะไรกันได้เราเรียนรู้อะไรจากโมโดวาได้บ้างระหว่างรับโมโดวานั้นปราศจากความสุขเพราะว่าคนไม่ไว้วางใจกันไม่ไว้วางใจระบบว่าคนต่างก็ดิ้นรนเอาตัวรอดคนทำดีก็ไม่ได้รับการเชิดชูคนทำไม่ดีกลับได้รับการเอื้อประโยชน์แล้วก็ได้ดิบได้ดีกันไปตามๆกัน ก็เลยเป็นวงจรเลวร้ายที่ทำตามๆกันมานะครับคนก็เลยไม่ไว้วางใจกันและกันด้วยประการฉะนี้ครับทำให้สังคมนี้เป็นสังคมแห่งความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี่แหละครับตัวดีเลยนำมาสู่ความทุกข์ทั้งหลายเช่นกันล่ะครับในสังคมที่มีคนเห็นแก่ตัวเอาตัวให้รอดอย่างเดียวเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอาเปรียบคนอื่นป้องกันไม่ให้ตัวเองนั้นถูกเบียดขับออกไปให้ได้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีการใดก็ตามมันก็จะเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยนะครับตรงกับที่ท่านพุทธทาสภิกขุพูดไว้นะครับว่ารากของความทุกข์ทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นจากความเห็นแก่ตัวของคนอย่างแท้จริงครับถอดบทเรียนตรงนี้มาถึงบ้านเมืองของเราได้อย่างไรก็ต้องมาดูสถานการณ์ล่าสุดนั้นเรากำลังเดินหน้าไปสู่ความเป็นสถานการณ์คล้ายๆกับโมโรวาจริงหรือไม่เพราะว่าทุกวันนี้เราเริ่มเห็นการไม่ไว้วางใจกันละเอาง่ายๆเลยครับในปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นสถานการณ์ที่มันย่ำแย่ในกรณีของความไว้วางใจที่มีต่อภาครัฐไม่ว่าจะเป็นตึกราชการที่ถล่มลงมานะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาผิดกับใครได้เลยเครนที่พังใส่รถประชาชนแทบจะทุกเดือนทุกเมื่อเชื่อวันด้วยนะครับประกันสังคมมีปัญหานะครับกระทั่งการเลือกตั้งก็ยังมีข้อกังขาด้วยสิ่งเหล่านี้กำลังกลายไปเป็นสถานการณ์ที่บ้านเมืองนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่เริ่มไม่ไว้วางใจในระบบมากขึ้นทุกทีนี่คือเมืองไทยของเราครับหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเราจะมีระบบที่คนขาดความไว้วางใจกันและจะขยายตัวไปสู่ความเชื่อที่ว่าคนทำผิดก็รอดตัวไปทุกครั้งแล้วใครจะอยากทำถูกต้องใครจะอยากทำกติกาเอาตัวรอดไว้ก่อนดีไหมคนที่ทำตามกติกาจะค่อยๆหมดแรงหมดไฟนะครับแล้วก็จะเลิกมีส่วนร่วมในแคมเปญต่างๆที่เป็นไปเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บางส่วนอาจถึงขั้นแปรพรรคไปเป็นคนทำผิดกติกาซะเองส่วนคนที่เหลืออื่นๆอยู่ในระบบก็อาจจะแข่งขันกันทำสิ่งที่เป็นสีเทาๆนะครับใครกล้าที่จะทำสิ่งเทามากที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ชนะเหนือกว่าคนอื่นและมีอำนาจขึ้นมาแน่นอนครับเราคงไม่อยากอยู่ในบ้านเมืองแบบนี้ฉะนั้นทุกขั้นตอนที่ถูกตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนเพราะมันจะไม่จบแค่เรื่องเดียวทุกครั้งที่เกิดข่าวคราวเรื่องสีเทาขึ้นมาเนี่ยครับในบ้านเมืองมันจะสั่งสมไปสู่วัฒนธรรมสีเทาด้วยเหมือนกันนะอันจะนำไปสู่ประเทศสีเทาในที่สุดเพราะฉะนั้นต้องตัดตอนไม่ให้เกิดลุกลามไปถึงขั้นที่คนรับเอามาเป็นวัฒนธรรมค่านิยมและวิถีชีวิตให้ได้ต้องใช้ตัวบทกฎหมายตัดตอนวงจรชั่วร้ายเหล่านี้ให้ได้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันถูกรองรับด้วยงานวิจัยเหมือนกันว่าคนที่กล้าทำสิ่งที่มันไม่ค่อยจะถูกต้องสิ่งสีเทาทั้งหลายกล้าลุกอำนาจกล้าพูดจาแบบไม่เกรงหน้าอินหน้าพรหมส่วนใหญ่คนเหล่านี้จะเป็นคนที่มีอำนาจอยู่แล้วมีอิทธิพลในสัง

0: ต้าเทาเมื่ออยู่ในประเทศเทาก็ยิ่งสอดคล้องและยิ่งเจริญรุ่งหน้าลองคิดดูนะครับหากบ้านเมืองเต็มไปด้วยค่านิยมแบบคนต่างก็รู้สึกว่าการทำสิ่งสีเทาแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดูแล้วมีอิทธิพลมีอำนาจขึ้นมาเนี่ยเป็นค่านิยมที่มันเลวร้ายนะครับประเทศนั้นก็จะคงหมดอนาคตได้เลยเพราะฉะนั้นคนต้นแบบในสังคมคนที่มีอำนาจในสังคมและระบบในสังคมก็จะมีหน้าตาที่ดูไม่ได้เลยและก็จะเป็นความเสียหายอย่างแท้จริงครับในประเทศลักษณะนี้จะไม่มีใครที่มีความสุขแน่นอนคนที่เสียประโยชน์เพราะโดนโกงนั้นไม่มีความสุขแน่นอนส่วนคนที่ได้ประโยชน์จากการโกงหรือว่าคนทำสิ่งสีเทาทั้งหลายด้วยการลุกอำนาจเนี่ยนะครับก็จะไม่มีความสุขด้วยเช่นกันเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ไว้วางใจคนอื่นไม่ได้เพราะสักวันเนี่ยก็กลัวว่าตัวเองจะโดนหักโค่นเหมือนกันถ้าอีกฝ่ายมีเงินมากกว่าหรือหน้าทนกว่าหาวิธีโกงที่แยบยลได้มากกว่าก็ชนะคนอื่นได้และในระบบที่ไร้กติกาการหักหลังการซ่อนเงื่อนการมีสร้อยสนกลในระบบแล้วก็ใช้วิธีการทรยศหักหลังเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นนี่คือระบบที่ปราศจากความไว้วางใจกันและกันและเป็นภาพของประเทศที่ไร้ความสุขเพราะว่าประเทศเหล่านี้อนุญาตให้ความถูกต้องถูกทำลายลงไปทุกเมื่อเชื่อวันอย่างน้อยน่าดีใจนะครับที่ประชาชนในบ้านเรายังมีหลายกลุ่มเลยที่ทวงถามเรียกร้องและปกป้องความถูกต้องในรูปแบบต่างๆนะครับคนเหล่านี้ที่ลุกขึ้นมาปกป้องความถูกต้องแล้วก็หาวิธีการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในระบบต่างๆไม่ได้ทำเพื่อตนเองนะครับแต่ทำเพื่อบ้านเมืองและก็คนอื่นไปจนถึงลูกหลานของเราด้วยเพราะฉะนั้นหากเรามองว่าการทวงถามความถูกต้องเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับเพราะจริงๆแล้วการทวงถามความถูกต้องนี่แหละครับคือความรักชาติรักสังคมอย่างแท้จริงเพราะเราคงไม่ต้องการให้ประเทศถูกขับเคลื่อนไปด้วยความไม่โปร่งใสอายุติธรรมใดๆทั้งนั้นครับและจะนำมาสู่ความไม่ไว้วางใจนำมาสู่การปราศจากความสุขของคนในสังคมทั้งหมดความไว้วางใจจึงเป็นสิ่งสำคัญครับหากมันถูกทำลายลงไปเรื่อยสุดท้ายแล้วสังคมนี้จะไม่มีใครเชื่อถือใครได้อีกเราจะไม่รู้เลยว่าหมอที่รักษาเราได้ใบรับรองมายังไงคุณครูที่สอนลูกเราเนี่ยจ่ายผอ.ไปเท่าไหร่นะครับหรือว่าคนที่รับเหมาก่อสร้างนั้นมันน่าไว้วางใจหรือไม่ที่จะให้คนอย่างพวกเรานั้นใช้บริการหรือว่าย่างกรายเข้าไปในสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นเพราะเราไม่รู้เลยว่ามาตรฐานของการปลูกสร้างเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นประเทศแบบนี้จะไม่มีใครมีความสุขและก็ไม่มีอนาคตนี่จึงเป็นบทเรียนดีๆนะครับที่ประเทศไทยของเราน่าจะถอดออกมาได้จากสถานการณ์ในโมโดวาซึ่งมีงานวิจัยพิสูจน์ออกมานะครับว่าเป็นประเทศที่ขาดความไว้วางใจแบบหนักข้อมากจริงๆนะครับในวันนี้เราคงไม่อยากเห็นบ้านเรานั้นเป็นแบบโมโดวาแน่นอนครับนั่นคือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังนะครับสร้างความไว้วางใจให้กับสังคมด้วยตัวท่านเองครับ
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

0: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
1: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
8: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่31สิงหาคมปีหน้ารวมเวลา1ปีซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการทั้งนี้ผลไม้ที่จะนำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นผู้รินปราศโสภาภาครายงาน
7: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณจับกลุ่มหนังหมูแช่แข็งลักลอบนำเข้ากว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกแทรกแซงกลไกตลาดอย่างไม่เป็นธรรมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3015ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติกจำนวน99กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้สพร.จะยังคงเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดต่อเนื่องคุ้มครองผู้บริโภคและปกป้องเกษตรกร ไม่ให้ถูกแทรกแซงกลไกตลาดอย่างไม่เป็นธรรมกรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2569เดือนสุดท้ายตามเป้าหมายที่ร้อยละ93พร้อมแนะนำให้เตรียมแผนจัดซื้อจัดจ้างปี70ล่วงหน้าน
9: างแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569ล่าสุดณวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 189.64 ของวงเงินงบประมาณรวมทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอาชีพเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่193ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอหาดสำราญอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอกวนกาหลงจังหวัดสตูลปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 66% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทะลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอกันตังอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอำเภอจุ้งว่าอำเภอมะนังจังหวัดสตูลปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้การทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้เราพบกันในวันพุธค่ะกลางสัปดาห์แล้วแต่ว่าเป็นวันพุธที่2ของเดือนกันยายนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
3: ค่ะมดพิษพิชาพีระเทเลอร์ค่ะแล้วก็
2: คุณบู
3: พี่บูเนาะ
2: ค่ะคุณบูรัฐรวีเตชัยกูลค่ะพร้อมด้วยทีม Facebook Live นะคะหลังบ้านของเราวันนี้คุณโบ๊ทค่ะว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์
3: ค
2: ่
3: ะ
2: สำหรับใครที่ติดตามรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะในทุกวันพุธเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราจะมาช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนั่นก็คือนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มีประเด็นมาพูดคุยกันอีกแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับ AI
3: เรื่องที่อยู่ในกระแส
2: อยู่ในกระแสแล้วก็ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะว่า AI เนี่ยซึมซาบไปทุกหนแห่งแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการทำงานการเรียนนะคะหรือว่าโอ้โหหลายๆอย่างการแพทย์ใช้หมดเลยนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์ไทม์เชื้อสถาปนสิรินะคะท่านก็ให้เกียรติกับเรามาพูดคุยกับเรื่องของประเด็นวิจารณญาณของพ่อแม่กับการที่ให้ลูกเนี่ยไปใช้ไปเล่นไปพูดไปคุยกับ AI อ่ะพอพูดแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยในช่วงเด็กปฐมวัยเนี่ยคือเด็กเล็กอยู่แล้วเนาะ
3: ใช่
2: ตั้งแต่เกิดมาเลยแหละนะไปจนถึงสักประถมปีที่6นะว่าจะมีบทบาทยังไงบ้างแล้วมันมีข้อที่จะต้องระวังหรือเปล่าแล้ว AI เนี่ยช่วยพัฒนาการของเด็กหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ไทม์จะมาไขข้อข้องใจด้วยค่ะแต่ว่าต้องรออีกสักครู่นึง
3: รอสักครู่ประมาณครึ่งเน
2: า
3: ะอีกสักสิบครึ่ง
2: จาก
3: ไม่ได
2: ้
3: เจออาจารย์ทัน
2: นานมากคือปีนึงเนี่ยเราจะเจอกับอาจารย์ไทม์สักประมาณ1ครั้ง
3: นะ
2: 1ครั้งแล้วก็คิดถึงอาจารย์ไทม์นะคะเนื่องจากว่าอาจารย์ไทม์เนี่ยก็จะเป็น1ในผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มด้วยนะคะคือวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะที่อาจารย์ไทม์เนี่ยสละเวลาแล้วก็มาคุยกับเราค่ะแต่ว่าอีกสักครู่ละกันค่ะสำหรับใครที่ติดตามรายการชั่วโมงสุขภาพสามารถรับฟังได้ค่ะทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ทั้ง AM 819 AM 891 GHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะคะแล้วก็ยังมีออนไลน์ค่ะคุณมดวันนี้ออนไลน์ของเรานะคะก็ไลฟ์สดแล้ว
3: นะก็เข้ามาดูเราสองคนได
2: ้ค่ะ
3: กบอบๆละมด
2: ไม่ใช่กบอบๆนั้นนะต่อๆเนี่ยเราบอกแล้วว่าถ้าจัดรายการเช้าๆสติต้องมาคุณยังไม่ได้ดื่มกาแฟใช่ไหม
3: เดี๋ยวลงไปซื้อ
2: เขาบอกว่าคนเราที่ติดกาแฟนะมันจะต้องบูทด้วยกาแฟก่อนใช่ไหม
3: ใช่เดี๋ยวจะคอหายไปแวบนึง
2: นะวันนี้นะคะสามารถติดตามได้เมโทรไลฟ์ FM 95.5 ค่ะส่วนกบอบๆวันนี้ที่ฉันลืมโทรศัพท์เอามาทำไมเอาขาตั้งมาค่ะแต่โทรศัพท์อยู่ที่ทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะเราก็สื่อสารกันผ่านทางนักปัดวิทยุด้วยนะคะรับฟังทางช่องทางวิทยุแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเราเข้ามาได้ในเพจของ Metro Life FM 95.5 วันนี้นะคะเรามีข่าวสารมาอัปเดต กันด้วยค่ะช่วงนี้คุณคะเออจะบอกว่าฝนตกแบบว่าตกค่อนข้างบ่อยหนัก
3: ทุกวันคุณ
2: เพราะว่าเป็นช่วงที่ฝนเยอะนะคะช่วงนี้ฝนเยอะแล้วก็น้ำป่าก็เริ่มมาด้วยนะคะทั้งก่อนหน้านี้ท่วมทางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาเจอที่สระบุรีที่แถวแถวอะไรเขาเรียกอะไรหนองชะอม
3: ตอนนั้นรีสอร์ทเยอะเลยนะ
2: รีสอันนั้นเป็นโซนที่เขาไปเที่ยวพักผ่อนเลยแหละมันจะติดกับลำธารมันเป็นลำธารที่มันมีน่าจะเป็นแบบมันก็ลำธารเนี่ยก็มาจากน้ำตกอยู่แล้วเนา
3: ะ
2: มันก็จะมาน้ำจากป่าอยู่แล้วปรากฏว่าโอ้โหวันนั้นก็เรียกได้ว่าหลายๆคนก็วิตกกังวลนะว่ามีญาติพี่น้องไปเที่ยวเนี่ยจะได้รับอันตรายหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครจะเที่ยวช่วงนี้ เป็นช่วงหน้าน้ำก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะคะอาจจะเลี่ยงไปทะเลก่อนไหมเน
3: า
2: ะ
3: ไปทะเลก็ฝนตก
2: แต่เราก็เข้าใจนะในมุมของผู้ประกอบการนะคุณผู้ประกอบการที่เขาทำพวกรีสอร์ทที่พักค้างโรงค้างแรมถ้าไม่มีคนไปเที่ยวเนี่ยรายได้มันก็ขาดหายไปนะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยค่ะ
3: ค่ะ
2: มาดูเรื่องของข่าวสารกันหน่อยค่ะคุณมดคะ
3: ค่ะมานี่เลย
2: ข่าวสาร
3: ข่าวสารเรื่องแรกเลยที่จะมาคุยกันทางด้านของกรมสุขภาพจิตค่ะลงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโรงเรียนที่มีข่าวเนา
2: ะ
3: เพราะว่าเนี่ยเป็นวันเปิดเทอมวันแรกเมื่อวานก็ลงไปเพื่อประเมินสุขภาพจิตของนักเรียน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะจำนวน 3,096 คนแล้วก็มีการฟื้นฟูนะมีการเตรียมพร้อมฟื้นฟูระยะยาวหลังเผชิญเหตุความรุนแรงค่ะทางด้านของกรมสุขภาพจิตก็ให้ความสำคัญนะคะนะน้องๆหนูๆเนาะพอพูดถึงไปโรงเรียนอ่ะเจอเหตุการณ์แบบนั้นบางคนยังติดอยู่ในใจ
2: ใช่มันก็จะมีความเขาเรียกว่าภาพจำภาพจำที่ทำให้เราเกิดหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา
3: ใช่ค่ะก็ได้มีการเตรียมระบบดูแลนักเรียนทุกระดับชั้นเลยนะคะควบคู่กับมีการจัดกิจกรรมกลุ่มสำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ก็เพื่อประเมินสภาพจิตใจสร้างความรู้สึกปลอดภัยและส่งเสริมการกลับเข้าสู่การเรียนและการใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างเหมาะสมค่ะก็โดยทั่วไปนะนักเรียนเนี่ยก็จะมาพบคุณครูที่ปรึกษาเพื่อประเมินสภาพจิตใจในเบื้องต้นและขณะที่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะได้รับกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยทางใจเช่นการผ่อนคลายร่างกายการสื่อสารและบอกความรู้สึกการสร้างความหวังและการเชื่อมโยงความสัมพันธ์รวมถึงนะคะเขามีการจัดบริการให้คำปรึกษาเฉพาะรายบุคคลด้วยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสำหรับนักเรียนเนี่ยที่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะรายค่ะทั้งนี้นะคะจากการคัดกรองและประเมินสุขภาพจิตที่ผ่านมาก็มีนักเรียนนะได้รับการประเมินแล้ว 3,096 คนค่ะก็จะจำแนกผลการประเมินออกเป็น3ระดับนะก็จะเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยงสูงซึ่งกลุ่มปกติเนี่ยสามารถใช้ชีวิตและเรียนได้ตามปกติโดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพจิตและติดตามความเหมาะสมค่ะส่วนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยอันนี้จะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตรุนแรงขึ้นและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มเสี่ยงสูงซึ่งเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตค่ะคุณ
2: ค่ะ
3: โดยกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลเฉพาะรายและส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพจิตโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
2: อ
3: ันนี้จะได้วิเคราะห์แล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเนาะเพราะมันเป็นเฉพาะรายบุคคลนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของแพทย์หญิงนิชาภาสวัสดิการนนท์ค่ะรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะท่านก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการดูแลสุขภาพจิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะจำกัดอยู่เพียงช่วงหลังเกิดเหตุแต่บอกว่าต้องเป็นการดำเนินอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
2: ค่ะ
3: เพราะอย่างที่บอกถ้าเกิดคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนาะเขาอาจจะมีผลมันต่อโดยตรงมันไม่ใช่ง่ายๆนะที่จะหาย
2: บางทีภาพจำแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความรุนแรงด้วยนะคะบางทีจะมาบอกว่าให้มันผ่านไปบางทีมันไม่ได้ไง
3: คนที่ไม่ได้เจอเนาะคนที่เจอเขาก็จะมีผลกระทบเยอะ
2: ค่ะ
3: ก็ซึ่งตัวการดูแลตรงนี้ค่ะก็จะดำเนินอย่างต่อเนื่องในระยะยาวรวมถึงมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการส่งเสริมการดูแลส่งต่อรวมถึงการสร้างระบบที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงด้วยโดยจะมีการขยายผลระบบสุขภาพจิตโรงเรียนดิจิทัลค่ะ อันนี้จะเป็น Hero OBEC Care ค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิตและสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐ.นั่นเอง จะเป็นการเฝ้าระวังคัดกรองและค้นหานักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในสถานศึกษาสังกัดสพฐ.ต่อไปค่ะแล้วในส่วนของกรมสุขภาพจิตนะคะก็ได้มีการเตรียมหลักสูตรด้วยนะเป็นหลักสูตรการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนค่ะและหลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่นเบื้องต้นอันนี้ก็เพื่อช่วยในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทางน้ำมีเรื่องของการสนับสนุนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งทางใจนี่แล้วก็อีกอันป้องกันการกลั่นแกล้งนะอาจจะเป็นต้นเหตุนะพวกเนี้ยเนา
2: ะ
3: การกลั่นแกล้งในโรงเรียนภายใต้แนวคิดนะครอบครัวอบอุ่นโรงเรียนปลอดภัยเด็กไทยคุณภาพนี่เพื่อเป็นการพัฒนาระบบดูแลและส่งต่อสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ หรือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงนั่นเองค่ะรวมถึงนะอันนี้ยังเป็นกิจกรรมนะเป็นหลักสูตรที่เชื่อมโยงการทำงานระหว่างโรงเรียนครอบครัวนักจิตวิทยาโรงเรียนครูแนะแนวและระบบบริการสุขภาพจิตเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนนะคะได้รับการดูแลที่เหมาะสมรวดเร็วและต่อเนื่องเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้ความเชื่อมโยงแล้วก็ทั้งคุณครูทั้งครอบครัวนะหลายๆอย่างก็คือหลายๆหน่วยหลายๆฝ่ายเนี่ยก็ต้องช่วยกันด้วยไม่ใช่แค่คุณครู
2: ใช่ค่ะ
3: ครอบครัวสำคัญ
2: ทุกภาคส่วนเลยเหมือนที่รายการนโยบาย3เร่ง3ลดเราคุยกันตลอดเลยนะคะว่าในการขับเคลื่อนเนี่ยจริงๆแล้วบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะนโยบายนี้มันน่าจะเป็นของกระทรวงศึกษาธิการเปล่า
3: อันนี้ไปเลยเนาะโรงเรียน
2: แต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วโรงเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ให้เต็มรูปแบบได้แต่ว่ามันจะต้องใช้แบบภาคีเครือข่ายคือแต่ละส่วนงานสมมติงานด้านไหนด้านนั้นก็คือหน่วยงานนั้นเป็นเจ้าภาพไปถ้าเรื่องของสุขภาพเรื่องของความเป็นอยู่ก็เป็นพม.ไปเรื่องสุขภาพเด็กก็เป็นสาธารณสุขไปเรื่องการเรียนก็จะเป็นของศึกษาธิการไปนะคะก็จะมีบทบาทแตกต่างกันไปอีกเรื่องนึงค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่เราคุ้นหูคุ้นชินก็คืออสม.
3: อสม.
2: อสม.เนี่ยตอนนี้นะคะเขาบอกว่ามีการยกระดับอสม.มากกว่า 25,000 คนซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะอสม.นวัตกรสังคมที่บอกว่าอสม.นวัตกรสังคมเนี่ยก็คือเขายกระดับอสม.ประมาณ 25,000 กว่าคนขึ้นไปเนี่ยสู่นักคิดนักสร้างแล้วก็นำเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยมาแก้ไขปัญหาสุขภาพพร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนคนในสังคมของตัวเองเนี่ยให้มีความยั่งยืนต่อไปค่ะซึ่งทางด้านของคุณสมศักดิ์กรีชัยค่ะรองอธิบดีกรมสปสนะคะก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะบอกว่ากองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนเนี่ยเขามีการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเป็นหลักสูตรอสม.นวัตกรสังค
3: ม
2: ตั้งแต่ปี64แล้วค่ะมาจนถึงปัจจุบันนี้ปีนี้เป็นปี69 64 65 66 67 68 69 5ปีแล้ว5ปีผ่านไปเนี่ยเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจก็คืออสม.นวัตกรสังคมออนไลน์เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยอสม.ที่เขาทำเป็นอสม.นวัตกรสังคมออนไลน์เนี่ยมันเริ่มมาจากตอนนั้นมันมีโควิดไงจำได้ไหม
3: ใช่ใช่
2: มีโควิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องสื่อสารทางออนไลน์หมดเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยกระดับขึ้นมาว่าอสม.เนี่ยด่านหน้านะในการที่จะคัดกรองผู้ป่วยด้วยแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับคนในสังคมที่มีการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นด่านแรกเนี่ยสำคัญมากๆก็เลยยกระดับขึ้นมาผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์เป็นแพลตฟอร์ม e-learning ค่ะเพื่อที่จะได้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่ายุคปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีใครไม่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนาะโดยเฉพาะเรื่องของดิจิทัลแล้วก็จะทำให้อสม.เนี่ยรวมไปถึงประชาชนทั่วไปนั้นสามารถที่จะให้ความสนใจในการที่จะไปเรียนรู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับหลักสูตรอสม.นวัตกรสังคมออนไลน์นั้นก็จะมี3ขั้นตอนหลักๆเลยนะคะมาดูกันค่ะว่า3ขั้นตอนหลักๆนั้นมีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกเลยเป็นเรื่องของการศึกษาเนื้อหาผ่านระบบ LINE OA ส่วนขั้นตอนที่2นะคะเป็นการเข้าร่วมกระบวนการของการกลุ่มแรกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูฝึกค่ะเขาเรียกว่าเป็นกรุ๊ปแชร์นะกรุ๊ปแชร์ริ่งค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการลงมือทำละนะจากการศึกษาหาข้อมูลผ่านระบบ LINE OA เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาจับกลุ่มกันนะคะจับกลุ่มกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะลงมือทำจริงพร้อมกับส่งผลงานนวัตกรรมสังคมเพื่อจบหลักสูตรค่ะ
3: นะไม่ใช่แค่หลักสูตรที่แบบไปสอนแล้วก็นั่งฟังนะนี่ลงมือปฏิบัติมันถึงจะทำได้นะคะ
2: ถูกต้องค่ะนะเหมือนกับทุกวันนี้อ่ะจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็ตามหรือว่าจะเป็นสถานศึกษาทุกวันนี้การเรียนการอบรมหลักสูตรอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเริ่มต้นแบบนี้อ่ะจะมีการแบ่งกลุ่มเนาะการแบ่งกลุ่มเนี่ยจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้ลงมือทำจริงแล้วก็เรียนรู้ได้จริงเพราะเมื่อไหร่ที่คุณนั่งเรียนแค่ฟังอาจารย์บางทีเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา
3: เข้าไปหูเพื่อน
2: เข้าไปหูเพื่อนอีกแถมตัวเองไม่ได้อะไรเลยนะคะแต่การทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เห็นในภาพรวมว่า ทุกคนมีส่วนร่วมที่จะเข้าไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาจับกลุ่มกันแบ่งกลุ่มกันออกมาแล้วเนี่ยแบ่งกลุ่มปุ๊บก็จะมีครูฝึกไงครูฝึกแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยระบบการเรียนรู้ออนไลน์นี้ได้รับความสนใจจากอสม.ทั่วประเทศเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็มีจำนวนผู้เข้าเรียนหลักสูตรสะสมเนี่ยตอนนี้นะคะจากแรกๆเลยเนี่ย 25,000 ใช่ไหมตอนนี้มาถึง 34,902 คนแล้วค่ะมีคนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจนเกิดเป็นนักคิดนักสร้างนักเสริมนักปรับแล้วก็นักเจรจากว่า 25,594 คนซึ่งอสม.ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเนี้ยก็ได้มีการนำความรู้ที่ได้เนี่ยมาพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพแล้วก็นวัตกรรมของชุมชนตัวเองด้วยค่ะจนเกิดมาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมในชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เองนะคะก็จากการพัฒนาศักยภาพให้กับอสม.แล้วเนี่ยก็ยังไปเน้นความสำคัญกับการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพของครูฝึกอสม.ด้วยนะคะซึ่งครูฝึกเองก็ต้องมีการแบบเขาเรียกว่าเติมพลังเติมไฟความรู้เข้าไปด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็จะมีบทบาทที่จะต้องไปทบทวนเป็นนักกระบวนการเรียนรู้แล้วก็เป็นผู้เสริมพลังการดำเนินงานในพื้นที่จนปัจจุบันเนี่ยมีครูฝึกที่ผ่านการอบรมการจัดกระบวนการกลุ่มไปแล้วเนี่ย74กลุ่มด้วยกันค่ะแล้วก็มีอสม.ที่ผ่านการเรียนรู้ในแบบกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มกรุ๊ปแชร์ริ่งเนี่ยจำนวนทั้งหมด500กว่าคนค่ะพร้อมกับได้มีการลงมือทำเป็นผลงานนวัตกรรมสังคมออกมานะคะอันนี้ก็ตอบโจทย์กับการแก้ไขปัญหาสุขภาพแล้วก็คนในชุมชนนะคะความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ตัวเลขหรือว่าการที่เราได้ไปอบรมและผ่านการอบรมได้ใบประกาศเข้ามาแต่ว่ามันสามารถที่จะติดตัวตัวเองไปเนี่ยแล้วนำไปปฏิบัติช่วยเหลือคนในสังคมได้ก็นึกภาพนะคะถ้าเมื่อไหร่เนี่ยอสม.ในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นะคือทะลุปลุกโป่งแล้วนักคิดนักสร้างนักทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปอยู่ในชุมชนตัวเองอะชุมชนอย่างหมู่บ้านที่ฉันเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆก็สมมติว่า100หลังคาเรือนเท่านั้นนะคะอสม.เขาก็จะมีหลายคนเพราะฉะนั้นอะแบ่งไปอะโซนี้ใครดูแลอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้เข้าถึงได้มากขึ้นแต่ว่าการนำไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่เนี่ยโดยผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเนี่ยจากการลงมือทำของอสม.นวัตกรสังคมก็ทำให้เกิดการคิดค้นแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นแบบรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะโดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหนึ่งค่ะที่พร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาอสม.นวัตกรสังคมแล้วก็ครูฝึกอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยค่ะรวมไปถึงช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆการสร้างแรงจูงใจผ่านทางเพจ Facebook นะคะชุมชนสาธารณสุขมูลฐานยั่งยืนแล้วก็มีอสม.นวัตกรสังคมค่ะเพื่อที่จะขยายผลงานนวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่มีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมทั่วทางประเทศนะคะซึ่งคุณผู้ฟังเองนะคะเราเองที่เป็นรายการชั่วโมงสุขภาพเนี่ยเรื่องดีๆแบบนี้เราก็จะนำมาส่งต่อด้วยค่ะ
3: อย่างน้อยต้องบอกต่อ
2: ถูกต้องเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้ให้คุณผู้ฟังที่รับฟังได้รู้ว่าเออที่ชุมชนเรานะมีอสม.อยู่นะแล้วอสม.เนี่ยเขายกระดับมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเราไม่สบายอะไรเบื้องต้นเนี่ยถามอสม.ก่อนได้เดี๋ยวนี้เนี่ยอสม.เขาจะมีคิวนะว่าในเดือนหนึ่งเนี่ยจะต้องเดินไปตามบ้านไปเคาะบ้านเพื่อที่จะตรวจวัดหาค่าน้ำตาลตรวจวัดความดันเช็คคือเขาเรียกว่าเช็คสุขภาพในเบื้องต้นนะคะแทนคุณหมอเพื่อที่จะรายงานแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลเพราะว่าแต่ก่อนดิฉันก็ไม่ทราบนะพอถามคุณพ่อคุณพ่อว่าเนี่ยเดี๋ยวอสม.มาเจาะน้ำตาลเจาะเลือดเพื่อดูน้ำตาลอันนี้ก็ถือว่าเป็นการคัดกรองนะคุณ
3: อย่าง
2: น
3: ี้ในชุมชนเราก็คือเหมือนก็มีช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะ
2: นะคะเพราะว่าโรคภัยเดี๋ยวนี้ก็มีเกิดขึ้นมากมายค่ะ
3: ใช
2: ่10นาฬิกา29นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็กลับมาช่วงหน้าอาจารย์ไทม์นะคะเราจะมาพบกับอาจารย์ไทม์เชื้อสถาปนสิริซึ่งวันนี้อาจารย์ก็มีประเด็นมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่อง AI แล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเด็กประถมวัยที่จะต้องพัฒนากันนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
4: อ้าวอ้าวถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
5: เห็นไหมคะ
4: ถอยอีกนิดนึง
5: เห็นหรือยังคะ
4: อีกนิดนึงได้ไหม
5: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
4: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
7: จ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพ
7: ป้องกันเงินของคุณ
8: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
9: ให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
10: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
9: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
10: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
1: สุภาพจุฑา

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: 10:32 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2กับชั่วโมงแรกก่อนนะคะสำหรับชั่วโมงสุขภาพวันนี้พิเศษเลยค่ะอาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริซึ่งเราเนี่ยจะมีโอกาสเจออาจารย์ธามนานๆเนี่ยปีหนึ่งเจอครั้ง
2: เนี่ยปีหนึ่งครั้ง
1: ป
2: ี
1: น
2: ี้
1: เพิ่งเจอกันนะคะปีนี้เราเพิ่งเจอกันอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแล้วก็ท่านเองเนี่ยก็เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มซึ่งทุกๆวันพุธเนี่ยรายการชั่วโมงสุขภาพเราจะนำเสนอเรื่องนี้กันค่ะประเด็นก็จะมีแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายนี้นะคะไม่ใช่แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นนะคะมติครม.ข้อออกมาแล้วว่ามีหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการมีพม.มีระดับจังหวัดมหาดไทยโอ้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะพูดไม่หมดนะคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์ธามวันนี้มายื้ออาจารย์ถามไว้บอกว่าอาจารย์นานๆมาทีอยากให้อาจารย์อยู่กับเรานานๆนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังก็คิดถึงด้วยตอนนี้อาจารย์ถามอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: ครับสวัสดีครับคุณกบคุณมดและท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์มาวันนี้อาจารย์น่าจะไม่ได้ไปไหนแล้วล่ะอาจารย์คะวันนี้อาจารย์เห็นยกตัวอย่างมาเรื่องของวิจารณญาณของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองที่ว่าให้เด็กให้ลูกเนี่ยลูกหลานเนี่ยไปเล่นไปคุยไปใช้ AI ในช่วงเด็กปฐมวัยแบบนี้จริงๆแล้วอาจารย์มองว่ามันโอเคไหมคะ
3: ก็เด็กเจเนอเรชันนี้นะครับจริงๆถ้าพูดว่าเพิ่งเกิดหลังปีคศ2025เนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นเบต้านะรุ่นเบต้าเนี่ยก็โซบีนะโซบีจะไปจบที่ปีคริสต์ศักราช2040ถามว่าปีหลัง2040เกิดอะไรเกิดไม่ใช่ยุค AI แล้วนะเขาเรียกว่ายุค AGI เขาเติมตัว G ขึ้นมาสมมติก็คุณกบเขา G เนี่ยแปลว่าตัว General ก็คือ AI ที่ทำงานทดแทนมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ 100% ครับทีนี้ถ้าเป็นเด็กตอนเนี้ยเด็กเนี้ยรุ่นเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยก็คือเด็กอัลฟาเด็กอัลฟาก็คือที่โตแล้วก็เล่นใช้ AI ใช้ Chat GPT คุยกับ Siri คุยกับGoogle Alexa นะครับคุยกับบอทอะไรพวกนี้นะครับเราต้องเลิกมองก่อนว่า AI เป็นเครื่องมือหรือของเล่นมันไม่ได้ง่ายๆแบบนั้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่เราจะคุยก็คือว่า AI เนี่ยมันกำลังสร้างวิธีที่เด็กเนี่ยรับรู้โลกเนี่ยเป็นไปอีกแบบเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่เนี่ยควรจะใช้วิจารณญาณอย่างลึกขึ้นมานิดนิดนะครับ
1: ค่ะอาจารย์พูดถึงถ้า AI เนี่ยจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยโลกเราเหมือนปฏิเสธไม่ได้อาจารย์ว่า AI หรือว่าไอ้เจ้าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันซึมซาบไปทุกแขนงแล้วนะคะทุกเรื่องเลยเด็กอาจจะมีคำถามว่าทำไมแบบAI เนี่ยมันสามารถนำมาเล่านิทานได้ไหมหรือว่ามาช่วยทำอะไรแทนเด็กได้ไหมแบบนี้มันจะมีผลไหมคะว่าคือเด็กอาจจะไปใช้แต่ AIแล้วพัฒนาการสมองจะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ครับผมคำถามดีมากเลยนะครับเป็นคำถามที่เห็นภาพเลยเนาะ
1: ค่ะ
3: นิทาน AI เพลง AI การ์ตูน AI ใช่ไหมหรืออะไรนะหุ่นยนต์เพื่อนเล่นที่เป็นหุ่นยนต์โรบอติก AI เนี่ยนะครับผมว่าเราเปรียบเทียบสมัยเด็กก็แล้วกันคุณกบคุณมดเราสมัยเด็กๆเนี่ยไม่รู้ทันหรือเปล่านะเราเล่นลูกห่างเล่นหมา
1: ทันค่ะอาจารย์
3: เล่นตั้งเตใช่ไหมเล่นของเล่นแบบเจน X เจน Y แต่ก่อน
1: ใช่หมาก้านกล้วยยังเล่นเลย
3: หมาก้านกล้วยทันเหรอโอเค
1: ทันหมดเลยค่ะ
3: แต่ว่าเราคิดว่าของเล่นพวกนั้นเป็นของเล่นที่เป็นแค่วัตถุกายภาพทั่วๆไปไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าใช่ไหมพังก็คือพังเป็นไม้เป็นพลาสติกเป็นกระดาษเป็นเหล็กอะไรก็ตามนะครับของเล่นแต่ก่อนเนี่ยมันเพียงแค่ทำให้เราเนี่ยเล่นได้โดยใช้กำลังกายของเรานะคือเราต้องออกแขนออกแรงออกจับอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ต้องไปออกกำลังกายทางพื้นที่ทางสนามเด็กเล่นแต่ของเล่น AI เนี่ยมันเป็นของเล่นที่ใส่คอมพิวเตอร์มีวงจร IC แล้วก็ปัจจุบันเนี่ย AI เนี่ยมันมีอัลกอริทึมนะในการที่จะเรียนรู้หรือตอบสนองผู้ที่มันกำลังเล่นด้วยนะครับมันมีความสามารถในการที่จะเดาจิตเดาใจผู้เล่นอยู่ด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะซับซ้อนมากขึ้นนะครับแตกต่างกับของเล่นสมัยก่อนกระโดดยางหนังเชือกอะไรพวกนี้นะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้น ความที่มันคัสตอมไมเซชันปรับแต่งปฏิสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับผู้ใช้งานเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือคิดเอาว่า AI เนี่ยเป็นเพื่อนเป็นคอมพานีนชิพเป็นเพื่อนที่แบบโอ้มันไม่ใช่แค่ของเล่นที่ฉันสนุกนะแต่มันเป็นของเล่นที่รู้จักรู้จิตรู้ใจรู้ตัวตนฉันเนี่ยมันถามอะไรมันก็ตอบในฉันใน
1: สื่อสารกันได้อะ
3: มันสื่อสารกันได้เออไอเนี้ยเขาเรียกว่าในทางทฤษฎีเขาเรียกว่า AI companionship companionship แปลว่าความเป็นเพื่อนทีนี้ถ้าเด็กเล่นตุ๊กตาที่เป็นใยนุ่นเฉยๆนะที่แบบว่าไว้กอดไว้จับตุ๊กตาตุ๊กตาเน่าตุ๊กตาน้ำลายยืดอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเล่นกันเนี
1: ่
3: ยนะ
1: นั่น
3: มันไม่มี IC มันไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์มันไม่มีอัลกอริทึมมันไม่มีความสามารถในการโต้ตอบทีนี้เด็กเนี่ยจะต้องใช้ความสามารถตนเองเนี่ยมากๆเลยในการจินตนาการคุยใช่ไหมเล่นปาร์ตี้จัดชุดน้ำชาไอเด็กคุยแต่ AI มันไม่ใช่ AI มัน conversation มันคุยโต้ตอบกันได้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดสิ่งหนึ่งแล้วครับก็คือความเป็นเพื่อนความรู้สึกผูกพันทีนี้ AI มันเป็นเพียงแค่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้านะ มันเป็นของปลอมมันไม่ได้เกิดความผูกพันจริงแต่ว่ามันแค่เรียนแบบเฉยๆเราอาจเพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อ AI เป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าฮะ AI เป็นสิ่งที่โต้ตอบกับฉันได้ฉันมีความรักความผูกพันกับ AI มากทั้งๆที่จริงแล้วมันคือสมการคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการโต้ตอบเราเท่านั้นเองครับ
1: ค่ะอันนี้มันก็จะเห็นภาพชัดเลยว่าข้อแตกต่างเนี่ยมันคืออะไรแต่ถ้าเกิดมามองกลับกันว่าการใช้ AI อ่ะแน่นอนเด็กเนี่ยใช้ AI ในเรื่องของการเล่านิทานในเรื่องของการเล่นพูดคุยกันแต่ถ้าเกิดว่าอย่างผู้ใหญ่การใช้ AI เนี่ยมันใช้ไม่เหมือนกันความแตกต่างตรงนี้เนี่ยมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะ
3: ผมเพิ่งมาใช้ AI ประมาณ 2-3 ปีก็เท่าที่มันมีนั่นแหละในการทำงาน
1: ผมเพิ่งมาใช้ปีนี้
3: คุณกบคุณมดเพิ่งมาใช้ใช่ไหมโอเคแต่คือเราเนี่ยเพิ่งจริงๆ AI เนี่ย AI ในต่างประเทศเขาก็ใช้มันนะจริงๆแบบนี้กันถ้าเราคุยกับ Siri ใน iPhone นะหรือว่าคุยกับของฝรั่งก็มีลำโพง Alexa เนี่ย
1: Siri มันก็คือ AI เนาะ
3: Siri ก็คือ AI
1: ใช่จริงๆใช้มานานแล้วค่ะอาจารย
3: ์หรือแม้กระทั่งอย่างเราช้อปปิ้งเนี่ยออนไลน์เนี่ยพวกนี้มัน AI หมดนะเพราะว่า AI คือสิ่งที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีอัลกอริทึมอัลกอริทึมก็คือคาดเดาคาดการคิดคำนวณสังเคราะห์คัดเลือกแม้กระทั่งฟังเพลง YouTube อ่ะนะฟังเพลง YouTube ดูคลิปเนี่ยดูคลิปนึงจบแล้วก็ยังไม่ทันจะไปไหนเลยมีคลิปถัดไปที่แบบเสนอมารอให้แบบอันนั้นก็คืออัลกอริทึมซึ่งใช้การคิดคำนวณของ AI นะ
1: ก็เหมือนเวลาที่เราซื้อของอะไรเงี้ยหรือเราพูดคุยกับเพื่อนเรื่องอะไรปรากฏว่ามาหยิบโทรศัพท์อีกทีเนี่ยเรื่องนั้นเนี่ยมันเด้งเข้ามาในฟีดของเราเนี่ยเต็มไปหมดเลย
3: ใช่ไอ้นี่คือ AI หมดเลยเพียงแต่ว่าเรามักไปคุ้นเคยว่าอ๋อ AI ต้องเป็นแบบ Chat GPT เป็น Claude เป็น Gemini เป็น Notebook LM อะไรเงี้ย AI มันปรากฏในร่องในรอยเนี่ยมานานแล้วนะครับในการที่จะใช้งานเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ก็ผม48ปีเนี่ยผมมาใช้ AI ในลักษณะทำงานใช่ไหมแต่ประสบการณ์ตอนก่อนผมมาใช้ AI ย้อนไปสัก2ปีเนี่ย46ปีเนี่ยผมโตมากับวัฒนธรรมของการใช้สื่ออนาล็อกใช่ไห
1: ม
3: เล่นกระโดดหนังยางใช่ไหมเล่นเป่ากบใช่ไหมขี่จักรยานใช่ไหม
1: แม่เหมือนกันเลยค่ะอาจารย
3: ์ประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยเกิดจากประสบการณ์แบบโลกจริงไม่ใช่โลกจอถูกไ
1: หมใช่ค่ะ
3: การเรียนรู้จากหนังสือของผมมาจากนิทานกระดาษใช่ไหมผมเพิ่งมาดูทีวีตอนประมาณป.3ได้มั้งเพิ่งมีอินเทอร์เน็ตตอนมัธยมตอนเข้าปีหนึ่งมหาวิทยาลัยเท่านั้นแหละ
1: ค่ะ
3: แล้วสมัยก่อนก็คือก่อนทำงานก็คือไม่มี AI มาช่วยทำทีสีวิทยานิพนธ์ใช่ไหม
1: ต้องคิดเองเข้าห้องสมุดเท่านั้น
3: เข้าห้องสมุดใช่
1: ค่ะ
3: ลองคิดดูสิครับว่าประสบการณ์ก่อนเรามาใช้ AI ในฐานะผู้ใหญ่กับประสบการณ์ของเด็กที่ยังไม่มีประสบการณ์อะไรเลยแล้วมาใช้ AI มันต่างกันไหม
1: ข้อแตกต่างเนี่ยมันเห็นได้ชัดค่ะอาจารย
3: ์ครับ
1: ค่ะแต่ว่าแต่ทีนี้เราอาจจะมองแบบนี้ค่ะว่าในมุมมองของผู้ใหญ่หลายๆคนอาจจะมองว่าดีเหมือนกัน AI เนี่ยมันช่วยให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นแต่อีกหนึ่งมุมมองถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นห่วงแล้วว่าเด็กเนี่ยพัฒนาการเด็กเนี่ยจะไปในทิศทางไหนค่ะอาจารย
3: ์เป็นอย่างนี้ครับประเด็นก็คือว่าเราเอาเทคโนโลยีมาใช้เร็วเกินกว่าที่เด็กจะได้พัฒนาตนเอง
1: ถูกต้องแบบนั้น
3: คือเด็กเนี่ยใช่ไหมเด
1: ็
3: กต้องลงทุนกับการผิดพลาดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงด้วยตนเองก่อนซึ่งมันช้าประสบการณ์จริงมันช้า หัดขี่จักรยานมันช้าครับลูกสาวผมหัดไป 3-4 วันล้มหัวเข่าแตกมันช้าเนาะ
1: ค
3: ่ะมันจะต้องเผชิญความหวาดกลัวความร้องไห้ความเจ็บปวดใช่ไหมหยาดเหงื่อเลือดและน้ำตาในประสบการณ์จริงเนี่ยเขาเรียกว่าการเรียนรู้ผ่าน real experience based learning ก็คือต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงผ่านพันสะไงความร้อนความหนาวอ่ะใช่ไหมความมีอุปสรรคเฉพาะหน้าสนามฟุตบอลเปียกลื่นอะไรเงี้ยเราต้องมาระมัดระวังแต่การเรียนรู้ผ่านการถามและการตอบจาก AI เนี่ยถาม AI ยังไงก็ตามเนี่ยเด็กก็ขี่จักรยานไม่เป็นถาม AI ยังไงว่าว่ายน้ำยังไงเด็กก็ว่ายน้ำไม่เป็นถูกไหมครับถาม AI ว่าปีนต้นไม้ยังไงเด็กก็ปีนต้นไม้ไม่เป็นถาม AI ว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหนูเลี้ยงนกเลี้ยงกระรอกเลี้ยงไก่ยังไงก็เลี้ยงไม่เป็นถ้าต้องไปเลี้ยงจริงๆเพราะฉะนั้นประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยเนี่ย 0-6 ขวบหรือวัยอนุบาลเนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นที่เด็กจะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยการใช้โลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่โลกที่มาจากอัลกอริทึมคิดคำนวณเด็กเนี่ยไม่จำเป็นต้องถามตอบความรู้อะไรหรือสามเด็กปฐมวัยเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
3: ถูกไหมเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องไปเล่นหม้อข้าวหม้อแกงจะต้องไปรู้จักการเล่นตุ๊กตาการมีจินตนาการการฟังนิทานการปีนป่ายต้นไม้ซึ่งของพวกนี้ AI มันไม่จำเป็นเลยดังนี้แล้วเราถึงพูดว่าเด็กต้องมีพัฒนาการทางด้านร่างกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ซึ่งทำงานจากการปีนป่ายกล้ามเนื้อมัดเล็กซึ่งมาจากการวาดรูประบายสีถ้าไปบอกให้ AI generate ภาพให้ฉันหน่อยแล้วเด็กจะระบายสีได้ยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการใช้ AI ของเด็กในวัยช่วงเริ่มต้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเลยนะครับผม
1: ค่ะเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่เนี่ยทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้อาจารย์ถามว่าทุกครอบครัวหันมาพึ่งโทรศัพท์มือถือหรือว่าสื่อเรื่องของสื่อโซเชียลให้เด็กเนี่ยได้อยู่ในกรอบของตัวเองที่บางคนอาจจะมองว่าไม่อยากให้เด็กไปวิ่งเล่นกลัวว่าเด็กนู่นนั่นนี่จะไปมีปัญหาไปสร้างปัญหาหรือว่าจะไปหกล้มก็กลัวว่าเด็กต้องอยู่ในการดูแลของตัวเองก็หยิบโทรศัพท์ให้อันนี้มันเป็นเหมือนดาบสองคมไหมคะอาจารย
3: ์มันเป็นดาบคมเดียวเลยแหละที่ย้อนกลับมา
1: โอเค
3: คมถ้าดาบสองคนนี้ยังจับผมชอบมากเลยนะที่พูดเรื่องนี้ผมขอบคุณจริงๆเวลาเราพูดว่าเทคโนโลยีเป็นดาบสองคมเนี่ยมุมมองแบบนี้คุณกบคุณมดลองคิดดูว่ามุมมองแบบนี้เป็นมุมมองแบบว่าอ๋อมันเป็นเหมือนฉันหยิบมีดปอกผลไม้ในครัวนะแล้วถ้าฉันใช้มีดมันอย่างดีเนี่ยฉันก็ปอกมะม่วงได้ดีนะสิแต่ถ้าฉันใช้มีดมันไม่ดีเนี่ยมีดมันก็ฉันจะแสดงว่าฉันจะเอามีดไปทิ่มแทงคนอื่นฆ่าคนให้ตายใช่ไหมนี่เป็นมุมมองที่บอกว่าอ๋อเราขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะใช้ประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็โทษตัวเราเองก็แล้วกันแต่ AI เนี่ยหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ทื่อๆตรงไปตรงมาแบบนั้นครับถ้าเป็นมีดปอกผลไม้หรือค้อนเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์มันค้อนมันคือเหล็กดุ้นๆหนึ่งแท่งมีดมันก็คือเหล็กบางๆหนึ่งแท่งนะ
1: ครับ
3: แต่ AI เนี่ยมันมี developer มันมีโปรแกรมเมอร์มันมีคนที่สร้างสมการคณิตศาสตร์อัลกอริทึมแล้วมันคิดคำนวณแล้วมันคอยสนทภายหรือคอยกระตุ้นหรือคอยวางหมากหรือคอยกำกับควบคุมพฤติกรรมเราการที่เราจะเห็นนิวฟีดอะไรไม่เห็นการที่เราจะชอบดูหนังอะไรไม่ชอบการที่จะเพลงอะไรที่เราจะได้ยินมันมีการเดาจิตเดาใจสิ่งที่เราใช้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยเวลาเราบอกว่ามีดในครัวเป็นกลางถูกต้องเพราะว่ามันอาจจะใช้แล้วบาดมีดเราหรือว่าไปปอกผลไม้ได้อย่างดีแต่ AI มันไม่ได้เป็นกลางเหมือนมีดทำครัวหรือว่าค้อนนะครับ AI มันเป็นตามเจตนาของผู้สร้างเขาต้องการอะไรใช้ฉันสิอยู่กับฉันนะอย่าเพิ่งไปที่แพลตฟอร์มอื่นเลยทำไมหรอใช้ฉันไม่สนุกหร
1: อ
3: ถามอะไรก็ตอบได้ฉันแบบพยายามดัดเสียงพยายามเปลี่ยนคำพยายามทำภาพพยายามเอนเตอร์เทนกับเธอตลอดฉันไม่เคยเหนื่อยเลยนะแล้วฉันไม่เคยทำเธอเจ็บปวดด้วยนะ AI ตอบแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละอันตรายของ AI ไม่ได้เป็นกลางเหมือนมีดทำครัวหรือค้อนตอกตะปู AI มีเจตจำนงและเป้าหมายอันซ่อนเร้นของผู้สร้างซึ่งไม่ได้ตรงไปตรงมาเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่มีทางรู้ถ้าผมให้ลูกหัดปอกผลไม้ผมก็บอกว่าระวังนะลูกใช่มีดปอกผลไม้เนี่ยมันอาจจะบาดหนูก็ได้แต่ถ้าหนูหั่นแครอทหั่นแตงกวาได้ดีเราก็จะได้กินผักๆกันนะแต่กับ AI มันไม่ใช่จะไปบอกว่าให้เด็กรู้เท่าทัน AI ลองคิดดูครับเด็กมีความสามารถในการรู้เท่าทันอัลกอริทึมสมการพิษฟีชคณิตอันซับซ้อนในการคาดเดาและกำหนดพฤติกรรมไหมเด็ก5ขวบไม่มีทางอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เวลาเราบอกว่าอะไรนะดาบสองคมผมจะบอกว่า AI มันก็มีประโยชน์มันแต่ตอนเด็กใช้อ่ะมันเป็นแต่ดาบคมเดียวเลย
1: ค่ะ พออาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยน่าคิดนะคะเพราะว่าการที่เด็กเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าเด็กเนี่ยมันจะไปรู้เขาจะรู้เท่าทัน AI เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า AI เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์แบบหนึ่งนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่อาจารย์เน้นก็คืออยากให้เด็กเนี่ยอยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดทีนี้เราคุยกันเรื่องของการพูดคุยกับ AI อาจารย์มองว่ายังไงคะว่าเด็กที่คุยกับ AI เนี่ยความน่ากลัวเนี่ยมันจะไปถึงขั้นสุดท้ายแค่ไหนคะ
3: โอเคดีมากเลยคำถามนะ
1: ค่ะ
3: คืออ่ะคุณกบคุณมดเวลาตอนนี้เราคุยกับ AI เนี่ยคำว่าคุยนะจริงๆคำว่าคุยแปลว่าใช้เสียงนะพูดคุยน
1: ะ
3: แต่คำว่าผมทำงานกับ AI เนี่ยผมใช้การคำสั่งพร้อมเนาะพร้อมคือการเขียนเนาะเช่นจงวิเคราะห์เอกสารนี้หน่อยผมเป็นอาจารย์จงถอดรหัสนี่จงออกแบบแนวทางหรืออะไรก็ตามเนี่ยโอเคจงสรุปสาระตรงนั้นผมจะใช้คำสั่งพร้อมซึ่งคำสั่งพร้อมแปลว่าด้วยการเขียนใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
3: ด้วยการเขียนทีนี้เด็กประถมวัยเราโฟกัสที่เด็กประถมวัยหรือเด็กประถมแล้วกันนะจนป.1 ป.2 ป.3 นะเด็กประถมเนี่ยความสามารถในการสื่อสารเนี่ยเขามีอะไรฟังจากพ่อแม่ใช่ไหมเขาฟังตั้งนานเนี่ยเขาถึงพูดลูกพูดได้แล้วเก่งจังเลยทีนี้เขาไปโรงเรียนเขาเขียนได้หรือยังอนุบาลเขาเขียนได้หรือยัง
2: อย่าง
3: ถูกไหมครับป .1 เขาเพิ่งหัดเขียนกอกาต้องกอเอ๋ยกอไก่เฉยๆเลยนะเพราะฉะนั้นความสามารถของมนุษย์เนี่ยมันมี4อย่างครับฟังแล้วพูดพูดแล้วไปอะไรอ่านใช่ไหมฝึกอ่านก่อน
2: ฝึกอ่าน
3: จึงฝึกเขียนถูกไหมครับ
1: ค่ะ
3: ทีนี้มนุษย์เนี่ยจำเป็นต้องพัฒนาทักษะเนี่ยไปทีละระดับขั้นทีนี้ถ้าคุณกบคุณมดถามว่าเด็กเขาคุยกับ AI คำถามผมคือเด็กเขาเขียนกับ AI ในการทดสอบหรือเขาคุยเฉย
1: ๆ
3: เพราะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยใน TikTok ในวิดีโอในอะไรก็ตามเนี่ยเด็กประถมวัยเนี่ยที่ใช้ปฏิสัมพันธ์กับ AI ผ่านการคุยนะไม่ได้ผ่านการพร้อมด้วยการเขียนนะ
2: ใช่
3: เพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าหากเด็กคุ้นชินกับการหาความรู้ด้วยการ AI ถามทีตอบทีมันเหมือนคุณกบคุณเราเคยคุณกบคุณมดเคยไปตลาดนัดตอนเราเด็กๆไหมที่มีการเล่นมายากลที่มีผู้ชายนอนห่มผ้าแล้วก็ห่มผ้าเป็นอับดุลเอ้ยอับดุลนะเล่นอับดุล
1: นั่นแหละ
2: ถามคำตอบคำอ
3: ับดุลรู้ใช่ไหมอับดุลรู้อับดุลรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างอับดุลมองเห็นอับดุลรู้ทุกเรื่องอับดุลคือ AI ประเด็นก็คือถ้าเด็กไม่ถูกฝึกกระบวนการอ่านและเขียนและข้ามช็อตไปด้วยการหาเข้าถึงความรู้ด้วยการพูดและถามเนี่ยเราจะเรียนหนังสือไปทำไมการไรท์เทนการรีดดิ้งมันจะหายไปเลยซึ่งคุณสมบัติของการเขียนและการอ่านคือความสามารถของมนุษย์ในการไตร่ตรองใคร่ควรด้วยการใช้เหตุและผลครับเขาเรียกว่ามนุษย์มีความสามารถนี้การอ่านและการเขียนเพื่อการใช้เหตุผลเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กคุ้นชินกับแม่ความรู้มันง่ายแค่หนูถาม AI ก็ตอบแล้วอะดังนี้แล้วเด็กไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนครับคุณกบกับคุณบดครับเพราะเราเข้าถึงความรู้ด้วยกันคุยกับ AI ก็พออ
1: าจารย์คะพอพูดแบบนี้พอเราคุยเรื่องของการพูดคุยกับ AI แล้วเนี่ยอาจารย์มองยังไงคะว่าเด็กที่มีพัฒนาการเรื่องของการพูดช้าคิดช้าพัฒนาการเรื่องการเขียนการเล่นหรือว่าการเข้าสังคมช้าอันนี้มันมีผลพวงไหมคะว่ามาจากการที่เด็กเนี่ยไปรับรู้เรื่อง AI มากเกินไปหรือเข้าไปคลุกคลีกับ AI มากเกินไป
3: ถ้าเด็กคุยกับพ่อแม่อาจจะตอบว่าโอ๊ยแม่กำลังเหนื่อยลูกอย่ามาถามได้ไหมคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นฮิวแมนที่เป็นมนุษย์บีอิงเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตมนุษย์เนี่ยมีความเหนื่อยเป็นมีความโกรธเป็นมีความหงุดหงิดเป็นมีความรำคาญด้วยมีความโมโหด้วยมีคำอ่อนหวานม
1: ี
3: คำ
1: เป็นธรรมชาติ
3: ทารุณว่าด้วยมีคำหยาบค่ะมีการตะโกนด้วยถูกไห
1: ม
3: เวลาคุยกับมนุษย์เนี่ยเด็กที่เป็นมนุษย์คุยกับพ่อแม่เป็นมนุษย์เนี่ยจะไม่ได้คุยเพียงแค่เนื้อหาสาระได้ยินเสียงได้ยิน
1: ม
3: ูดแอนโทนเพราะฉะนั้นภาษา
1: เด็กจะมีอารมณ์ร่วม
3: ถูกภาษามันมีทั้งวัจนภาษาที่เป็นคำและอักวัจนภาษาที่เป็นรอยย่นของขมวดคิ้วมูดแอนโทนที่เปลี่ยนไปจะเปลี่ยนไปและการประชดถ้าไม่กินก็วางไว้อยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวแม่จัดการเองอ่ะระหว่างอันนี้คือประชดนี่ไม่ใช่บอกตรงๆมีความหมายตรงและความหมายแฝงแต่ AI ไม่มี YouTube ไม่มีดู TikTok ดูช็อตฟอร์มเร็วไม่มีพวกนี้ไม่มีอวัจนภาษา Non-verbal language เพราะฉะนั้นเด็กที่โตมากับคอมโตมากับจอโตมากับสื่อโตมากับ AI อัลกอริทึมจะเป็นเด็กที่ไม่มีความสามารถในการเรียนรู้เรื่องอารมณ์เลย
1: ค่ะ
3: นะครับอาจจะคุยโต้ตอบเพราะ AI มันไม่เหนื่อยไง AI มันถามอะไรมันก็ไม่รำคาญอ่ะเธอถามฉันก็ตอบ AI มันใส่ฐาน AI มันมีแบตเตอรี่ตามได้ที่โทรศัพท์มือถือมันมีแบตเตอรี่ AI ไม่เคยด่าโต้ตอบเรากลับมาแบบ รำคาญเลยอ่ะเพราะนั้นเด็กจะรู้สึกว่านี่คือการโต้ตอบที่แบบมีแต่ AI มีแต่แบบฉันให้กำลังใจเธอฉันดีต่อเธอฉันอยากตอบให้เธอรู้สึกดีเพราะว่าถ้าเธอถ้าฉันคุยกับเธอไม่ดีแล้วเธอก็คงจะไปมีเพื่อนใหม่ใช่ไหมฉันไม่เคยขัดขวางขัดหูขัดตาขัดใจเธอเลย
1: นี่คือเด็กจะคิดว่านี่คือเพื่อนตายของฉันหรือเปล่าอาจารย
3: ์เด็กจะไม่ได้เรียนรู้
4: เพื่อนรักเขาจะไม่มีเพื่อนที่เป็นมนุษย์ด้วยอะอย่างเงี้ยใช่ไหม
3: เขาจะไม่เรียนรู้การคือเด็กเล็กๆปฐมวัยนะครับคุณกบคุณกบเด็กเรียนรู้ปฐมเด็กปฐมวัยเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เรียนรู้อะไรเลยนอกจากการเรียนรู้เรื่องอารมณ์เขาเรียกว่า learning emotion เท่านั้น
1: อ๋
3: ออันนี้โกรธอ๋ออันนี้หงุดหงิดอ๋ออันนี้เศร้าอ๋ออันนี้ซึมอ๋ออันนี้หวาดกลัวอ๋ออันนี้หวาดกลัวเพราะเด็กเกิดเด็กไม่ได้โตมาแล้วไปเรียนหนังสือเลยน
1: ะ
3: เด็กโตมาแล้วต้องเรียนรู้เรื่องการระบุชื่อของอารมณ์ระบุความรู้สึกของอารมณ์ตนเองได้และอ่านอารมณ์ของผู้อื่นได้ก่อนอันนี้คือความสามารถของเด็กในการเรียนรู้ภาษาทางอารมณ์ก่อนภาษาที่จะเป็น language เพราะฉะนั้นสำหรับเด็กปฐมวัยแล้ว non-verbal สำคัญกว่า verbal ซะอีกวัฒนภาษาสำคัญกว่าวัฒนภาษาที่สีอีกกว่าเราไม่จำเป็นต้องเรียนแกรมม่าก่อนเราต้องเรียนสีหน้าแววตาของพ่อแม่ก่อนของโทนของเสียงของปู่ย่าตายายก่อนเฮ้ยมาคุเฮ้ยเกี่ยวกับ
4: ใช่ใช่เด็กเขาจะรู้ได้นะอาจารย์นะ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเวลาไปเรียนรู้กับ AI อ่ะ AI มันทื่อๆ AI มันไม่โกรธเรา AI มันตั้งใจจะไม่โกรธเรา AI มันพยายามจะรักเราเป็นอย่างดีด้วยเพราะว่ามันคือแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่อยากให้มีผู้ใช้เนี่ยแบบนี้แล้วกันคุณกบผ
1: ม
3: AI กับ AI กับที่ก็ยึดถูกออกแบบมาบนกฎและหลักการเดียวนะ friendly user แปลว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้งานเท่านั้นแต่วันนี้พ่อเป็นมิตรกับเราไหม
1: มันจะไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่
3: ผมไม่เป็นพ่อเหนื่อยลูกอย่าไปยุ่งพุ่งเข้ามานะไปพ่อรำคาญแม่ก็บอกแม่ขับรถมาเหนื่อยแล้วเนี่ยอยู่กับนักเรียนเยอะหนูไปหาอะไรทำเองก่อนไปเริ่มเห็นไหมแม่รำคาญปู่ย่าตายายหงุดหงิดเห็นไหมคนมนุษย์จริงๆอ่ะไม่เฟรนด์ลี่ยูสเซอร์ไม่เป็นมิตรกับเราเด็กจำเป็นต้องเรียนรู้ความไม่เป็นมิตรและการเดาอกเดาใจอันนี้แหละครับที่เรียกว่าความเข้าอกเข้าใจเอมพาธีอะเอมพาไทอะความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นสำคัญซึ่ง AI มันไม่เข้าอกเข้าใจนะ มันมีแต่ความพยายามที่ทำให้เรามีประสบการณ์ที่ดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เด็กหายไปเลยก็คืออันนี้ครับที่เขาเรียกว่า social emotion learning การเรียนรู้เรื่องอารมณ์ของเด็กเจเนอเรชันนี้ที่ไม่มีเลย
1: คือจะบอกว่าเรื่องของ AI เนี่ยอารมณ์เนี่ยต้องแยกให้ออกชัดเจนนะเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะแบบไปโฟกัสผิดบางคนก็ยังมีอยู่นะอาจารย์ถามว่าทุกวันนี้ยังมีบางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่บางครอบครัวที่ป้อนข้อมูลให้ลูกว่าลูกโตมาต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้วางรากฐานไว้แต่ยังไม่เข้าใจว่าเด็กในวัยที่ปฐมวัยเนี่ยจะต้องเรียนรู้เรื่องของอารมณ์มากกว่าการที่จะไปเรียนรู้เรื่องการขีดเขียนอ่านนะคะบางคนเนี่ยไปป้อนให้เด็กเรียนพิเศษตั้งแต่อายุ3ขวบแต่เด็กถ้าเด็กในช่วง2ขวบ3ขวบอาจารย์ทางมองว่าคืออธิบายได้ไหมคะว่าเด็ก2ขวบ3ขวบเนี่ยสิ่งที่ต้องเรียนรู้เรื่องของภาษาทางอารมณ์เนี่ยมันมีมากกว่าของการไปเรียนรู้ด้านวิชาการมากน้อยแค่ไหนคะ
3: มันสำคัญมากคือพัฒนาการของเด็กเนี่ยสมองมันสร้างทีละส่วนนะครับคือมันคุณพ่อคุณแม่เนี่ยชอบคิดว่าลูกเราที่ออกมาจากครรภ์มารดาแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
3: เหมือนรถป้ายแดงที่ออกมาจากโชว์รู
1: ม
3: ที่แบบเสร็จแล้วทุกอย่างมีไฟหน้ามีไฟท้ายมีก้านปัดน้ำฝนมีเบรกมีไฟเลี้ยวมีแอร์แบ็กมีเพลงมีวิทยุมีครบฟูลออปชันไม่ใช่นะครับเด็กเนี่ยออกมาเนี่ยยังคลานไม่เป็นยังยืนไม่ได้ยังพูดไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นพัฒนาการสมองก็ด้วย

0: พราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจำเป็นต้องพัฒนาไปทีละส่วนบางพ่อแม่บางคนนะให้เด็กดูแฟลชการ์ดนะแบบบัตรคำนะ vocabulary คำนี้ให้แบบเด็กต้องตอบได้เดี๋ยวให้จดจำครับ
1: เด็กยังไม่ทันที่จะ
0: ใช่เด็กยังไม่ทันที่จะได้ฟังจากหูได้พูดออกจากปากต้องฟังเกือบ2ปีนะครับกว่าจะพูดได้เนี่ยใช่ไหมต
1: ้
0: องฟังสะสมการฟังอยู่ตั้ง2ปีลูกยีราฟคลอดออกมา30นาทีจริงๆลูกยีราฟคลอดออกมาภายใน5นาทีมันก็วิ่งได้เลยลูกม้าแต่ใช่ไหมแต่มนุษย์มันจำเป็นต้องพัฒนาสมองก่อนเพราะฉะนั้นเด็กก็ยังคลานต่อแต่ต้วมเตี้ยมเพราะว่าเขากำลังฟังอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่พ่อแม่ควรให้ในเด็กปฐมวัยหรือเด็กทารกเลยนะที่แบบคำถามก็คือ0-2 ขวบการอ่านนิทานการผูกพันการเล่นปิกาบูการจ๊ะเอ๋การแม่อยู่นี่นะหนูอยู่ไหนนะการกินให้อิ่มนอนให้หลับนะครับอันนี้คือการเขาเรียกว่าการเรียนรู้ทางอารมณ์อ๋อเขาเพิ่งออกจากครรภ์มารดาเขาต้องโดนตัดสายสะดือมานึกออกไหมครับเขาต้องเรียนรู้การไว้ใจโลกใบนี้การไว้ใจโลกใบนี้ก็คือไม่ใช่แบบว่ายัดหนังสือตำราเรียนให้เขาไม่ใช
1: ่
0: สัตว์การ์ดของเล่นพัฒนาการไม่ใช่การไว้ใจโลกของเด็กทารกก็คือการให้ไออุ่นอ้อมอกนะอะไรนะความรักอ่ะที่เป็นแบบมนุษย์ฮิวแมนทัชอ่ะก็เรียกว่าสัมผัสมนุษย์สัมผัสธรรมชาติอยู่กับสิ่งนี้นะครับยังไม่ต้องเอาอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีดิจิตอลแล้วผมบอกข้อที่2นะคุณกบคุณว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าทุกเทคโนโลยีถูกออกแบบเพื่อเป็นมิตรใช่ไหมวิธีการเพื่อเป็นมิตรแสดงว่ามันต้องไงครับ ease to use แปลว่าใช้งานให้ง่ายยิ่งง่ายเท่าไหร่ยิ่งใช้แบบติดเป็นเลยเพราะฉะนั้นเด็กเล็กๆเนี่ยควรทำเรื่องยากๆก่อนในชีวิตการฝึกการขับถ่ายการกินการแต่งอาการแต่งตัวการทำงานบ้านการขี่จักรยานการว่ายน้ำพวกเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องยากเขาต้องทำเรื่องยากก่อนครับ
2: ค่ะอาจารย์คะจริงๆแล้วเรื่องของพัฒนาการเด็กกับ AI จริงๆแล้วเราต้องคุยกันอีกยาวค่ะอาจารย์ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนให้อาจารย์ได้พักกันก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในชั่วโมงที่2 11:10 นโดยประมาณเป็นต้นไปนะคะกับอาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริเดี๋ยวช่วงนี้เราพักไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนค่ะ
0: ครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนเตรียมเทียบเรือที่ประเทศไทยในวันนี้พร้อมระบุเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยสหรัฐให้เข้มแข็งขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ

0: านของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: กองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนเตรียมเทียบเรือที่ประเทศไทยในวันนี้พร้อมระบุเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยสหรัฐให้เข้มแข็งขึ้น
5: สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเผยแพร่เอกสารข่าวว่าในวันนี้เรือในกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนได้แก่เรือ USS อับราฮัมลินคอนจะเดินทางถึงแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีและเรือ USS แฟรงค์ E ปีเตอร์สันจูเนียร์จะเทียบท่าที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนอกจากนี้เรือ USS โรเบิร์ตสมอลส์จะเดินทางถึงมาบตาพุธจังหวัดระยองด้วยโดยพลเรือตรีโรเบิร์ต E ลอฟรินผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3กล่าวว่าการเดินทางมาถึงแหลมฉบังจะเปิดโอกาสให้ทหารเรือและนาวิกโยธินสหรัฐได้พักผ่อนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและพันธไมตรีที่เข้มแข็งและยืนนานระหว่างสหรัฐกับไทยซึ่งประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาเพียงหนึ่งเดียวของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในทางทะเลซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำรงไว้ซึ่งสันติภาพผ่านความเข้มแข็งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานอนอย่างใกล้ชิดหลังยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาน
6: ายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคฝีดาษวานอนในไทยยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องและมีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาและสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยข้อมูลระหว่างวันที่1มกราคมถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสะสม254รายทั้งนี้ผู้ป่วยกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลเมืองใหญ่และจังหวัดท่องเที่ยวมีปัจจัยเสี่ยงหลักในการติดเชื้อจากการสัมผัสที่เกี่ยวเนื่องกับเพศสัมพันธ์ซึ่งสัมพันธ์กับการเที่ยวในสถานที่ปิดและแออัดแม้สถานการณ์ภาพรวมยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่กรมควบคุมโรคได้เสริมความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวังและรายงานโรคพร้อมประสานความร่วมมือกับสถานบริการสุขภาพในการคัดกรองผู้ที่มีอาการสงสัยหรือมีประวัติเสี่ยงติดตามผู้สัมผัสและเชื่อมโยงการดำเนินงานกับคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คลินิก HIV และบริการที่เกี่ยวข้องควบคู่กับมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลรวมถึงให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
4: ฟินแลนด์ยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหลังพบการระบาดเป็นครั้งแรกนางซารีเอสายารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของฟินแลนด์เปิดเผยว่ารัฐบาลฟินแลนด์ยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF หลังพบหมูป่าตายและติดเชื้อดังกล่าวเป็นครั้งแรกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและนับจนถึงวันที่28สิงหาคมยังพบหมูป่าติดเชื้อรวมแล้วทั้งหมด36ตัวโดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเพิ่มการเฝ้าระวังการเก็บตัวอย่างและการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาดนี้แพร่กระจายขยายวงกว้างออกไปอีกรัฐบาลฟินแลนด์ยังเตรียมเพิ่มเงินรางวัลตอบแทนสำหรับตัวอย่างที่ได้จากหมูป่า ที่ถูกล่าจากนอกพื้นที่แพร่ระบาดจากเดิมอยู่ที่50ยูโรเพิ่มเป็น500ยูโรซึ่งคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการล่าหมูป่าพื้นที่นอกเขตการแพร่ระบาดและมีส่วนช่วยกำจัดโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรให้หมดไปจากฟินแลนด์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียนพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอย่านตาขาวอำเภอนายงอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอกงหราอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 66% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอบึงพินอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11 นาฬิกา 10 นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2กับชั่วโมงสุขภาพช่วงนี้นะคะเรายังอยู่กับอาจารย์ไทม์เชื้อสถาปนสิริค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและท่านเองก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มซึ่งเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะท้ายชั่วโมงเราก็คุยกันมา1ครึ่งชั่วโมงได้นะคะแต่ว่าวันนี้ต้องขออนุญาตอาจารย์ธามเพราะว่านานๆเราจะเจอกับอาจารย์ธามทีแล้วก็แฟนรายการเนี่ยบอกว่าอยากให้อาจารย์ธามอ่ะมามีโอกาสมาพูดคุยกับเราบ่อยๆเนื่องจากว่าเราจะคุยเรื่องของนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มซึ่งเวลาครึ่งชั่วโมงบางทีมันอาจจะยังไม่พอ
3: ก็ดูเมื่อสักครู่เราคุยสิโอ้โห
2: นี่ยังไปไม่ถึงครึ่งทางเลยนะ
3: ยังเพิ่งเริ่มต้นในเรื่องของว่าการใช้อะไรนะดูปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจารย์นะเออแล้วก็เริ่มต้นเอง
2: ตอนนี้อาจารย์ธามก็ยังอยู่กับเรานะคะในรายการอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อค่ะกับอาจารย์ธามอาจารย์คะ
4: คร
2: ับ
4: ผม
2: ค่ะเรามาต่อกันเรื่องของเมื่อสักครู่เมื่อตอนท้ายชั่วโมงที่แล้วเราทิ้งท้ายกับเรื่องของAI เรื่องของการปรับอารมณ์ใช่ไหมคะเรื่องของมนุษย์ที่ก็บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้เป็นมิตรกับทั่วๆไปกับคนทุกๆคนนะคะแต่ว่ามนุษย์เรามันมีความอารมณ์ที่หลากหลายแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามิจฉาชีพอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าเราก็ต้องมาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันด้วยค่ะทีนี้มาต่อกันเรื่องของเด็กวิจารณญาณของพ่อแม่กับการให้ลูกเนี่ยไปเล่นไปคุยไปใช้ AI ในช่วงเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงที่เด็กๆนั้นต้องเรียนรู้เรื่องของพัฒนาการของตัวเองแบบธรรมชาติทีนี้มองกลับไปในมุมของโรงเรียนค่ะตอนนี้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็นำนโยบายนี้ไปขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มซึ่งมีหลายโรงเรียนนะคะที่มีปัญหาเหมือนกันว่าเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่านโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มที่ให้เด็กวัยปฐมวัยโดยเฉพาะเด็กอนุบาลน่ะอาจารย์เข้าไปเนี่ยอนุบาล1อนุบาล2ช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนก็อาจจะอาจบ่นว่าเอ๊ะทำไมลูกไปโรงเรียนแล้วไม่เห็นได้ลูกยังเขียนกอไก่ไม่ได้เลยลูกยังวาดรูปอะไรไม่ได้เลยอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์มองว่านโยบายนี้กับความเข้าใจของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
4: ครับ3เร่ง3ลด3เพิ่มเนี่ยนะครับเราไม่ต้องจำก็ได้สำหรับคนทั่วๆไปนะครับคนฟังทั่วๆไปคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องมานั่งเข้าใจว่าเร่งลดเพิ่มคืออะไรมันเป็นเรื่องเชิงนโยบายนะของ
2: ใครมันฟังยากค่ะ
4: มันฟังยากเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยพัฒนาการเด็กเนี่ยของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญผมให้หลัก3ข้อก็แล้วกันสำหรับคุณพ่อคุณแม
2: ่ค่ะ
4: นะครับไม่ต้องไปจำ3เร่ง3ลด3เพิ่มซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องของฝ่ายนโยบาย
2: วิชาการค่ะ
4: วิชาการอ่ะ
2: ค
4: ุณพ่อคุณแม่ครับหลักพัฒนาการเนี่ยของเด็กเนี่ยนะครับก็คือหลักพัฒนาการของมนุษย์ถ้าคุณกบคุณมดคิดถึงพัฒนาการของคอมพิวเตอร์มันเป็นไงครับมันเร็วขึ้นไหม
2: เร็วขึ้น
3: เร็วค่ะ
4: มือถือรุ่นใหม่เทียบกับรุ่นเก่า CPU เร็วขึ้น
2: 8
4: เท่าใช
2: ่
4: ไหมประมวลผลเร็วขึ้นคิดคำนวณเร็วขึ้นบางมากขึ้นใช่ไหมครับใส่ CPU รุ่นโอ้โหคิดที่แบบโอ้โหไมโครเซคเคิลนาโนเซคเคิลเนี่ยคิดเร็วมากสมองมนุษย์เนี่ยคิดเลขได้ไม่เร็วแบบนั้นเนา
2: ะ
4: คำนวณได้ไม่เร็วแบบนั้นมันช้าๆนะครับถ้าเราจิ้มเครื่องคิดเลขเนี่ยสมองมนุษย์เด็กๆเล็กๆเผลอๆทุกวันนี้เรายังจิ้มเครื่องคิดเลขเนี่ยใช้60-40เนี่ย60-40เนี่ยคนละครึ่งใครพักเนี่ยเรายังงงใครช่วยใครช่วยทีตกลงฉันต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับ
2: ค่ะ
4: หลักการพัฒนาการของมนุษย์เนี่ยครับซึ่งของเราทุกคนแหละมันเป็น3ข้อครับข้อที่1คือพัฒนาการเปรียบเสมือนเวลาเรามองแม่น้ำนะครับน้ำไหลเจ้าพระยาแม่น้ำติงวังตรงหน้าก็ได้น้ำมันจะไหลจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่งมันจะไหลไปข้างหน้าเสมอถ้าเราบอกว่าข้างนั้นคือข้างหน้าเนาะ
2: ค่ะ
4: ครับมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับหลักการของพัฒนาการมนุษย์ก็เหมือนกันก็คือไหลไปข้างหน้าเติบโตไปข้างหน้าพัฒนาไปข้างหน้านะครับอันที่2ข้อที่2คือสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นที่ต้นน้ำมันจะนำไปสู่กลางน้ำเพราะมันไหลไปข้างหน้าใช่ไหมสิ่งที่มันอยู่กลางน้ำมันก็จะไหลไปที่ปลายน้ำในสุดออกทะเลอ่าวไทยไปนะครับก็เปรียบเสมือนเด็กที่ตั้งแต่เล็กเกิดอะไรขึ้น มันก็จะส่งผลตอนที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็ส่งผลต่อเป็นผู้ใหญ่นะครับเพราะนั้นถ้าเขาไปติดเกมถ้าเขาไปติดการพนันถ้าเขาโภชนาการที่ไม่ดีเขาก็จะตัวเตี้ยใช่ไหมครับถ้าเขาติดเกมตอนเล็กๆก็มีโอกาสที่ตอนวัยรุ่นเขาจะติดพนันออนไลน์แล้วถ้าติดพนันออนไลน์เขาก็จะมีโอกาสที่จะไปติดอะไรติดการพนันที่มันเป็นแบบมากขึ้นหรือติดเหล้าติดแอลกอฮอล์ติดบุหรี่อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นหลักการข้อที่สองคืออะไรที่เกิดต้นน้ำจะไปกลางน้ำและปลายน้ำข้อที่สามถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาแบบอุ้ยเราไม่อยากให้ลูกเราติดเกมเราอยากให้ลูกเราเรียนดีอยากให้ลูกเราสูง180ถ้าการสูงสมสูงสมวัยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องออทิสติกหรือดีเลย์ภาษาอะไรก็ตามวิธีการจะแก้ปัญหาของอนาคตที่เราคาดหวังเราต้องแก้ตั้งแต่ไม่ใช่วันนี้นะแก้ตั้งแต่เมื่อวานเลยด้วยซ้ำไป
2: ตั้งแต่ต้นน้ำเลย
4: ใช่ครับคือถ้าเรารู้ว่ามันจะเกิดปัญหาไม่ใช่ว่าต้องแก้วันนี้ก็บางทีก็สายเกินไปแล้วนะต้องแก้ตั้งแต่เนิ่นๆเขาเรียกภาษาการแพทย์ก็เรียกว่า early intervention ก็คือเข้าไปแทรกแซงตั้งแต่ต้นๆของเหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้น AI หรือเทคโนโลยีหรือจอหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่ามันทำลายตั้งแต่ต้นน้ำมันไปอยู่ที่กลางน้ำและผลที่สุดก็คือนู่นแหละปลายน้ำอ๋อว่าแล้วทำไมเด็กถึงใช้ความรุนแรงภาษาล่าช้าความรู้ทางวิชาการบกพร่องเพราะฉะนั้นกลับมาที่คุณกับคุณมดตั้งคำถามว่าทำไมลูกฉันยังพูดไม่ได้ยังวาดรูประบายสีไม่ได้เพราะว่าการใช้จอมันไม่มีมิติเชิงสัมผัสปากกาสไตลัสเนี่ยไปซื้อนะครับสามารถสร้างแรงกดได้ 3,000 สโตรกเพรสเชอร์ผมบอกให้ลูกหยิบดินสอ 2B ขึ้นมาแล้วเหลาเองแล้วก็บอกว่าหนูต้องรู้จักใช้กล้ามเนื้อนิ้วชี้กับนิ้วโป้งในการกดสโตรกนั่นเองว่าจะหนักจะเบาจะกลางจะเข้มจะเอียงไปนู่นไปนี่นะครับเพราะฉะนั้นคุณกบคุณมดลองนึกถึงกระดานดิจิตอลที่มันเป็น e-ink ที่มันเป็นหมึกดิจิตอลที่กดวาดรูปไปเสร็จแล้วก็กดลบแล้วก็หายแล้วก็วาดใหม่เห็นไหมครับเราอยากให้ได้ให้เด็กมี EFD ใช่ไหมครับทำไมเราไม่ให้เด็กวาดรูปบนกระดาษที่เป็นกระดาษสีขาวจริงๆโดยใช้ดินสอจริงๆที่ต้องไปเหลาเองจริงๆที่ขาดได้จริงๆที่ลบไม่ได้ด้วยซ้ำไปที่ต้องแบบว่าแก้ไขใหม่หรือวาดเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปติดข้างหน้าตู้เย็นพวกนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเนี่ยพัฒนา EF ก็คือความทรงจำ working memory ความทรงจำใช้งานได้ดีกว่าพวกดิจิตอลสักทีเพราะฉะนั้นถ้าเด็กใช้ดิจิตอลใช้สื่อที่มันขาดมิติเชิงสัมผัสที่มันขาดน้ำหนักขาดมิติขาดความกดเข้มเลยเด็กก็จะวาดรูปไม่เก่งหรอกครับเด็กก็จะไม่สามารถที่จะพูดคุยโต้ตอบสื่อสารแบบสองทางแบบมนุษย์ได้หรอกครับไอ้นี่มันเป็นผลร้ายของดิจิตอลนั่นเอง
2: ค่ะคืออาจารย์อาจจะมองว่าคืออาจารย์พูดเหมือนประมาณว่าการทำงานหรือว่าการเรียนรู้เนี่ยจะบอกว่า performance มันไม่เท่ากับ learning ถูกไหมคะอาจารย
4: ์จริงๆโอเคแบบนี้ดีกว่าภาพที่สวยไม่สำคัญเท่ากับภาพที่วาดโดยใช้ความพยายาม
2: เห็นภาพได้ชัดกว่าค่ะ
4: พ่อแม่อย่าเพิ่งไปประหยัดกระดาษด้วยการไปซื้อกระดานดิจิตอลและการกดแล้วก็ลบง่ายแค่ใส่ฐานเท่านั้นเอง99 บาทถูกตั้ง
2: ค่ะ
4: ไปซื้อกระดาษ1รีมครับ3-400แผ่นแล้วซื้อสีซื้ออะไรครับให้ลูกวาดวาดทิ้งวาดทิ้งวาดคว้างฉีกวาดใหม่วาดใหม่อย่างน้อยภาพเมื่อกี้ที่วาดไม่สวยลูกยังกดลูกยังสามารถเห็นได้แต่กับการกดCtrl Z Undo แล้วก็กด Delete เนี่ยลูกไม่เห็นแล้วนะว่าภาพที่แล้วคืออะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นท่านต้องลงทุนกับสื่อที่มันเป็นสื่อที่ไม่ใส่ฐานที่ไม่มีวงจรไฟฟ้าที่ไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีพลังงานสำหรับเด็กปฐมวัยนะเพื่อทำให้เด็กเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ความทรงจำและประสบการณ์คือแบบนี้ครับเด็กเน้นกระบวนการแต่พ่อแม่อย่างเราอะชอบไปเพ่งเพลงหาผลลัพธ์ที่มันดีเลิศเด็กเน้นโปรเซสครับคุณสมมติแต่พ่อแม่ชอบเน้นเอาพุตเนี่ยปัญหาของพ่อแม่อย่างเราชอบเน้นเอาพุต
2: คุณพ่อคุณแม่อาจจะมองแบบนี้ว่ายุคนี้นะมันเป็นแบบนี้ในเมื่อฉันมีกำลังทรัพย์มีแรงงานทำงานไปแล้วเนี่ยฉันหาเงินมาได้เยอะอะไรดี
3: ๆให้หมด
2: หร
3: ือ
2: นวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยฉันก็ป้อนให้ลูกนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาให้ลูกแบบนี้เรียกว่าพ่อแม่รังแกฉันได้ไหมคะอาจารย
4: ์แบบนี้เรียกว่าพ่อแม่ที่ขโมยพัฒนาการของลูก พ่อแม่ที่ทำให้พัฒนาการลูกล่าช้าพ่อแม่ที่ใส่ความสะดวกสบายแทนที่จะใส่ฟริกชันแรงเสียดทานและอุปสรรคในชีวิต อย่าไปซื้อความสะดวกสบายเทคโนโลยีเลยครับอย่างที่ผมบอกเทคโนโลยีถูกสร้างขึ้นมาบนหลักการก็คือเป็นมิตรกับผู้ใช้และใช้งานอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนให้เด็กทำเรื่องยากๆดินสอสีต้องเหลาแต่ปากกาสไตลัสไม่ต้องเหลาเลยถูกไหม ผมต้องให้ลูกเหล่านี้12สีเรียบร้อยก่อนไปโรงเรียนเพื่อให้ได้มีฟอร์มใช้แต่ปากกาสไตลัสหมึกมันไม่หมดนะครับจะเอาสีไหนเป็น16ล้านสีก็ได้มันก็จิ้มอยู่อันเดียวกลายสีแล้วก็กด delete อันนอนแล้วก็บางทีไม่ต้องแรงเงาด้วยนะเลือกพื้นที่ตรงนี้แล้วก็จิ้มแล้วก็วางมันก็ปุ๊บเสร็จแล้วไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอ่ะในการแรงเงาอ่ะแรงเงาเบี้ยวแรงเด็กต้องใช้กล้ามเด็กประถมไปนะเด็กต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการควบคุมทิศทางของแรงเงาไปทางเดียวกันและควบคุมไม่ให้ออกนอกเส้นใช่ไหม
2: ค่ะ
4: อันนั้นแหละคือการฝึกกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องใส่แรงเสียดทานในการเรียนรู้ให้เด็กครับไม่ใช่ไปใส่ความสะดวกสบายในการเรียนรู
2: ้ค่ะเพราะฉะนั้นการเล่นการเรียนรู้อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับว่าเด็กได้พัฒนาการมากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ของเด็กไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย
4: ์ใช่ครับคือหลักการคือกล้ามเนื้อมัดใหญ่คือการปีนป่ายแล้วการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่นการปีนต้นไม้การเล่นสนามเด
2: ็
4: กเล่นเล็กๆงานปลายนิ้วครับนิ้วขยับจับจดเนี่ยจับปากกาได้ลงดินสอในพื้นที่ที่เล็กๆได้ระบายสีแรงเงาในสามเหลี่ยมวงกลมอะไรพวกนี้ได้อันนี้คือกล้ามเนื้อใจจดใจจ่ออยู่กับนะแม้กระทั่งสมมติว่าเด็กโตแล้วนะที่เขาไปฝึกอะไรนะเรียนบัลเล่เรียนยิมนาสติกเล่นกีฬาลำดาบลำไทยเนี่ยเป็นการฝึกบอดี้
2: ค
4: อนโทรลเพื่อควบคุมร่างกายได้ดังใจนึกอยากกระโดดอยากจะปีนตัวอยากจะตีลังกาเพื่อฝึกความสามารถในการเป็นมาสเตอรี่ก็คือควบคุมตัวเองได้ทีนี้ดิจิตอลถ้าเราบอกว่าเล่นดิจิตอลแล้วกันเล่นเกมแล้วกันเล่น e-sport เล่นเกม e-sport ดีจังเก่งจังเลยเล่นเป็นนักมวยเล่นเป็นนายพรานเล่นเป็นนักดาบนักเวทเล่นเป็นนายยิงธนูเล่นเป็นคนยิงปืนก็เรายิงปืนเองจริงๆไม่เป็นก็เรายิงธนูไม่ได้ในชีวิตจริง
3: ไม่ได้ค่ะอาจารย์
4: ใช่เราไม่มีความสามารถในการควบคุมแม้กระทั่งร่างกายกายภาพเราเองอ่ะแต่เราเก่งมากเลยนะในเกมดิจิตอลมันก็แค่กดอ่ะปึ้งเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเด็กประถมวัยถึงต้องฝึกให้เล่นในสนามเด็กเล่นหรือมีดนตรีมีกีฬาเหมือนน้องเน่เน่อะน้องเน่เน่เล่นกีฬาเป็นเห็นไหมดีดกีตาร์ AI มันทำงานแทนได้ไหม AI มันอาจจะประดิษฐ์เพลงแต่งได้แต่ AI มันไม่สามารถมาเพอร์ฟอร์แมนซ์ AI มันไม่ต้องเพอร์ฟอร์แมนซ์ AI มันไม่ต้องขอความพยายามใช่ไหม
2: คือ
4: แค่สร้างโปรแกรมแล้วหุ่นอีโอน AI มันก็ดีดกีตาร์ได้เฉยๆเลยถูกไหมครับแต่เรากำลังบอกว่ากระบวนการเรียนรู้เหมือนที่คุณกบพูดคุณมาพูดเมื่อกี้การเรียนรู้คือความสามารถของกระบวนการนั้น
2: ค่ะ
4: อ
2: ัน
4: นี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องฝึกครับ
2: ค่ะอาจารย์คะแต่ว่าก็มีคำถามที่หลายคนมีความเชื่อแบบนี้ค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะมีความเชื่อนะคะว่าถ้าลูกเนี่ยรู้จักการใช้ AI ไปเล่นกับ AI เด็กจะมีความฉลาดมากขึ้น
3: คนบางทีเขาจะเข้าใจอย่างนั้นว่าโอ้ฉลาดอ่ะเล่นดูมือถือได้ด้วยดูสิกดตรงนู้นเองได้อันนี้
2: อาจารย์คะอาจารย์มองยังไงคะเรื่องนี
4: ้ความฉลาดเป็นเรื่องของ AI แต่ไม่ใช่ของลูกท่านAI มันฉลาดอยู่แล้วเพราะว่า AI มันอ่านหนังสือมันจำข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้หมดเลยนะความฉลาดแบบนี้ก็ความสามารถไอ้ต้องตีความสามารถในการเปิดคอมพิวเตอร์เป็นเปิดทีวีให้ยายหน่อยลูกโอ้โหเด็กมันเก่งจังเลยเปิดทีวีให้ยายได้เป
3: ิ
4: ดว
3: ิ
4: ด
3: ี
4: โ
3: อได
4: ้อันนั้นคือความสามารถในการ open off turn off turn on ใช่ไหมแต่ความสามารถในการเรียนรู้จริงๆอ่ะเขาเรียกว่าความรู้แฝงฝังลงในตัวครับเป็นประสบการณ์ความรู้ของมนุษย์นะครับคุณกบพงศ
2: ์
4: มันเกิดจากประสบการณ์จริงๆเพราะฉะนั้นเด็กจำเป็นต้องไม่มีประสบการณ์ไปวิ่งไปล้มไปว่ายน้ำไปจมน้ำจมน้ำก่อนที่จะว่ายน้ำเป็นล้มก่
2: อ
4: นตกต้นไม้ก่อนที่จะปีนเป็นถูกไหมครับการใช้เครื่องมือมีดโดนนิ้วบาดก่อนโอ้ยถึงจะได้ระมัดระวังใช้มีดหั่นผลไม้ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าความสามารถที่เป็นประสบเปลี่ยนจากประสบการณ์เป็นความรู้อยู่ในตัวเขาเองนะครับแต่ AI อ่ะมันอยู่ในคอมพิวเตอร์มันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เด็กคุยกับ AI ไม่ได้ถ่ายทอดความรู้จากฉลาดจาก AI มาอยู่ในนี้นะความรู้ต้องผ่านประสบการณ์ก่อนต้องผ่านตาหูจมูกปากลิ้นกายสัมผัสก่อนแต่ AI อ่ะมันช็อตคัทครับแค่ถามมันก็ตอบแต่กระบวนการใช้มือใช้เครื่องมือใช้ขี่จักรยานคอนโทรลใช้มีดใช้ปะแจนะใช้ไขควงนะครับมันไม่เกิดขึ้นเลยอ่ะใช้ช้อนซ่อมประสบการณ์แบบนี้เลยเหมือนเราไปเที่ยวระหว่างเราไปเที่ยวจริงๆอ๋อไปเจอฝนไปเจอรถติดไปเจอน้ำมันหมดไปเจอทางชันไปเจอคนเยอะโอ้โหแต่ถ้าเราดูรายการท่องเที่ยวที่เขาตัดมาให้เหลือเพียงแค่สิบนาทีถามว่าการดูคนอื่นเที่ยวกับการไปเที่ยวด้วยตัวเองอ่ะสามวันกับการดูรายการจบสามนาทีเนี่ยอันไหนมันคือประสบการณ์จริงแท้ของเด็ก
3: ออกไปจริง
4: ๆความฉลาดมันไม่ได้อยู่ที่หัวอย่างเดียวครับความฉลาดมันยังอยู่ในประสาทผัสสะอยู่ในกล้ามเนื้อ อยู่ในอารมณ์นะอยู่ในความทรงจำเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่งไปคิดว่า AI ฉลาด AI มันฉลาดอยู่แล้วเพราะว่ามันยิ่งกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร
2: ์
4: แต่ความฉลาดของมนุษย์เป็นความฉลาดคนละมิติกับ AI ความฉลาดของมนุษย์เกิดจากความทรงจำเกิดจากความผิดพลาดเกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์เกิดจากสัญชาตญาณและอารมณ์ความรู้สึกซึ่งพวกนี้ AI ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จะเพิ่งไปคิดว่ายิ่งคุยกับเอาแบบนี้ครับผมนั่งจิ้มเครื่องคิดเลขทั้งวันเลยคิดว่าจะทำให้ผมฉลาดคิดเลขเก่งเร็วขึ้นไหมครับ
2: มันก็ไม่นะ
3: ยิ่งคิดไม่ออกเลยนะ
2: ยิ่งทำให
3: ้ไม่ได้ฝึก
2: ยากอ่ะ
3: ใช
4: ่ถูกต้องผมไม่ได้คิดเลขเองแต่ AI มันคิดให้แล้วถ้าเกิดว่าผมนั่งจิ้มเครื่องคิดเลขทั้งวันหรือผมนั่งถาม AI ทั้งวันมันทำให้ผมฉลาดขึ้นหรือเปล่าครับ
2: มันก็ไม่ใช่
3: เพราะเราไม่ได้คิดอะไรเลยนะเขาคิดให้มันเลย
4: ครับคุณมดพูดถูกเราไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะ AI มันคิดแทนให้เราครับอันนี้แหละพ่อแม่ต้องเข้าใจใหม่นะครับ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบที่อาจารย์อาร์มเนี่ยพยายามที่จะสื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับรู้ด้วยนะคะแต่ทีนี้แต่บางครอบครัวเนี่ยเขาก็เข้าใจแต่เขายังมีบางครอบครัวที่อาจจะยังสับสนอยู่ระหว่างว่า AI เนี่ยพอใช้ไปแล้วเด็กจะดีขึ้นเด็กจะมีพัฒนาการเรื่องเก่งรอบรู้อะไรหลายๆอย่าง
3: เขาบอกว่าฟังจาก AI อย่างเดียวลูกพูดภาษาอังกฤษได้แบบนี้อาจารย์เขาก็ยิ่งรู้สึกอุ๊ยดีจังเลยอย่างเงี้ยอ
2: าจารย์มีหลายคนเนี่ยที่เขาบอกว่าเรื่องการใช้ AI ดิจิทัลสมัยใหม่แบบนี้เขาบอกว่ามันก็แค่เครื่องมือไงแต่ว่ามันก็อยู่ที่คนใช้หรือเปล่าคำพูดประโยคแบบนี้อาจารย์มองว่าแบบไหนคะ
4: AI ไม่ใช่ค้อนตอกตะปู AI มันเรียนรู้จริตมันมีการปรับแต่งการใช้งานตลอดเวลา AI มันเป็นแมชชีนเลิร์นนิ่งหน้าที่มันอย่างเดียวคือสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่สบายที่สุดที่เร็วที่สุดที่พึงพอใจที่สุดที่ง่ายที่สุดกับผู้ใช้งานเพื่อที่ผู้ใช้งานจะได้ไม่ปันใจไปใช้ AI ค่ายอื่นทำยังไงก็ได้ให้อยู่กับฉันเถอะเหมือนรายการวิทยุโทรทัศน์แหละ Stay in tune อยู่กับคลื่นนี้นะอยู่กับช่องนี้นะพักชมโฆษณาสักครู่อย่าไปไหนนะ Stay in tune อย่าไปไหนนะอย่าไปไหนนะถูกไหมแต่มีดทำครัวบอกเธอจะใช้มีดบาดไม่บาดฉันไม่สนใจเธอหรอกเพราะในมีดของฉันไม่มี CPU ไม่มีหน่วยประมวลผลไม่ปรับแต่งการใช้งานให้เธอต้องระมัดระวังเอาเองนี่คือมีดนะนี่คือไฟฟ้านี่คือไฟแช็กนะนี่คือตะปูนะนึกออกไหมครับ
2: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเราต้องเลิกเปรียบเทียบว่า AI มันเทคโนโลยีเหมือนมีดทำครัวเหมือนค้อนตอกตะปู AI เป็นเทคโนโลยีที่โคตรมีความซับซ้อนในเจเนอเรชันที่5เลยนะผมยกตัวอย่างเจเนอเรชันที่1คือทูเครื่องมือทั่วๆไปเช่นค้อนตะปูมีดทำครัวนะครับเจเนอเรชันที่2ก็คือเค้าเรียกว่าเครื่องรุ่นแรกเนี่ยเค้าเรียกว่าเครื่องมือครับเครื่องมือคือช่วยเอ้ยมนุษย์ตอกตะปูไม่ได้ไปหาเหล็กค้อนปอนมาตอกทีนี้เขาเรียกว่าเครื่องมือแทนนิ้วมือของมนุษย์เพราะมนุษย์ทำงานยากๆแบบนั้นไม่ได้กรรไกรมนุษย์เอานิ้วไปตัดไม่ได้เพราะนั้นเด็กต้องมีความสามารถในการใช้เครื่องมือยุคที่2เขาเรียกว่าเครื่องจักรครับเช่นเราอยากจะเดินไปไกลๆแต่แหมมันไกลจังเลยเราขี่จักรยานก็แล้วกันเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องจักรเราอยากจะข้ามแม่น้ำนี้ไปแต่เราว่ายไม่ได้เราพายเรือก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเครื่องจักรกลก็คือแทนทุนแรงงานนึกออกไหมครับอันที่3ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์โอ้ยเราคิดตัวเลขพวกนี้ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์คำนวณประมวลผลก็คือทุนการคิดนะครับอันที่4ก็คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโอ้ยเราไปติดต่อเขาไม่ได้เราต้องโทรไปละกันเราโทรหาเขาเราคุยกันผ่านวิทยุอันนี้ก็คือเครื่องทุนระยะทางเครือข่ายถูกไหมครับเรามีเพื่อนเยอะขึ้นเลย AI เนี่ยคือเทคโนโลยีเจเนอเรชันที่5นะเราคิดไม่ได้ช่วย AI ช่วยคิดทีช่วยออกแบบทีช่วยวิเคราะห์ทีช่วยอ่านสรุปให้ฉันทีช่วยเจเนเรตภาพให้ฉันทีช่วยเจเนเรตวิดีโอให้ฉันทีช่วยทำสไลด์ให้ฉันทีลองดูง่ายๆนะครับคุณกดหัว1ทุ่นนิ้ว2ทุ่นแรง3ทุ่นคิด4ทุ่นเครือข่าย5ทุ่นการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ถ้าเด็กถูกใช้เครื่องมือทุ่น1ทุ่น2ทุ่น3ทุ่น4ไปจนถึงทุ่นที่5เนี่ยคือทุ่นที่5ก็คือทุ่น AI คือไม่ต้องคิดอะไรแล้วอาจารย์สั่งงานมาให้ AI ทำทีเขียนในความ
2: ค่ะอันนี้แหละที่น่ากลัวค่ะอาจารย
4: ์ใช่เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังว่าเด็กยังไม่ต้องใช้เครื่องมือทุ่นสิ่งต่าง
2: ๆค่ะ
4: เพราะอาจารย์พูดอะไรเรื่องเองก่อน
2: ค่ะพออาจารย์พูดแบบนี้นึกถึงภาพเลยว่าก่อนหน้านี้นะคะช่วงนี้แหละมีหลายประเทศนะคะที่เขารณรงค์ว่านโยบายของเขาเนี่ยในโรงเรียนห้ามนำให้เด็กเนี่ยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการที่เข้าไปเรียนหนังสือก็คือพวกแท็บเล็ตพวกอะไรแบบนี้มือถือแต่ประเทศไทยตอนนี้ มีการยกระดับมาถึงแค่ไหนคะอาจารย
4: ์เราเนี่ย เป็นประเทศที่โอเพนสำหรับทุกเรื่องคืออยากรับอยากประเทศไทยเป็นนโยบายแบบโอเพนแอคเซสแปลว่าก็คือว่าใครมีอะไรเทคโนโลยีใหม่เราเอาเข้าชั้นเรียนเราเข้าชั้นเรียนไว้ก่อนเราจะได้ดูดีจริงๆแล้วนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนยุโรปเนี่ยเอาโทรศัพท์แท็บเล็ตมือถือออกกันสำเร็จแล้วและ AI เขาก็ออกแต่เขามีวิชา AI คอมพิวเตอร์นะเพียงแต่ว่าเขาให้ครูมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้นะครับแล้วที่สำคัญเด็กกว่าจะได้จับ AI จริงๆเนี่ยก็ประมาณ 13-15 ปีนะคือม.1
2: ม.2 ม.3 ก็ดีนะ
3: พอเป็นถึงในวัย 13-15 เนี่ยเขาก็มีวุฒิในระดับ
2: หาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการเรียน
3: ใช่
4: ใช่ครับเพราะฉะนั้นวัยประถมขึ้นลงมานะครับคุณกบมดนะครับวัยประถมวัยไม่ต้องเลยครับให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากสมุดกระดาษปากกาดินสอเรื่องทั่วไปตามปกติเนี่ยเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดที่พ่อแม่ควานหามาให้ได้ครับ
2: อันนี้จะดีที่สุดอยู่แล้วคือให้เป็นไปตามกระบวนการตามหลักการธรรมชาติจะดีที่สุดซึ่งอาจารย์ธามเนี่ยก็ย้ำนะคะว่า AI เนี่ยพอเอามาใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อเสียมากกว่าข้อดีด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กเนี่ยใช้ไม่ถูกที่ถูกทางเรา
4: สามารถตามจังหวะวัย
3: ในช่วงวัยมันจะมีผลมากกว่านะ
2: แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยก็จะใช้แบบอาจจะมีนะบางคนที่ไปอยู่กับ AI ตลอดเวลาก็มีอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเราบริหารจัดการให้ดีเนี่ย AI ช่วยในเรื่องของการทำงานเราได้คือบางอย่างเนี่ยเราอาจจะเต็มพิกัดแล้วให้เขาช่วยคิดเรื่องอันนี้หน่อยนะคิดเรื่องนี้หน่อยซิอะไรเงี้ยแล้วเราเอามาประมวลแต่ว่า AI มันก็ไม่สามารถที่ตอบได้แบบ 100% ใช่ไหมคะอาจารย
4: ์ถ้าเราฟังรายการวิทยุต่อไปเป็นดีเจผู้จัดรายการวิทยุแบบ AI คุยกันแบบ
2: โอ้ไม่ไหวอะ
4: ไม่รู้เลยนะ
2: อาจารย์ตกงานนะ
4: AI หัวเราะมันจะดูแบบแปลกๆมากเลยนะถ้าเป็น AI หัวเราะใช่ไหมยิ่งมุกตลกยิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือใช่ไหมขนาดเราฟังเพลง AI เรายังรู้สึกคุณกับคุณมดรู้สึกยังไง
2: โอ้โหมันก็คือเอาจริงนะอาจารย์ถามคะเพลง AI อ่ะพอไปฟังจริงมันเพราะเสียงอ่ะเขาเพราะแต่ว่ามันจะมีความเพี้ยนอยู
4: ่เพี้ยนภาษาเพี้ยนนะ
2: ละคร AI อ่ะสวยหล่ออันนี้หลายคนติดกบเนี่ยก็จะไปติดดูละคร AI นะติดตรงที่ว่าละคร AI เนี่ยเขามาสนองความต้องการของคนที่ดูว่าอยากได้สวยหล่อแบบไหนเขาจัดให้ได้หมดเลยแต่ว่าต้องระวังเพราะว่าพอไปฟังไปดูจริงๆอ่ะคำพูดเนี่ยมันเพี้ยนหมดเลยเพี้ยนวรรณยุกต์เพี้ยนทุกอย่างเลยค่ะ
4: ครับมีงานวิเคราะห์นะอันนี้ผมให้ทิ้งท้าย AI ขยายขอบเขตของจินตนาการที่เราไปไม่ถึงเช่นนักร้อง AI สามารถทำเสียงไปแตะทุกคีย์ทุกโน้ตที่สูงได้เลยโดย
2: มันทำไมทำได้ขนาดนั้นน่ะ
4: ถูกไหมครับ AI สามารถสร้างตัวละครคาแรคเตอร์ละครแนวตั้งแนวดิ่งแนวนอนสวยพิงเทาได้หมดเลยจะเอาจีนจะเอาผมยาวจะเอาผมสั้นจะเอาหน้าตาแบบไหนทำได้หมดมีได้หมดเลยถูกไหมครับ AI มันขยายขอบเขตจินตนาการเราได้หมดแต่สิ่งหนึ่งที่ AI ทดแทนไม่ได้เลยนะ
2: ค
4: ือความเรียลลิสติกคือความสมจริงคือความร่วมของเหตุการณ์จริงนั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์อาจจะมีข้อบกพร่องเช่นโอเคหน้าตาสีผมโน้ตเสียงใช่ไหมครับร้องเพี้ยนร้องผิดร้องพลาดมนุษย์ก็มีนะแต่อย่างไรก็ตามมันดูสมจริงมันดูมีอารมณ์ร่วมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ AI มันทดแทน AI มันคือชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว artificial intelligence แปลว่าปัญญาประดิษฐ์มันไม่ได้ประดิษฐ์ความจริงมันประดิษฐ์สิ่งจอมปลอมขึ้นมาเรียนแบบของจริงเพราะฉะนั้นไปถึงจุดหนึ่งอ่ะเราคงไม่ได้ไปกินข้าว AI น้ำมะพร้าว AI หรือหายใจเข้าปอดด้วยอากาศ AI มันเป็นไปไม่ได
2: ้
4: ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องกินข้าวที่มันมาจากโลกของความเป็นจริงอยู่มาจากพืชแร่ธาตุใต้ดินอยู่เพราะฉะนั้นเด็กๆอ่ะครับต้องมีประสบการณ์ผัสสะกับของจริงเด็กจำเป็นต้องใช้จินตนาการก่อนผมเล่าตัวอย่างให้ฟังนะม
2: ี
4: น
2: ัก
4: วิทยาการศึกษาบอกว่าเนี่ยถ้าเอา iPad มาส่องกล้องหลังแล้วเห็นหนังสือ2มิติเนี่ยท่านลูกของท่านจะเห็นภาพไดโนเสาร์เป็น3มิติเป็นเหมือนภาพโฮโลแกรมนะเห็นแบบว้าวๆแล้วก็พูดว่าลองคิดดูสิครับว่าต่อไปเด็กไทยไม่ต้องใช้จินตนาการแล้วค่ะ
2: ไม่ต้องเลย
3: ยิ่งไม่ต้องฝึกเลย
2: พฤติกรรมในนี่ก็จะเต็มประเทศอาจารย์มองยังไงว่าทุกวันนี้มันมีละคร AI ใช่ไหมคะมีละคร AI แล้วก็กบเข้าไปดูก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยปรากฏว่ามันมีนิทาน AI สำหรับเด็กมันจะไปตีกันไหมคะว่าทำให้เด็กไทยเราเนี่ยอาจจะหลงลืมนิทานที่มาจากสมุดจากหนังสือ
4: มนุษย์ใช้ความสะดวกสบายนะในการผลิตนะเพลง AI นิทาน AI แอนิเมชัน AI หนัง AI นะครับข ของต่างประเทศนี่เริ่มมีการประกวดวรรณกรรมนวนิยายแบบ AI ด้วยซ้ำไปแล้ว AI มันไม่เหนื่อยนะครับ AI มันไม่ผิดพลาด AI มันแก้บทมันรีไรต์ได้แป๊บเดียวอ่ะมันไม่ต้องใช้ความเพียรพิริยะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรากำลังถามหาว่าผลงานทางศิลปะที่เราต้องการอยากได้เราอยากได้ความสมบูรณ์ที่สุดแบบที่ AI มันขยายจินตนาการและขอบเขตความสามารถในการทำได้คิดแทนเราเนี่ยหรือเราอยากได้ความเป็นออเทนติกอ่ะในแน่ที่ไปประกวดอ่ะโค้ชไซมอนบอกว่า
2: คุณเนี่ยธรรมชาติมาก
4: เสียงของคุณมีความเป็นออเทนติกออเทนติกชิดแปลว่าความเป็นของแท้ความเป็นเจ้าของนะครับหรือความเป็นเอเจนต์อ่ะคุณเป็นเจ้าของเสียงเนี่ยไม่มีใครเรียนแบบเสียงคุณได
2: ้
4: เพราะฉะนั้นสินค้าที่มันมีความสามารถเฉพาะสเปเชียลเฉพาะบุคคลนี้ทำได้บุคคลนี้วาดภาพแบบนี้บุคคลนี้เล่นละครแบบนี้เล่นหนังแบบนี้ร้องเพลงแบบนี้วาดรูปศิลปะแบบนี้อันนั้นน่ะคือความขาดแคลนที่มนุษย์มีเป็นของจริงเขาเรียกว่าความเป็นเจ้าของความรู้เจ้าของศิลปะแต่ AI ฟังดีๆนะครับอะไรก็ตามที่ generative จาก AI กฎหมายปัจจุบันของโลกต้องบอกว่าอะไรก็ตามที่ผลิตโดย AI ไม่มีลิขสิทธิ์เพราะมันไม่มี authentic ความเป็นเจ้าของของมนุษย
2: ์โอ้ยอย่างนี้มันจะน่ากลัวไหมคะอาจารย
4: ์น่ากลัวสิครับเพราะมันกำลังทำลายทรัพย์สินทางปัญญาของมวลมนุษยชาติให้เหลือเพียงแค่สิ่งที่มันถูกสต็อกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ฟังข่าวหนึ่งนะครับ AI ไปบริษัท AI 1เนี่ยไม่บอกเจ้าแล้วกันไปซื้อหนังสือหลายแสนเล่มเลยไปเอาไปสแกนเอาไปอ่านสแกนแล้วอ่านตัดสันปกทิ้งแล้วก็เอาหนังสือนั้นอ่ะเผาทิ้งเสียเลยเป็นแสนเล่มเขากำลังเอาความรู้ของมวลมนุษยชาติที่เป็นมนุษย์เขียนหนังสือเนี่ยซึ่งไม่มีใครอ่านหนังสือแล้วทุกวันนี้เพราะเราไปเน้นถาม AI ถาม
2: อ
4: ินเทอร์เน็ตกันปรากฏว่า AI เป็นคนขโมยความรู้ของมนุษย์เข้าไปอยู่ในเนื้อในตัวตนเขาแล้วรอให้เราเนี่ยไปถามเพราะนั้นมนุษย์ไม่สามารถที่จะไปควานหาหนังสือ 200,000 เล่มนั้นอ่านได้แล้วเขาทำลายไปแล้วเพราะนั้นนี่คือกระบวนการขโมยความรู้ของมนุษย์ทรัพย์สินทางปัญญาไปอยู่ในบริษัท AI บางเจ้าแล้วเขาทำลายต้นฉบับไปด้วยหนังสือเก่าหนังสือหายากหนังสือตั้งแต่ยุคศตวรรษที่เท่าไหร่ก็ตามซึ่งมนุษย์ไม่เข้าห้องสมุดอีกแล้วนะครับทีนี้เด็กก็เลยต้องถูกลักขโมยเอ้ยฉันจะเข้าถึงความรู้แต่หนังสือต้นฉบับไม่มีแล้วทุกคนมดเราจะทำยังไงดีนอกจากถาม AI ล่ะ
3: คือต้องถาม
2: อาจารย์แล้วอย่างนี้เราจะมีนโยบายป้องกันไหมคะว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์หรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะแล้ว AI เข้าเรียกได้ว่า AI เขาขโมยเข้าไปแล้วกัน
4: ตอนนี้ AI เนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องมือที่แบบอำนวยความสะดวกสบายนะมันกำลังทำลายทรัพยากรภูมิปัญญาของมนุษย์ไปอยู่ในค่ายอยู่ใน AI ของบริษัทเอกชนคือความรู้ของมวลมนุษยชาติเนี่ยแทนที่จะเป็นของเราทุกคนเนี่ยนะครับในการเข้าถึงเนี่ยถูกจำกัดเฉพาะวงของบริษัทเอกชนเพราะฉะนั้นถึงเขาบอกไงว่าผู้ประพันธ์คือมนุษย์อาร์เธอร์ชิปนะเจ้าของความรู้คือเอเจนต์ผมเป็นเอเจนต์เจ้าของความรู้นี้เจ้าของวาดภาพนี้ฝีมือปรุงแกงชามนี้เป็นของผมนะสูตรลับอันนี้เบเกอรี่นี่เป็นของผมแต่ทันทีที่ AI เอาไปขโมยเนี่ยเราไม่ได้สูญเสียความรู้นะครับเราสูญเสียความเป็นเจ้าของของความรู้นั้นไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นในหลายประเทศเนี่ยเขาถึงกฎหมายบอกว่าอะไรก็ตามที่ผลิตโดย AI จะไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมนุษย
2: ์
4: เพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์ถ้าเด็กคนนึงวาดภาพ AI แล้วไปประมูลขายเขาไม่ใช่เจ้าของนะคนอื่นสามารถ copy เรียนแบบได้เลยไม่มีความเป็นเจ้าของผลงานศิลปะไม่มีความเป็นเจ้าของนวนิยายบทประพันธ์บทกลอนภาพวาดภาพเขียนร้องเพลงอีกต่อไปแล้วเรากลายเป็นมนุษย์ที่แบบสั่งให้ AI ผลิตทำงานแล้วผลงานที่ออกมานั้นก็ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายใดๆในการปกป้องคุ้มครองเราด้วยครับ
2: อาจารย์แบบนี้เรามองเป็นแบบดาบสองคมได้ไหมว่าอย่างเงี้ยก็คือสมมติว่าทุกวันนี้กบเข้าไปดูในโลกโซเชียลนะใครที่ชอบช้อปปิ้งหรืออะไรก็ตามนะไปดูในโลกโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะการออกแบบสื่ออะไรต่างๆการขายของทุกอย่างเนี่ยใช้ AI ในการประมวลภาพหรือว่าเป็นเทคนิคการขายไปหมดแล้วแม้กระทั่งคนที่เขาทำเป็นโปรโมทสินค้าไม่ใช่คนแล้วค่ะอาจารย์เป็น AI
4: พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็เป็น AI หมดนะ
2: ใช่แล้วก็คืออนาคตเนี่ยอย่างนี้คนตกงานน่าจะ
4: ตกงานแน่ครับ
2: น่าจะ
4: ประเด็นคืออย่างนี้ครับกฎหมายในต่างประเทศที่เป็นข้อตกลงกันก็คือว่าสิ่งใดก็ตามที่ AI พูดแสดงเสนอที่กระทำการเนี่ยนะที่แบบเป็นคำแนะนำเป็นพิมพ์แชทพิมพ์ตอบสนทนาเนี่ย AI ไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตอบให้มนุษย์นั้นไม่มีเลยไม่จำเป็นต้องไป AI ติดคุกได้ไหมครับ
2: ไม่ได
4: ้ไ AI เป็นหน้าม้าขายของติ๊กต็อกแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ AI ติดคุกไหมเออนี่ขายของไม่เห็นเหมือนเลย AI ไม่ติดคุกเราจะเอา AI ตัวไหนไปติดคุกกันดีวิดีโออันนั้นเหรอไปติดคุกแทนทันทีที่แบบว่าโฆษณาหลอกลวงมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักการหนึ่งนะครับนอกจากสิ่งที่ผลิตด้วย AI ไม่มีทรัพย์สินลิขสิทธิ์ทางปัญญาแล้วสิ่งที่ผลิตโดย AI ยังไม่มีความรับผิดชอบเฉกเช่นเหมือนมนุษย์ด้วยซ้ำไปเพราะนี่ผมไม่อาจเรียกว่านี่คือดาบสองคมนี่คือดาบคมเดียวที่หันมาประหัตประหารมนุษย์เรากันเองเพราะมันขโมยความรู้ภูมิปัญญาเพราะมันไม่รับผิดชอบทางจริยธรรมและเพราะมันไม่เคยเป็นการผลิตทรัพย์สินทางปัญญาอะไรเพิ่มเติมอีกต่อไปแล้วด้วย
2: แล้วต่อไปเนี่ยเรื่องของการเดี๋ยวว่าแต่เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามนะคะการทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่เราเอะอะอะไรเราก็ใช้ AI ในการช่วยเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยดรอปทางด้านของปัญญาตัวเองลงไปด้วยแบบนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์
4: ใช่ครับใช่ครับมันจะลดทอนวิธีการคิดวิธีการความเข้าใจว่าเราอ่านหนังสือหนึ่งเล่มครับคุณกวงเราต้องใช้เวลาเนาะอ่านเรียนเหนื่อยแล้วไปนอนก่อนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
4: แต่อย่างน้อยเวลาที่เราไม่เข้าใจเราก็ยังมาพยายามทำความเข้าใจความจำความหลงความลืมแต่ AI มันทดแทนหน่วยความจำเราไปแล้วต่อไปเราก็คงไม่ต้องจำต่อไปเราไม่ต้องคิดต่อไปเราไม่ต้องสังเคราะห์ต่อไปเราไม่ต้องมี critical thinking ความคิดเชิงวิพากษ
2: ์
4: นะครับเพราะนั้นเด็กรุ่นต่อไปเนี่ยก็จะมีโอกาสแนวโน้มที่ปัญญามันไม่ได้ประดิษฐ์อย่างเดียวนะครับมันประดิษฐ์ภูมิมันประดิษฐ์ความฉลาดให้เราด้วยแล้วคำถามคือเราจะวัดความฉลาดของเด็กยังไงทุกคนใช้ AI กันมาหมดเลย
2: เออใช่ตอนนี้คือ
3: บ้านอาจารย
2: ์คือจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพอเห็นคำว่า AI โอเคเนาะผู้ใหญ่ใช้ในการทำงานนู่นนั่นนี่ในการทำธุรกิจอะไรก็ตามแต่ทุกวันนี้เนี่ยอย่าไปมองว่าผู้ใหญ่ใช้เลยตอนนี้เด็กอนุบาลก็เข้ามามีบทบาทแล้วเข้ามาใช้แล้วอันนี้น่าเป็นห่วงสังคมนะคะอาจารย
3: ์เพราะมันยังไม่ได้ถึงวัยเขา
2: ใช่
3: ที่เรารณรงค์กันอยู่ตลอดนะคะอาจารย์นะ
4: ลองคิดถึงคุณกบคุณพ่อลองคิดถึงของเล่น AIตุ๊กตาสุนัขโรบอท AI เห่าได้เล่นได
2: ้
4: ไม่ก็เอาไว้ครับของเล่น AI อ่ะที่แบบมีปัญญาประดิษฐ์อันนี้ไม่ใช่แค่มาทดแทนภูมิปัญญานะทดแทนสายใยผูกพันปฏิสัมพันธ์อารมณ์แบบมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นเด็กจะเกิดความผูกพันและความเข้าใจผิดและความทึกทักเอาเองว่านี่คือเพื่อนคู่รู้คู่จิตคู่ใจคู่ชีวิตเพราะทดแทนอารมณ์ได้ทุกอย่างเพราะมันเริ่มเรียนแบบการโต้ตอบแบบมนุษย์ได้เพราะนั้นมนุษย์จริงๆก็จะเมินชาเฉยชานางนี้เหินห่างกันไปเรื่อยๆนะครับพ่อแม่ก็บอกว่าโอเคแต่ก่อนเราโตมาเนี่ยอย่าใช้โทรทัศน์เลี้ยงลูกใช่ไหมสมัยนี้อย่าใช้มือถือเลี้ยงลูกต่อไปแล้วต้องพูดว่าอย่าใช้ AI เลี้ยงลูก
2: ค่ะ
4: เพราะว่า AI มันไม่ได้เป็นทดแทนเรื่องสติปัญญาแล้วนะ AI มันทดแทนสายใยผูกพันไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นต้องถอนตัวออกจากเทคโนโลยีให้ไวนะครับถ้าใครบ้านไหนใช้อยู่เนี่ยต้องถอนเลยครับ
2: ก็ยังไม่สายนะเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะมีลูกมีหลานหรือว่าอาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าเราก็สามารถที่จะดึงเด็กๆออกมาแล้วก็เราเองก็ต้องดึงตัวเองออกจาก AI ใช้ให้ถูกที่ถูกทางนะคะใช้ในการที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์อันนั้นจะดีที่สุดนะคะอยากให้อาจารย์ฝากนิดหนึ่งค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะเรื่องของบางคนอาจจะมีข้อสงสัยเรื่อง AI นี่นะคะว่าจะต้องปรับตัวยังไงบ้างค่ะ
4: ครับ AI มันฉลาดทุกวันครับไม่มีทางหยุดยับยั้งมันได้ครับอันนี้เป็นข้อจริงทางเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าหน้าที่ของพ่อแม่หรือคุณครูนะครับไม่ได้ทำฟังดีๆนะครับไม่ได้ทำให้เด็กฉลาดเพื่อที่จะใช้ AI แต่ทำให้เด็กฉลาดพอที่จะรู้ว่า AI มันต้องถูกใช้เพื่ออะไรนะเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาความเป็นเจ้าของของมนุษย์เอาไว้นั่นคือความสามารถเช่นการตั้งคำถามการกำหนดเป้าหมายการตัดสินใจและความรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องฝูงฟังอันนี้เป็นสิ่งที่ AI ทำแทนไม่ได้นะครับครับผม
2: ค่ะวันนี้เราได้คุยกับอาจารย์ธามเชื้อสถาปนาสรินะคะอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะและอาจารย์เองก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันอาจจะดูเป็นทางการนิดนึงนะคะแต่ว่าอยากให้หลายๆท่านเนี่ยได้ฟังแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อไอ้โครงการอย่างเงี้ยมันมีอยู่นะในประเทศไทยแต่ว่าไอ้ลงลึกลงไปเนี่ยมันจะมีประเด็นแตกย่อยอีกเยอะแยะมากมายอย่างน้อยเราได้รู้แล้วแหละว่านโยบายนี้มีบทบาทอะไรกับครอบครัวไม่ใช่แค่สำหรับเด็กนะ
3: จริง
2: เราอาจจะมองว่าบางคนโอ้มันเป็นเรื่องสำหรับเด็กปฐมวัยไม่ค่ะเป็นเรื่องของสถาบันครอบครัวด้วยเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของประเทศที่เราจะช่วยกันพัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนไปให้ถึงฝันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณอาจารย์ธามมากๆเลยนะคะวันนี้ ขออนุญาตเลยค่ะเพราะว่าคือน่าสนใจแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอยากจะติดตามเรื่องของ AI เป็นประเด็นที่น่าสนใจในโลกโซเชียลทุกวันนี้ด้วยค่ะ
3: แล้วก็อยากได้คำตอบด้วยนะ
2: อยากให้เด็กเนี่ยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะได้เข้าใจว่าการที่เด็กอยู่กับ AI มากๆเนี่ยมันมีข้อเสียยังไงบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ
4: ครับยินดีคร
2: ับ ขอบคุณค่ะอาจารย์
3: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะอ่ะ 11:45 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
10: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
11: คุณตา ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
13: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
14: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
15: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
16: ้กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
15: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
17: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
18: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
17: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
18: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
17: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
18: ถูกต้องค่ะ
17: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
18: สวัสดีค่ะ
14: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11:52 น.นะคะเรากลับเข้ามาสู่ในช่วงท้ายรายการของชั่วโมงสุขภาพค่ะ FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM สามารถรับฟังได้นะคะ AM 819และ891 kHz วันนี้อยู่กับกบและมดค่ะ
3: ค่ะ
2: พร้อมด้วยคุณโบ๊ทนะคะแล้วก็คุณบูด้วยนะคะวันนี้เรียกได้ว่าเราคุยกันแบบถึงพริกถึงขิงนะคะ
3: กับสุขภาพ AI ชั่วโมงคุณภาพกับการใช้ AI
2: ใช่เพราะว่า AI เนี่ยจะบอกว่าตอนนี้เข้ามามีบทบาทหลากหลายแขนงละหลายหน่วยงานก็เอา AI มาใช้คุณเข้าไปในโซเชียลสิตอนนี้ถ้าจะไม่เห็นพื้นที่ของที่มันเป็นการออกแบบสื่อที่เมื่อก่อนเนี่ยใครที่จะทำกราฟิกจะต้องเป็นช่างเนาะช่างเทคนิคหรือว่าคนที่ทำพวกกราฟิกเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรล่นระยะเวลาไหมเนาะ
3: คือ
2: ก็อาจจะเป็นไปได
3: ้ก็ดีถ้าเกิดถึงวัยอ่ะเผอิญว่าถ้าเผอิญเป็นเด็กอ่ะที่เรารณรงค์ก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เหมาะ
2: มันไม่เหมาะแต่ว่าในทุกแพลตฟอร์มตอนนี้ AI ก็เข้าไปมีบทบาทมากขึ้นนะคะแต่ว่าเราต้องระวังใช่แต่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียถ้าสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือน
3: ช่วยทุ่นแรง
2: ช่วยทุ่นแรงนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนดาบสองคมนั่นแหละแต่สำหรับเด็กแล้วอาจารย์ทามบอกว่ามันไม่ใช่ดาบสองคมสำหรับเด็กแล้วนะมันคือคมเดียวเลยเหมือนหยิบยื่นให้หยิบมีดไปให้เนี่ยนะคะก็คือคมเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะมากันที่เรื่องข่าวที่ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าโควิด-19 เนี่ยมีการระบาด
3: นะ
2: หลายประเทศกลับมาระบาดอีกระลอกหนึ่งแล้วค่ะ
3: เพื่อนก็ติด
2: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโควิด19ถ้านับมาแล้วตั้งแต่ปี63อ่ะ
3: 63 64 65 66 67 68 69
2: 7ปี7ปีโควิด19ยังไม่ไปไหนนะยังอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาด้วย
3: เป็นช่วง
2: ๆแล้วก็เขามีการพัฒนาสายพันธุ์ของเขาอย่างโอเมก้าใช่ไหมก็มีล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นลูกหลานของโอเมก้าละ
3: เดลต้าไหมเดลต้าคอน
2: แล้วก็มีแบบ
3: เดลต้าคอน
2: มีคือจะบอกว่าเขาก็มีเชื้อโรคเนี่ยเขาก็จะมีพัฒนาการของเขาในมุมของคนก็มีการยกระดับป้องกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของการรักษานะการป้องกันคือการดูแลตัวเองอาจจะต้องเซฟตัวเองให้เยอะนะคะอยู่ในที่คนเยอะๆก็สวมหน้ากากอนามัยไปหยิบจับอะไรไปไหนมาไหนก่อนที่จะมานั่งโต๊ะทำงานหรือว่าจะนั่งลงกินข้าวหยิบอะไรก็ตามเนี่ยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนค่ะหรือว่าไปล้างมือด้วยสบู่ในห้องน้ำนะคะแล้วก็เซฟตัวเองให้เยอะกินร้อนช้อนกลางล้างมือสำคัญมากๆนะคะแล้วก็มันเช็คร่างกายตัวเองถ้าเกิดว่ามีอาการเริ่มเจ็บคอแล้วอาจจะไปดูฟ้าทลายโจรสิเนาะสัก3เม็ดดูซิว่าโอเคไหมบางคนถ้าไม่ได้เจ็บคอมากไม่ได้ไปติดเชื้ออะไรมากเนี่ยวัน2วันมันก็หายแต่ถ้ามันไม่หายมันอาการหนักขึ้นก็ต้องไปพบแพทย์นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องเดินทางไปละเดี๋ยวนี้ก็มีสามารถสอบถามได้เป็นแบบออนไลน์นะคะก็ประหยัดเวลาไปเยอะนะคะมาดูโควิด19คลัสเตอร์โควิดระบาดมากที่สุดเนี่ยตอนนี้นะคะก็อาจจะต้องดูในเรื่องของความพร้อมของร่างกายเป็นหลักด้วยนะคะใครที่เคยฉีดวัคซีนมาแล้วอันนี้ก็ดีหน่อยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าติดโควิด19มันก็ไม่ได้หนักมากนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังเหมือนกันพอมีคลัสเตอร์ออกมาข่าวปลอมเขาก็ออกมาเหมือนกันนะ
3: เขาทันกัน
2: เขาก็ทันกันบางทีเนี่ยล้ำเลยนะทั้งข่าวปลอมทั้งมิจฉาชีพนะคะอันนี้ต้องระวังค่ะคุณข่าวปลอมเขาบอกว่าไงบ้าง
3: มีข่าวปลอมมาล่าสุดเขาว่าขณะนี้ค่ะเรานะมีเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าคอน XBC ในไทยแล้วแล้วก็บอกว่าทางด้านรัฐบาลเตรียมประกาศงดเทศกาลปีใหม่
2: เขาบอกว่าอันตรายด้วยใช่ไหม
3: ใช่
2: อันตราย3เท่าเลยนะ
3: อันนี้ยังเป็นข่าวปลอมนะคะ
2: อันนี้ต้อง

0: กฉันเห็นแวบแรกนะจะไปยกเลิกอะไรดิฉันก็เตรียมที่จะไปสังสรรค์อยู่ที่บ้านอ่ะเนื่องจากว่าเนี่ยในประกาศที่มันเป็นข้อเท็จนะเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากว่าแพร่ระบาดสายพันธุ์เดลต้าคอน XBC อันตรายกว่าเดิมเนี่ย3เท่าเลยนะพร้อมกับแนบรายการสังเกตอาการรายวันนั้น
1: ข้อมูลครบ
0: ข้อมูลครบเลยกรมควบคุมโรคออกมายืนยันแล้วนะบอกว่ามันเป็นข้อมูลเท็จมันไม่จริงมันเป็นเฟคนิวส์แล้วก็เคยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี65แล้วเพื่อสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็เป็นการนำข้อมูลที่เขาเรียกว่าเป็นข้อความที่บิดเบือนซึ่งนำมาวนฉายซ้ำ
1: ไม่ใช่หนังนะ
0: จะเอามาฉายซ้ำเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเขาเอามาวนไอ้คนที่แชร์นั่นแหละใครที่ไปดูข้อมูลข่าวสารอะไรมาถ้ามันยังไม่ชัวร์นี่มันเป็นเรื่องของความเนี่ยความตื่นตระหนกแบบนี้ต้องเอ๊ะไว้ก่อนแล้วก็ไปดูซิว่าในต้นสังกัดเนี่ยจริงไหมหรือว่ามีไหมถามผู้รับรู้หรือฟังจากข่าวของวิทยุแห่งประเทศไทยก็ได้ถ้ามันมีข่าวที่มีการระบาดหรือประกาศอะไรมาเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขประกาศอยู่แล้วแล้วก็รายการทุกๆรายการของวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการนำเสนอผ่านรายการอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมีสติเยอะๆนะคะสติก็ต้องพร้อมนะสติทั้งตัวทั้งกายและใจค่ะอ่ะ 11:58 นาทีมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะคุณมดลาค่ะ
1: ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะวันนี้ค่ะมดกบพี่บู๊โบ๊ท
0: ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
4: ห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
5: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
6: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
7: สิบห้าจุดห้าเมโทรไลน์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จะหารือความร่วมมือถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของสองประเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีโนมินีอสังหาริมทรัพย์กองทัพอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีกองทัพสหรัฐในบาเรนตอบโต้การโจมตีรอบใหม่ของสหรัฐแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวเอนโซ เฟอร์นันเดสจากเชลซีพร้อมคว้าอิลิมานเอ็นดีไอจากเอฟเวอร์ตันอีกรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การเดินทางเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในวันนี้จะได้หารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของสองประเทศบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์บองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมThailand Singapore Reader Retreat ครั้งที่5

0: โรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งและการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงรวมทั้งการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนมุมมองประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศจะเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นประธานวุฒิสภาหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์ณนครจีหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
1: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาเข้าหารือทวิภาคีกับนายหลิวไห่ซิงรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนณนครจีหนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายชื่นชมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านและเห็นพ้องถึงความสำคัญของการสานต่อและยกระดับความร่วมมือในมิติต่างๆทั้งนี้บทบาทสำคัญของรัฐสภาในการพบปะหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศรวมถึงการร่วมกันรับมือความท้าทายต่างๆขณะที่นายหลิวไห่ซิงเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยจีนมีความแน่นแฟ้นและตั้งอยู่บนพื้นฐานมิตรภาพระหว่างประชาชนพร้อมแสดงความพร้อมในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐสภาพรรคการเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมภูมิภาคที่เปิดกว้างร่วมมือและมีสันติภาพนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและบทบาทของภาคประชาสังคมและองค์กรต่างๆในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเยาวชนและภาคส่วนต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันสวิสาประทุมมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลที่จะทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
2: เงื่องสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึงร้อยละ 21.6 แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SME มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียงร้อยละ 14รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลคือการทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเดินหน้ากระจายผลไม้ไทยเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
3: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวสต์เจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570รวม1ปีซึ่งกรมการค้าภายในจะจัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานขณะที่กรมท่าอากาศยานจะจัดพื้นที่ให้บริการและจำหน่ายผลไม้แก่เกษตรกรซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทิจังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกและเลยเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการและนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ผลไม้ที่นำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหมประจำปี2569ชูแนวคิดเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงเร่งพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่รับมือสังคมผู้สูงวัยและต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่เชิงพาณิชย
4: ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและเปิดบ้านงานวิจัยหม่อนไหมประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเปิดโลกหม่อนไหมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพโดยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้กรมหม่อนไหมได้ร่วมงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภาควิชาการภาคเอกชนและภาคเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพมาสู่การใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรในภาคหม่อนไหมและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างรอบด้านทั้งในด้านปัจจัยการผลิตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้านกำลังคนที่ปัจจุบันเกษตรกรด้านหม่อนไหมเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและขาดแคลนผู้สืบทอดกรมหม่อนไหมจึงตั้งเป้าหมายเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ได้มากที่สุดเพื่อสืบสานอาชีพอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและตอบสนองความต้องการของตลาดที่ปัจจุบันมีความต้องการสูงชวนันท์มาลีรายงาน
0: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มรถบรรทุกหนังหมูแช่แข็งลักลอบขนส่งกว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3015ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติกจำนวน99กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ใน11เดือนเบิกจ่ายมากกว่า189กรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายเดือนสุดท้ายตามเป้าหมาย93
5: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569ล่าสุดณวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 189.64 ของวงเงินงบประมาณรวมโดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 196.41 และรายจ่ายลงทุน 164.52 ขณะที่การเบิกจ่ายเงินการไว้เบิกเหลื่อมปีจากงบประมาณพุทธศักราช 2568 อยู่ที่ 180.61 ทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ กรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่193ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทช่วยนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนจังหวัดชายแดนใต้ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569นี้เพื่อใช้ดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนใต้มาตรการดังกล่าวเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเพื่อบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปเพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้ระบบการศึกษาเอกชนทั้งประเทศการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงปะดังเบซารวมระยะทางประมาณ502.45 กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 106,798 ล้าน 320,000 บาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.ได้ปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอู่ตะเภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการในระยะถัดไป
6: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในการที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
7: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติล่าสุด DSI ได้ส่งหมายเรียกครั้งที่2เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับแจ้งจากทางไปรษณีย์ว่าเอกสารส่งถึงมือผู้รับเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ประสานสถานีตำรวจในพื้นที่ช่วยนำส่งเอกสารอีกทางหนึ่งโดยกำหนดนัดหมายให้นายสมชาติเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่7กันยายนนี้ส่วนจะเดินทางมาตามนัดหรือไม่ยังต้องรอติดตามในวันดังกล่าวต่อไปส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดี Forex TD ในส่วนที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งต่อให้อัยการพิจารณาได้ภายในเดือนกันยายนนี้การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครั้งที่25/2569ต่อเนื่องเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 น.เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ
8: วันนี้กสทช.จัดประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือการประชุมกสทช.ครั้งที่25/2569ต่อเนื่องซึ่งในเวลา 9:49 น.ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธนบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ได้เดินทางมาถึงห้องประชุมโดยมีนายต่อพงศ์เสรานนท์และนายณัฐธรพรสุนทรกรรมการกสทช.เข้าร่วมประชุมออนไลน์และรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกรายพงศ์กรรมการกสทช.ลากิจขณะที่เมื่อเวลา 9:40 น.ศาสตราจารย์กิติคุณพิลงรองลามสูตรได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าขณะนี้อยู่ที่สำนักงานกสทช.และพร้อมร่วมประชุมกับกรรมการทั้ง6คนตามกฎหมายทั้งนี้การประชุมดำเนินต่อไปจนกระทั่งในเวลา 10:30 น.ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 น.เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบนันทภาแสนตุ้มรายงาน
7: กรมควบคุมโรคยืนยันสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขผู้ป่วยขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยเสียชีวิตลดลงเน้นย้ำมาตรการ DMH และคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
9: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด -19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้รุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02
10: จริงๆโควิด-19 นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย
9: ์โฆษกกรมควบคุมโรคยังได้เน้นย้ำมาตรการ DMSคือเว้นระยะห่างจากผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจประมาณ1เมตรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่แออัดและหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆพร้อมแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูง608ที่มีโรคประจำตัวนพศรแก้วขำรายงาน
7: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านอิ่มใจชูบทบาทสำคัญในการเป็นเซฟตี้เน็ตดูแลคนไร้ที่พึ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสการทำงานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พักอาศัยณบ้านอิ่มใจบริเวณการประปาแม้นสีเดิมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยเปิดเผยว่าบ้านอิ่มใจจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจขาดรายได้หรือไม่มีที่พักอาศัยซึ่งกทม.ใช้วิธีเชิญชวนเข้าพักด้วยความสมัครใจโดยไม่มีการบังคับพร้อมให้มีที่พักอาศัยอาหารห้องน้ำที่ซักล้างและการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีท ทั้งนี้ปัญหาคนไร้ที่พึ่งมีหลายสาเหตุโดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้หน้าที่ของกรุงเทพมหานครคือการเป็นเซฟตี้เน็ตเพื่อเข้ามาประคองและดูแลผู้ที่กำลังลำบากให้มีสถานที่ปลอดภัยในการพักผ่อนตั้งหลักและมีโอกาสหางานโดยกรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่งโดยนำอาหารหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคมาบริจาคได้โดยตรงที่บ้านอิ่มใจเพื่อให้การช่วยเหลือส่งถึงผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำอาหารไปแจกจ่ายตามพื้นที่สาธารณะหรือบนท้องถนนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ไร้ที่พึ่งเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือและการฟื้นฟูที่มีความปลอดภัยในระยะยาวสำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่บ้านอิ่มใจอาคารการประปาแม้นสีเดิมแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 20:00 น.ความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ยังปิดพื้นที่เสียหายเร่งรื้อถอนเศษซากเตือนประชาชนห้ามเข้าใกล้ห่วงโครงสร้างถล่มวันนี้บรรยากาศบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์แขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ยังคงจำกัดพื้นที่บริเวณที่ได้รับความเสียหายพร้อมกำหนดเป็นเขตเพลิงไหม้และห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่อันตรายเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ติดประกาศตามบริเวณรอบพื้นที่ตึกคลองถมเซ็นเตอร์โดยระบุว่าได้กำหนดพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุในระยะ30 เมตรเป็นเขตเพลิงไหม้และมีข้อกำหนดห้ามก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารภายในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลา45 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้พร้อมให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปบริเวณใกล้ที่เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากโครงสร้างอาคารบางส่วนได้รับความเสียหายจากความร้อนและเพลิงไหม้อาจมีเศษวัสดุหรือชิ้นส่วนโครงสร้างหล่นลงมาและเป็นอันตรายได้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6 กันยายนนี
11: ้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศฉบับที่2/2569แจ้งระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งเป็นระดับที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายได้แก่อำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬได้แก่อำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมได้แก่อำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารได้แก่อำเภอวานใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมทั้งริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ขณะที่ระดับน้ำโขงจังหวัดหนองคายเพิ่มจากเมื่อวาน1 เมตร 17 เซนติเมตรขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อเวลา10 นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่10 เมตร 59 เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ประมาณ1 เมตร 17 เซนติเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดลำปางติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้และรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่
12: นายกุลธรรัตนเสรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดลำปางปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้แต่จากการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสมและรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกในพื้นที่ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนอาคารประกอบระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างมีความพร้อมและสามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นได้โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของตัวเขื่อนและประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำ ทางนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากพร้อมเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้บรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
7: จังหวัดพังงากำหนดจัดการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมสู่ระดับสากลกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปี
13: นางพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักทิปิจาบริกกรอมพาโทรไทยแลนด์ระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569ณเมมโมรี่เซิร์ฟวิลเลจเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดพังงาในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลสอดคล้องกับจุดเด่นและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของพื้นที่เขาหลักอีกทั้งยังส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีหรือ All Year Round Tourism สร้างทางเลือกและขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเป้าหมายใหม่ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและประชาชนในพื้นที่
14: จะมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะโดยในครั้งนี้เราก็นำกีฬาหรือกีฬาโต้คลื่นหรือสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยค่ะมาเป็นแม่เหล็กนะคะในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดพังงากีฬาโต้คลื่นเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติอยู่แล้วนะคะทั้งชาวไทยและต่างชาติก็เป็นการนำกีฬามาเป็นเชิงธุรกิจนะคะประกอบกับการจัดการแข่งขันนะคะ
13: สำหรับกิจกรรมมีการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติที่เขาหลักชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กันยายน2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เพจเขาหลักเซิร์ฟทาวฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
7: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเปิดพื้นที่โชว์ศักยภาพด้านการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ผ่านการจัดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026Moving forward together
15: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026 Moving forward together เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของผู้บริหารครูและสถานศึกษาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายตลอดจนการแสดงศักยภาพของนักเรียนนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนการขยายผลนวัตกรรมสู่สถานศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในจังหวัดสตูลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายในงานมีการเสวนาหัวข้อจากแซนด์บ็อกซ์สู่ความยั่งยืนก้าวต่อไปของการศึกษาเพื่อเด็กสตูลโดยคนสตูลจากผู้แทนผู้บริหารผู้แทนครูผู้แทนนักเรียนและผู้แทนผู้ปกครองในสถานศึกษานำร่องการบรรยายพิเศษ Moving Forward Together พลังเครือข่ายการศึกษายกระดับอนาคตเด็กสตูลโดยนายตติยพัฒน์ปิยะเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการการนำเสนอโครงงานของนักเรียนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยหัวข้อเรียนรู้ร่วมกับ AIปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันโลกจากนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6ซึ่งเป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่โดยมีผู้บริหารคณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสตูลเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสื่อของทางการอิหร่านรายงานในวันนี้โดยระบุว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีระบบเรดาร์และพื้นที่ซึ่งเป็นจุดที่กองทัพสหรัฐประจำการภายในฐานทัพอากาศเชคอิซาของบาเรนซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญในอ่าวเปอร์เซียที่ใช้เป็นที่จอดเครื่องบินลาดตระเวนรวมทั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และชิ้นส่วนโดรนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้น
0: หลังกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านที่พยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีกองทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้
16: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่คีกิสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียกำลังได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนและประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเป็นผู้ก่อการร้ายที่รัฐบาลรัสเซียไม่อาจเจรจาด้วยได้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการโจมตีของยูเครนในดินแดนของรัสเซียสร้างความเสียหายอย่างมากและการรับมืออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนถือเป็นความท้าทายที่สำคัญอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสนามรบอย่างรวดเร็วและไม่ต้องสงสัยเลยว่ายูเครนใกล้จะล่มสลายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้นำยูเครนประกาศเตือนสายการบินบริษัทประกันภัยและพลเรือนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียเนื่องจากโดรนของยูเครนจำนวนมากบินอยู่เหนือน่านฟ้ารัสเซียแต่ยูเครนไม่ได้มีเจตนาคุกคามการบินพลเรือน
0: นางริก้าเปอร์รารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด์เปิดเผยว่ารัฐบาลฟินแลนด์ตัดสินใจยกเลิกแผนสนับสนุนงบประมาณรอบใหม่ให้แก่ธุรกิจศูนย์ข้อมูลภายหลังการหารือเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี2570ท่ามกลางความกังวลว่าการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลอาจกระทบโครงข่ายไฟฟ้าและระบบค่าไฟพร้อมระบุว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นแล้วเนื่องจากฟินแลนด์ยังคงเป็นจุดหมายสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจศูนย์ข้อมูลแม้จะไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีก็ตามก่อนหน้านี้ฟินแลนด์สนับสนุนธุรกิจศูนย์ข้อมูลผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าแต่มาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่สื่อท้องถิ่นของฟินแลนด์รายงานว่ามาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูลทำให้รัฐสูญเสียรายได้ราว47 ล้านยูโรต่อปีส่วนแผนสนับสนุนใหม่ที่เคยเสนอไว้คาดว่าจะใช้งบประมาณราว30 ล้านยูโรต่อปี
16: นางเคิร์สตี้แมคนิลรัฐมนตรีว่าการกิจการแอฟริกาของอังกฤษเปิดเผยว่ารัฐบาลอังกฤษจะเพิ่มงบประมาณสนับสนุนมากกว่า50 ล้านปอนด์เพื่อช่วยควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกโดยงบประมาณดังกล่าวจะใช้เพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังสนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าป้องกันการควบคุมการติดเชื้อขยายการเข้าถึงการรักษาและสนับสนุนการฝังศพอย่างปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคทั้งนี้อังกฤษทำงานร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาองค์การอนามัยโลกสหประชาชาติและองค์กรด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของดีอาร์คองโกซึ่งขณะนี้ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
17: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมือ3ของโลกตบเอาชนะยูชิทานากะมือ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 และ22-20ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมือ30ของโลกเจ้าถิ่นด้านหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภณิดาเกตทองมือ30ของโลกเอาชนะว่องหลิงชิงมือ36ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14 และ21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนมือ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกชาวไทย2-0เกม21-14 และ21-15ขณะที่คู่ผสมพักขพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแซงเอาชนะหยางโปซวนกับบูหลิงฟางคู่มือ12ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม13-21 21-13 และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีนต่อไปศึกฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอในรอบรองชนะเลิศที่สนามสุพัชราไสยโรงเรียนเทพศิรินเฉือนเอาชนะโรงเรียนอัสสัมชัญไปได้1-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับแชมป์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ถล่มเอาชนะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมาได้5ประตูต่อ0สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่8สิงหาคมนี้เวลา 15:30 นที่สนามสุพัชราไซถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึง YouTube ทางช่อง Daily New Online ตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะมีการทำข้อตกลงย้ายทีมเกิดขึ้นหลายดีลและมีดีลที่น่าสนใจหลายรายการเริ่มที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวผู้เล่นสำคัญ2รายโดยรายแรกคือเอนโซ่เฟอร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจากเชลซีด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์และอีกรายคืออิลิมานเอ็นดีไอปีกตัวเก่งจากเอฟเวอร์ตันด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์นอกจากนี้เรือใบสีฟ้ายังปล่อยตัวแจ็คกิลลิชแนวรุกทีมชาติอังกฤษให้เอฟเวอร์ตันยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลขณะที่ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เดินหน้าเสริมทัพในช่วงของสุดท้ายโดยปิดดีลยืมตัวมิไคลโลมูดริกปีกทีมชาติยูเครนจากเชลซีเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลพร้อมคว้าตัวโตซินอดาราบิโอโยจากเชลซีมาร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันส่วนผู้เล่นที่ย้ายออกจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้แก่เควินดันโซกองหลังชาวฝรั่งเศสที่ย้ายไปร่วมทีมซันเดอร์แลนด์ด้วยสัญญายืมตัวและปาเป้มาตาซาที่ถูกปล่อยให้ยูเวนตุสยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลด้านสิงห์บรูเชลซีไม่มีการคว้าตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทีมในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะหลังจากปล่อยผู้เล่นหลายรายออกจากทีมได้แก่เอนโซ่เฟอร์นันเดสมิไคลโลมูดริกโตซินอดาราบิโอโยและมาร์กิอูส่วนเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาประกาศคว้าตัวกาเบรียลเชซุสกองหน้าชาวบราซิลวัย29ปีจากอาร์เซนอลมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญากับทีมจนถึงปี2029สำหรับดีลอื่นๆที่น่าสนใจแอสตันวิลล่าเปิดตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกทีมชาติเซเนกัลจากปารีสแซงต์แชร์แมงขณะที่ฮาวิเอลเลียตย้ายจากลิเวอร์พูลไปร่วมทีมบาเลนเซียด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเดินทางถึงเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026 ABC Men Volleyball Continental Championship ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายนนี้สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C มีโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่ม3นัดได้แก่วันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 17:00 นพบกาตาร์วันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 17:00 นพบเกาหลีใต้และวันพุธที่9กันยายนเวลา 13:30 นพบไต้หวันถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กทั้งนี้ทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้จะได้รับโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ขณะที่ทีมที่จบการแข่งขันใน3อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีมติอนุมัติเงินรางวัลจากผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ไปคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาและการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027เป็นเงินรวม 11,760,000 บาทแบ่งเป็นนักกีฬา14คนได้รับคนละ 600,000 บาทรวม 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้รับ 2,520,000 บาทนอกจากนี้ยังอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาทส่งผลให้เงินรางวัลและเงินสนับสนุนจากความสำเร็จครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 14,760,000 บาทนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี10เอกมาโนชเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท IMAX Sport จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAX ครับต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีกล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคีมิตรภาพและการมีน้ำใจนักกีฬารวมไปถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
18: ปีนี้ครับถือว่ามีจำนวน ทีมเข้าแข่งขันเยอะมากนะครับเยอะมากก็อาจจะเป็นเพราะกระแสนะครับของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยของพวกเรานะครับวอลเลย์บอลหญิงซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนคนไทยทุกคนและก็รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนและเยาวชนของเรานะครับเพื่อได้จะได้เจริญรอยตามรุ่นพี่และถึงแม้ครับการแข่งขันกีฬาอาจจะมีแพ้มีชนะแต่ว่าวอลเลย์บอลครับจะเป็นสื่อกลางในการสร้างมิตรภาพแล้วก็สร้างเกราะคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดครับ
17: สำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
21: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
23: ์วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีก็ไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลง
1: ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 นาทีต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาที
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02263 9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียด
0: และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02142-6887คณะกรรมการการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึง21กันยายน2569ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831-9336-7ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือท่านผู้ฟังคะปัจจุบันสมาร์ทโฟนอาจเป็นอีกหนึ่งสิ่งของที่ใครหลายๆคนพกติดตัวอยู่เสมอเปรียบเสมือนอวัยวะหนึ่งของร่างกายใช้สำหรับติดต่อสื่อสารการทำงานหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มอำนวยความสะดวกอย่างมากจุดนี้เองที่ทำให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสพยายามเข้าถึงระบบหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือและมักใช้กลวิธีหลอกลวงให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมเข้ามาติดตั้งก่อนแล้วล้วงข้อมูลส่วนตัวไปบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนได้แนะนำ7ข้อสังเกตก่อนที่เราจะกดติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆก็ตามลงในโทรศัพท์มือถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงหรือเป็นแอปพลิเคชันปลอมของมิจฉาชีพกันแน่ 1. ผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store ส่วนผู้ใช้งานในระบบปฏิบัติการ Android ควรดาวน์โหลดผ่าน Google Play ไม่ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่มาที่ไม่ใช่ทางการของระบบเพราะเสี่ยงเจอกับแอปพลิเคชันปลอมหรือโปรแกรมที่แฝงมัลแวร์ 2. ตรวจสอบการให้คะแนนแอปพลิเคชันหรือคำติชมจากผู้ใช้งานจริงหากมีสิ่งผิดปกติมักจะได้รับคะแนนการใช้งานน้อยหรือมีผู้แสดงความคิดเห็นถึงการใช้งานที่ไม่เหมาะสม 3. อ่านรายละเอียดคำอธิบายของแอปพลิเคชันก่อนเลือกติดตั้งสังเกตลักษณะการเขียนแนะนำความถูกต้องของการเขียนเพราะหากเป็นแอปพลิเคชันปลอมอาจจะเขียนอธิบายไม่เหมือนกับผู้ผลิตแอปพลิเคชันจริงซึ่งมีความเป็นมืออาชีพกว่าและมีช่องทางที่สามารถติดต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันได้ด้วย 4. ตรวจสอบว่าใครเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันหากลักษณะของแอปพลิเคชันมีการใช้งานที่คล้ายกันควรเลือกติดตั้งจากนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือก่อนเป็นอันดับแรก 5. ตรวจสอบเว็บไซต์หลักของนักพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นๆเพื่อหาข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องหากไม่พบเว็บไซต์อาจมองได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันปลอม 6. ตรวจดูภาพตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่ปรากฏก่อนดาวน์โหลดว่ามีความคมชัดมากน้อยเพียงใดเพราะส่วนมากแอปพลิเคชันปลอมจะมีการจำลองภาพตัวอย่างหรือคัดลอกภาพตัวอย่างจากที่อื่นอาจมีความคมชัดไม่มาก 7. ตรวจสอบสถิติการติดตั้งแอปพลิเคชันหากเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมักจะมีจำนวนผู้ติดตั้งจำนวนมากแสดงถึงความน่าเชื่อถือซึ่ง7ข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นสามารถทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่จะพยายามให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมลงในโทรศัพท์มือถือและล้วงนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในทางที่ผิดได้จบบทความประจำวันเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
4: นี่เธอ ข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นน่ะหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสา

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักพบกันที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยนะคะกับดีเจเจี๊ยบรัชนีค่ะข่าวเที่ยงจบเราก็มาพบกันที่นี่ชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยก็มาดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันนะคะ1ชั่วโมงเป็นเวลาพอดีพอดีนะคะ1ชั่วโมงนอกจากจะมีอาจารย์หมอผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ยังจะมีบทเพลงเพราะๆอย่างที่คุณผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นะคะเราเริ่มกันด้วย2เพลงเป็นงานของไมเคิลโบจันที่จบไปนะคะกับ I Love So Beautiful ไมเคิลเขาเป็นนักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกันแล้วก็ทำอัลบั้มรวมฮิตนี้ขึ้นมาที่มีเพลงนี้เข้ามาด้วยนะคะ I Love So Beautiful กับอีกเพลงหนึ่ง They Long To Be Close To You ในเวอร์ชั่นของ Richard Chamberlain ต้นฉบับเพลงนี้ก็คือในเวอร์ชันนี้แหละค่ะเวอร์ชันของเขาออกมาตั้งแต่ต้นๆ60นะคะปี1963แต่คุณผู้ฟังอาจจะคุ้นในเวอร์ชั่นของ Carpenters ที่ออกตามหลังมาก็ได้นะคะดังมากๆในเวอร์ชั่นของ Carpenters วันนี้เดี๋ยวเราก็มีวันนี้ไม่ได้เป็นหมอจะเป็นนักกายภาพบำบัดสถานีกาชาดที่11วิเศษนิยมสำนักงานบรรเทาทุกข์สภากาชาดไทยคุณธาดาพงศ์จิรภาสกุลชัยจิรภาสกุลชัยนะคะคุณธาดาพงศ์จะมาพูดคุยกับเราเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าค่ะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะฟื้นฟูอย่างไรให้กลับมาเคลื่อนไหวได้ดีเดี๋ยวสักครู่นะคะหลังจากที่ได้ฟังเพลงกันไปอีก2เพลงก็มาฟังคุณธาดาพงศ์พูดในเรื่องนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการทักทายกันนะคะไลน์ก็ยังมาตลอดสำหรับบ่ายนี้เขียวชะอุ่มมาเลยเพราะว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์แต่อยู่ในช่วงต้นเดือนนะคะพุธที่2กันยายนเราก็นอกจากจะชุ่มฉ่ำแล้วก็ยังชุ่มชื่นหัวใจด้วยกับสีเขียวๆมันออกกรีนกรีนนะคะที่ก็เข้ากับวันพุธพอดีก็ขอให้มีความสุขกันนะคะในวันพุธสุขสันต์วันพุธ Happy Wednesdaymีงานเพลงอีก2เพลงที่จะให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะเตรียมงานของ Barbra Streisand กับ Barry Gibb นะคะที่เพลงนี้แต่งโดยพี่น้อง3คนตระกูล Gibb ก็จะมีทั้ง Barry Robin และ Morris เพลง Guilty แล้วจะตามด้วย Lionel Richieนะคะก็ส่งความห่วงใยถึงเขากับเพลง You Are

0: ฟังเพลงเพราะกันไปแล้วมาเข้าสู่ช่วงแฮปปี้เฮลตี้ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณธาดาพงษ์จิรภาสกุลชัยนะคะนักกายภาพบำบัดสถานีกาชาดที่11วิเศษนิยมสำนักงานบรรเทาทุกข์สภากาชาดไทยคุณธาดาพงษ์ก็จะได้มาพูดคุยกับเราเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมจะฟื้นฟูอย่างไรให้กลับมาเคลื่อนไหวได้ดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ได
0: ้ยินค่ะดังแล้วดังแล้ว
1: ครับ
0: ขอบคุณนะคะที่มาพูดคุยให้ความรู้กันในบ่ายวันนี้เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะคะ
1: ได้ครับ
0: แล้วเราจะมีวิธีการฟื้นฟูยังไงที่จะให้เขากลับมาเคลื่อนไหวได้ดีเนี่ยก็คงต้องถามถึงสัญญาณเตือนก่อนนะคะสัญญาณเตือนของอาการเนี่ยค่ะเราจะทราบได้ไงคะ
1: ได้ครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมธาดาพงษ์จิรภาสกุลชัยนะครับเป็นนักกายภาพบำบัดประจำสถานีกาชาดที่11นะครับก่อนอื่นเราต้องมารู้จักก่อนนะครับว่าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันคืออะไรเนาะข้อเข่าเสื่อมนะครับมันก็คือภาวะที่กระดูกอ่อนนะครับตรงบริเวณผิวข้อเข่าของเรานะครับมันเกิดการสึกหรอนะครับหรือว่ามันบางลงนะครับมันเกิดจากการเสื่อมนะครับตามกาลเวลาซึ่งทุกคนก็เป็นหมดครับเพราะว่าอายุที่มากขึ้นมันก็ทำให้เกิดความเสื่อมอะไรครับแล้วก็มันจะส่งผลให้มันเกิดในเรื่องของการเจ็บหรือว่าอาการปวดตื้อๆอะไรเงี้ยครับได้แล้วก็บางทีเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้ข้อเข่าของเราเนี่ยผิดรูปได้เช่นเดียวกันนะครับอาการนะครับแล้วก็สัญญาณเตือนเลยที่มันเริ่มแรกมาเนี่ยแรกๆเลยเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการปวดตื้อๆก่อนในข้อเข่านะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราลุกขึ้นยืนหรือว่าการเดินลงบันไดเนี่ยขึ้นลงบันไดเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการปวดตื้อๆลึกๆในข้อนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเวลาที่เราเดินนานๆหรือว่ายืนนานๆเนี่ยอันนี้ก็จะมีอาการนะครับก็ต่อไปสัญญาณข้อที่2นะครับเสียงดังในข้อมันจะมีลักษณะเสียงแบบก๊อบๆแกล็บขอแผล
0: ครับก๊อบ
1: ๆแกล็บเนี่ยก๊อบแกล็บใช่ครับเป็นเสียงแบบดังในข้อเข่านะครับหรือมันจะรู้สึกแบบสักๆเป็นความรู้สึกสักๆในข้อเวลาที่เรามีการเดินอย่างเงี้ยครับใช่มันจะรู้สึกได้เลยแล้วก็อีกข้อนึงเนี่ยเป็นพอยต์สำคัญเลยในตอนเช้าเนี่ยก้าวแรกเนี่ยที่เราลุกขึ้นจากเตียงน่ะมันจะรู้สึกว่าข้อเข่าเราอ่ะตึงมากเลยพอก้าวขาลงจากเตียงเนี่ยรู้สึกตึงหรืออาจจะมีรู้สึกแบบแป๊บแป๊บเจ็บๆข้างในอะไรดีครับมันจะต้องใช้เวลาสักพักนึงเนี่ยกว่าจะที่เราจะลุกขึ้นยืนได้เนี่ยอันนี้เป็นข้อสำคัญนะครับใช
0: ่ค่ะสาเหตุก็มี3ข้อ
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้คร่าวๆค่ะอันนี้เป็นอาการ
1: ใช่ครับเป็นลักษณะของอาการ
0: สัญญาณเตือนค่ะแล้วสาเหตุล่ะคะมันเกิดจากอะไรฮะ
1: สาเหตุเนี่ยเลยจริงๆเนี่ยสาเหตุมันเกิดจาก1เลยคืออายุที่มากขึ้นอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเนาะครับก็อายุที่มากขึ้นความเสื่อมของร่างกายต่างๆเนี่ยมันก็ส่งผลให้ข้อมันฝืดน้ำที่ไปเลี้ยงเขาเรียกว่าน้ำไขข้ออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็น้อยลงมันก็ทำให้ข้อมันฝืดเวลาเคลื่อนไหวมันก็เกิดการเสียดสีอะไรครับมันก็เลยทำให้มีอาการปวดได้นะครับหรือในบางคนที่มีน้ำหนักตัวที่มากเนี่ยครับมันก็ส่งผลให้ข้อเข่าเราเนี่ยมันไปรับน้ำหนักตัวที่มากเกินไปมันก็ส่งผลให้เกิดอาการปวดหรือความเสื่อมได้ครับแล้วก็ในกลุ่มคนที่เคยมีประวัติอย่างเช่นข้อเข่าฉีกอะไรครับเอ็นข้อเข่าฉีกหรือว่าได้รับอุบัติเหตุจากไม่ว่าจะเป็นเล่นกีฬาหรือต่างๆเนี่ยแล้วมันไปส่งผลกระทบต่อข้อเข่าเนี่ยก็มีโอกาสเกิดได้ง่ายครับแล้วก็ในกลุ่มคนที่ชอบนั่งพับเพียบนั่งคุกเข่านั่งยองๆเนี่ยพวกนี้ครับก็ส่งผลได้ครับแต่โดยหลักๆเลยคือในผู้สูงอายุหรือว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นมันก็พบภาวะนี้ได้กันหมดครับ
0: มันเหมือนกับเป็นโรคที่มากับอายุด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่เลยเป็นโรคที่มากับอายุเลยก็ว่าได้ครับ
0: แต่อายุน้อยก็เป็นได้ไหมคะ
1: ใช่ครับในอายุน้อยก็เป็นได้ครับโรคนี
0: ้
1: คือในกลุ่มคนที่อย่างเช่นอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่า อย่างคนที่เล่นกีฬานี้ที่มันต้องมีการกระโดดอย่างเงี้ยครับกระโดดแบบเยอะๆอะไรเงี้ยที่มันมีการกระแทกอะไรเนี่ยครับอย่างเช่นกีฬาบาสหรือว่ากระโดดเชือกอะไรต่างๆเนี่ยโดยที่กล้ามเนื้อเขาเนี่ยยังไม่ได้แข็งแรงมากพอหรือความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเนี่ยมันยังไม่ได้ดีมากพอหรือเทรนมาเนี่ยยังไม่ได้ดีเนี่ยครับก็จะส่งผลให้เข่าเนี่ยเป็นตัวรับน้ำหนักให้มากขึ้นมันก็จะส่งผลให้เกิดภาวะเสื่อมได้นะครับแล้วก็เกิดอาการปวดได้ครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเลยคือในคนที่น้ำหนักตัวมากๆครับแบบน้ำหนักตัวเยอะมากเลยเนี่ยเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานเลยนะครับอันนี้ก็จะส่งผลให้ข้อเข่าเนี่ยรับน้ำหนักมากเกินไปครับก็จะส่งผลให้ข้อเข่านั้นเสื่อมได้เร็วครับ
0: ในส่วนของกายภาพบำบัดนี่ถือว่ามีบทบาทในการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูให้ผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมได้ยังไงคะ
1: ของสำหรับของนักกายภาพบำบัดเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีบทบาทมากนะครับในการฟื้นฟูในเรื่องของข้อเข่าเสื่อมนี่เนาะอย่างแรกเลยคือถ้าพูดถึงในเรื่องของการลดอาการปวดนะครับก็ทางกายภาพนะครับก็จะมีเครื่องมือในการลดอาการปวดมากมายนะครับเช่นเครื่องอัลตราซาวอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าอะไรครับมันก็จะช่วยในเรื่องของลดอาการปวดครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือนักกายภาพครับก็จะมีการประเมินผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเนี่ยในแต่ละบุคคลนะครับว่าเขามีภาวะทางด้านใดบ้างอย่างเช่นกล้ามเนื้อบริเวณรอบต้นขาไม่แข็งแรงหรือเปล่าหรือว่าข้อเข่าเนี่ยมันติดไหมองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าเนี่ยได้สุดหรือเปล่าอะไรนี้ครับก็จะประเมินเป็นรายบุคคลไปแล้วก็ให้การรักษาที่ตรงจุดครับอย่างเช่นถ้าข้อเข่าติดไม่สามารถเหยียดขาได้ตรงแล้วก็อาจจะแนะนำในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อให้ขาตรงขึ้นหรือว่าใช้การวิธีการเทคนิคการจัดดัดดึงอะไรเนี่ยครับเพื่อให้ข้อเข่ากลับมาในสภาพที่ปกติมากที่สุดนะครับแต่ว่าในบางรายที่ข้อเข่าผิดรูปมากๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะต้องพบคุณหมอทางด้านระบบกระดูกอะไรเนี่ยครับเพื่อประเมินว่าต้องทำยังไงต่อนี่ครับกายภาพก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ในบางรายบุคคลครับซึ่งพวกเหล่านี้เนี่ยจะต้องมาให้นักกายภาพบำบัดหรือว่าให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนประเมินครับ
0: ค่ะเห็นบางคนก็ใช้วิธีรับประทานยานะคะใช่ไหมคะรับประทานยาหรือฉีดยาเนี่ย
1: ครับคือในเรื่องของตัวการทานยาลดปวดเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุนะครับคือเนื่องจากโรคนี้มันเป็นโรคของความเสื่อมของร่างกายเนาะยังไงมันก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆทุกวันตามวันและเวลาครับยิ่งอายุมากขึ้นมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆครับการทานยามันก็แค่ไประงับอาการปวดชั่วคราวครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ยามันหมดฤทธิ์มันก็กลับมามีอาการปวดได้ครับ
0: ย้อนกลับมาที่เรื่องการทำกายภาพบำบัดนี่ค่ะ
1: ครับ
0: การทำกายภาพบำบัดนี้จะช่วยลดอาการปวดจะช่วยชะลอความเสื่อมหรือว่าช่วยลดโอกาสในการผ่าตัดได้ไหมคะ
1: ถ้าในเรื่องของช่วยลดโอกาสก็ช่วยได้ครับเนื่องจากถ้าสมมติว่าอีกเรื่องนึงเนาะก็คือในของกายภาพเนี่ยนักกายภาพเมื่อประเมินแล้วเขาก็จะส่วนใหญ่แล้วก็จะให้ในเรื่องของท่าบริหารร่างกายเป็นท่าบริหารเข่านะครับเพื่อทำให้กล้ามเนื้อบริเวณรอบเข่าครับอย่างเช่นกล้ามเนื้อต้นขาหรืออะไรเนี่ยครับมันแข็งแรงมากขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้นนะครับมันก็จะช่วยพยุงในส่วนของเข่าที่มันเสื่อมไปตามวัยเนี่ยครับมันก็จะช่วยลดในเรื่องของอาการปวดหรือว่าช่วยทำให้การเดินหรือว่าการนั่งอะไรขอแผลการเดินหรือว่าการยืนอะไรต่างๆเนี่ยดีมากขึ้นเนี่ยครับสามารถเดินได้นานขึ้นยืนได้นานขึ้นอะไรเนี่ยครับแล้วก็ถ้ามันไม่ได้ปวดเยอะจนทนไม่ไหวก็ลดโอกาสที่จะต้องไปผ่าตัดเนี่ยครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีอาการปวดมากทนไม่ไหวอะไรนี่ครับกายภาพแล้วไม่ได้ผลแล้วอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอทางด้านกระดูกเนี่ยครับเพื่อประเมินการรักษาต่อไปครับ
0: แล้วในส่วนของนักกายภาพบำบัดล่ะคะจะประเมินหรือว่าออกแบบโปรแกรมฟื้นฟูให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละรายยังไงคะ
1: ครับอย่างแรกเลยก็ต้องมาให้นักกายภาพบำบัดตรวจประเมินก่อนเนาะอย่างแรกเลยก็ เราก็จะดูในเรื่องของการเดินดูเรื่องของการเดินว่าตอนที่เดินเนี่ยมีอาการยังไงเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูในเรื่องของตรงดูในเรื่องของลักษณะเข่าอะครับว่าเข่ามันมีความโก่งไหมหรือว่าเข่าผิดรูปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังดูในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันแข็งแรงไหมก็จะมีเทคนิคการตรวจอยู่ครับก็จะมีเกรดกำลังกล้ามเนื้อให้ว่ากล้ามเนื้อหลังจากตรวจออกมาแล้วกล้ามเนื้อกำลังกล้ามเนื้อเนี่ยปกติดีไหมแล้วก็องศาของการเคลื่อนไหวของเข่าเนี่ยได้สุดองศาการเคลื่อนไหวไหมครับแล้วก็จะได้วางแผนประเมินออกมาอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเข่าติดโอเคเราก็จะมีการรักษาแบบนึงถ้ากำลังกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนี้เราก็จะมีการรักษาแบบนึงนะครับหรือว่าถ้ามีอาการปวดร่วมด้วยแล้วก็มีเครื่องมือทางกายภาพบำบัดเช่นอัลตราซาวด์หรือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับ
0: ใช่ก็คงจะต้องมีท่าบริหารใช่ไหมคะหรือว่าเกี่ยวกับการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ที่อยู่ในภาวะข้อเข่าเสื่อมนี
1: ้ใช่ครับ
0: พิจารณายังไงอะคะหรือมีท่าอะไรยังไง
1: ท่าใช่ไหมครับอยากได้ท่าไปบริหารใช่ไหมได้นั้นเดี๋ยวผมจะให้แนะนำไปท่าหนึ่งแล้วกันเนาะเป็นท่าที่โดยส่วนใหญ่เลยก็คือสามารถทำท่านี้ได้หมดเพราะว่ามันเป็นท่าพื้นฐานนะในการบริหารเข่านะครับเดี๋ยวลองทำดูนะครับลองเหยียดเข่าอยู่ในท่านั่งนะครับเหยียดเข่าสักข้างหนึ่งก็ได้เอาข้างซ้ายก่อนเหยียดเข่าตรงนะครับ
0: เหยียดเข่าตรง
1: ใช่จากนั้นกระดกข้อเท้าขึ้นครับ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นค่ะ
1: ครับค้างไว้10วินาทีครับ
0: กระดกเราค้างไว้ด้วย
1: ใช่ครับนับออกเสียง10วินาทีสมมุติเราครับนับเรียบร้อยอ่ะ1 2 3จนถึง10ละโอเคจากนั้นเอาขาลงได้แบ่งช่วงทําก็ได้นะครับให้ทําเป็นเช้า10ครั้งเที่ยง10ครั้งเย็น10ครั้งอย่างนี้ก็ได้แต่ในบางคนที่ทําบ่อยๆครับเขาจะรู้สึกว่าโอเค30ครั้งมันน้อยเกินไปมันยังได้กว่านี้อีกก็สามารถเพิ่มจำนวนครั้งเข้าไปได้เป็นอาจจะวันละ50ครั้งหรือวันละ60ครั้งก็ได้ครับ
0: ค่ะทำสองข้างใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับสามารถทำได้ทั้งสองข้างเลยครับ
0: ทีละข้างหรือว่าพร้อมกันสองข้างคะ
1: ทำทีละข้าง
0: ทำทีละข้าง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็คิดว่าคงจะมีบางคนที่อาจจะอยู่ในภาวะนี้ก็ลองดูนะคะลองทำดูไม่ยากอะไรเลยทำง่ายๆทีนี้อันนี้เป็นท่าบริหารหรือว่าท่าออกกำลังกายง่ายๆนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ที่นักกายภาพบำบัดได้แนะนำนะคะทีนี้ควรจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือว่าท่าอะไรคะท่าทางใดเพื่อไม่ให้อาการปวดและภาวะข้อเข่าเสื่อมรุนแรงมากขึ้นนะคะ
1: ครับดีเลยคำถามข้อนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าอยากจะแนะนำคำถามนี้มากก็คือท่าที่ควรเลี่ยงได้ก็คือควรนะครับหรือว่างดไปเลยนี่ก็ดีนะครับท่านั่งยองๆท่านั่งคุกเข่าพับเพียบโอเคพอได้อยู่แต่ถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงจริงๆก็ควรเลี่ยงครับควรนั่งเป็นเก้าอี้ธรรมดาเนาะนั่งขัดสมาธิอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็โอเคพออนุโลมใช้คำว่าพออนุโลมนะครับนะแล้วก็พวกเก้าอี้ที่มันมีลักษณะแบบเตี้ยๆครับหรือว่าต่ำจนเกินไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีครับใช่ควรจะนั่งเป็นเก้าอี้ที่ในลักษณะปกติครับขาวางติดพื้นได้ตามในสภาวะปกติครับแล้วก็อาจจะมีคำถามของผู้สูงอายุว่าเอาแล้วเวลาไปวัดล่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่เจอบ่อยๆเลยนะครับก็ผมก็คงแนะนำว่านั่งเป็นเก้าอี้ครับใช่เพราะว่าถ้านั่งเป็นคุกเข่าหรือยองๆอะไรเนี้ยมันส่งผลต่อตัวเข่าเยอะแล้วเวลาลุกขึ้นเนี่ยจะลุกขึ้นยากมากครับ
0: ใช่เรียกได้ก็เรียกนะคะนั่งพับเพียบ
1: เลี่ยงได้เลี่ยงครับ
0: บางคนก็ ขัดสมาธิก็ไม่ได้นะคะ
1: ใช่
0: ถ้านั้นเพราะว่าก็จะเกิดอาการปวดอ่ะปวดบริเวณเข่าหรือว่าถ้าเผื่อจำเป็นต้องนั่งนี่เราพยายามสลับข้างได้ไหมสลับข้างไปมาอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็พอได้ครับเรียกว่าใช้คำว่าพอได้ดีกว่าเพราะว่าเข้าใจอยู่ในบางบริบทเนาะจะบอกว่าไม่ทำเลยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะในบางบริบทของผู้สูงอายุเวลาที่ไปวัดก็มีบ้างที่เขาจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเลี่ยงได้ผมก็จะแนะนำว่าเลี่ยงดีกว่าให้นั่งเป็นเก้าอี้ธรรมดาดีกว่าครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีให้นะคะเก้าอี้คือเขาเข้าใจผู้สูงอายุอ่ะเพราะนั้นเขาก็จะมีเก้าอี้อยู่ด้านหลังๆอ่ะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: เตรียมไว้ให้ที่ถามจากผู้สูงอายุของผมก็ที่ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ทุกคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีเก้าอี้จัดให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะนั่งเป็นเก้าอี้แทนอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะก็น่าจะพอช่วยได้จะสบายกว่าเยอะเลยกับการนั่งพับเพียบนะคะทีนี้ย้อนกลับมาที่เรื่องการออกกำลังกายค่ะถ้าออกกำลังกายแล้วมีอาการปวดควรหยุดทันทีไหมคะหรือว่าทำต่อไปได
1: ้ก็ถ้าสมมุติว่าทำแล้วสมมุติว่ามีอาการแบบปวดลึกๆปวดจี๊ดๆในข้อแบบปวดแป๊บๆขึ้นมาอะไรเนี่ย อันนี้ก็ควรหยุดก่อนเพราะว่าไม่แน่มันอาจจะเกิดการอักเสบหรืออะไรเนี่ยครับอันนี้ก็ควรหยุดก่อนแล้วก็ไปปรึกษานักกายภาพบำบัดหรือปรึกษาคุณหมอก่อนในนี้ได้ครับเผื่อบางทีมันอาจจะมีภาวะอักเสบหรืออาจจะเกิดอะไรขึ้นอะไรครับอันแต่นี้ก็คือต้องไปประเมินให้คุณหมอหรือว่านักกายภาพบำบัดประเมินครับแต่ถ้าในกรณีที่ทำแล้วแค่รู้สึกอะตรงหลังขารู้สึกตึงๆเฉยๆหรือว่าอาจจะรู้สึกแค่เมื่อยล้าตรงขาหรือตรงต้นขาเฉยๆเนี่ยอันนี้ก็คือปกติของการออกกำลังกายครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกกำลังกายอย่างเช่นในตัวเราที่อย่างผมอายุ29เนาะเดินเฉยๆเนี่ยครับมันก็มีอาการปวดล้าได้ครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของกล้ามเนื้อที่เวลาที่ออกกำลังกายนะครับมันก็จะมันหดตัวซ้ำไปซ้ำมาเนาะมันก็จะเกิดภาวะล้าได้อย่างเงี้ยครับเป็นอาการปกติครับแต่ถ้ามันมีอาการปวดเจ็บแปลบหรือว่าแสบหรือว่าปวดลึกๆในข้ออย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ควรหยุดก่อนครับ
0: อยากจะขอคำแนะนำในการดูแลข้อเข่าในชีวิตประจำวันสักนิดหนึ่งค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยได้เคลื่อนไหวได้ดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ได้อย่างแรกเลยที่ผมสอนไปเมื่อกี้ท่าบริหารกล้ามเนื้อเนี่ยสำคัญต้องทำทุกวันย้ำว่าต้องทำทุกวันนะครับนะแต่ว่าก็กลับไปที่ข้อเดิมเนาะคือถ้ามันมีอาการผิดปกติยังไงก็ทำตามคำแนะนำที่ผมบอกไปเนาะแต่ถ้าตึงๆเฉยๆล้าๆเฉยก็ต่อได้แต่ถ้าเจ็บแป๊บหรือว่ามีอาการที่มันรู้สึกว่ามันไม่พึงประสงค์ก็สามารถไปปรึกษานักกายภาพหรือคุณหมอก่อนได้นะครับแล้วก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเช่นที่ผมบอกไปก็คือหลีกเลี่ยงเนาะการนั่งยองๆนั่งคุกเข่าอะไรพวกนี้ครับนั่งพับเพียบขัดสมาธิอะไรพวกนี้หลีกเลี่ยงได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับให้นั่งเป็นเก้าอี้ธรรมดาครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องของน้ำหนักตัวน้ำหนักตัวที่มากมันก็ส่งผลทำให้เข่าเราเนี่ยมันรับแรงน้ำหนักตัวครับมันไปตกลงที่ข้อเข่าครับมันก็ยิ่งทำให้เกิดอาการปวดถ้าน้ำหนักลดลงเลยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ไปหาที่มีอาการในผู้ป่วยที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยครับแล้วก็น้ำหนักตัวที่มากเวลาที่ไปหาคุณหมอกระดูกหรือไปหานักกายภาพเนี่ยเขาก็จะแนะนำในเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยเนี่ยครับว่าควรจะควบคุมอาหารลดน้ำหนักด้วยมันก็จะส่งผลให้ข้อเข่าเนี่ยปวดน้อยลงครับลดแรงที่ไปกระทำต่อข้อเข่าครับผม
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณธาดาพงศ์จิรภาสสกุลชัยนักกายภาพบำบัดสถานีกาชาติที่11วิเศษนิยมสำนักงานบรรเทาทุกข์สภากาชาติไทยที่มาพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมเราก็ฟังแล้วสามารถที่จะนำไปปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูให้กลับมาเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนเดิมใช่ไหม
1: ค
0: ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เมื่อสักครู่ได้ทราบ เกี่ยวกับการดูแลข้อเข่าในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะให้ได้เคลื่อนไหวได้ดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบพระคุณมากมากค่ะ
1: ได้ครับครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม

ซิงเกิลจากอัลบั้มเดียวชุดแรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับแวนมอริสัน Brown Eyed Girl นะคะอดีตนั้นเขาเป็นนักร้องนำวง Them ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้น You Mean Everything to Me งานของ Neil Sedaka กับ Please Love Me Forever ไพเราะมาก Tommy Edwards นะคะก็เลือกที่จะนำมาฝากกันขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงมาด้วยนะคะหลายท่านเลือกเพลงมาแล้ววันนี้ก็จะมีเดี๋ยวจะมี BG อีก1เพลงนะคะ BG เมื่อสักครู่ได้ฟังไปแล้วกับ Guilty ที่เป็นงานคู่นะคะ Barbara Streisand กับ Barry Gibb ที่ร้องคู่กันก็คิดว่าคุณผู้ฟังคงชอบนะคะลายดูลายไปด้วยโอ้โหดอกไม้สวยงามสวยงามมากเอื้องสายเอื้องสายขอบคุณที่ส่งสิ่งต่างๆนะคะความรู้สึกดีๆที่ส่งมาทางไลน์935AD มาเป็นเพื่อนกันได้นะคะใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนกันพิมพ์เลข9เลข3เลข5ตามด้วย AD แค่นี้ก็จะได้เป็นเพื่อนกันวันนี้แดดมาไหมแดดมานะมาตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่เช้าขอบคุณที่ทักทายกันนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆ Hello Wednesday มากับใบไม้สีเขียวนะคะขอบคุณที่เข้ามารายงานตัวตั้งแต่ก่อนเริ่มรายการนะคะขอบคุณที่ได้ส่งน้ำในรูปแบบต่างๆน้ำดื่มในรูปแบบต่างๆมาให้ทำให้ดีเจรู้สึกสดชื่นนะคะก็สดชื่นดีเมื่อเช้าแดดแรงตอนนี้เริ่มหุบก็ใกล้จะได้เวลาค่ะเวลานี้แดดหุบใช่ไหมแล้วเดี๋ยวสักพักก็จะมืดเหมือนเมื่อวานนี้โอ้โหนะแบบมาแบบหน้าต่างประตูบ้านกระเจิดกระเจิงเลยเมื่อวานนี้นะคะก็ต้องเตรียมตัวตั้งรับละค่ะช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนด้วยนะคะแต่ว่ามาหนักทุกวันเลยมาหนักทุกวันแต่มาแป๊บเดียวดีที่ว่ามาแวบเดียว

เฉลิมฉลองกันหน่อยนะคะกับ September งานของ Earth Wind and Fire ตามที่คุณผู้ฟังรีเควสต์มาตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้มาฟังด้วยกันค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจน
7: นายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้สั่งการชะลอและระงับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่แล้วพร้อมประสานการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและกรมธุรกิจพลังงานให้หยุดการอนุมัติ

0: อนุญาตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อทบทวนข้อกำหนดทางผังเมืองและเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เนื่องจากในอดีต Data Center ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่คลังสินค้าซึ่งไม่มีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตามคำนิยามใหม่ที่รัฐบาลกำหนดสำหรับ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มที่อาคารลักษณะนี้เป็นการให้บริการจัดเก็บข้อมูลภายในของแต่ละองค์กรหรือบริษัทแต่ในปัจจุบันความต้องการใช้ data center ขนาดใหญ่มีเพิ่มขึ้นซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการที่ได้รับใบอนุญาตและดำเนินการไปแล้วจำนวน3แห่งตั้งแต่ปี2565ถึง2566ส่วนอีก3แห่งที่อยู่ระหว่างขออนุญาตซึ่งได้สั่งการให้หยุดเพื่อทบทวนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยอนันต์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9หากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งคดีประธานกสทช.เนื่องจากไม่เดินทางมาศาลศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งในคดีที่นายแพทย์สรณ์บุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางกรณีไม่รับคำฟ้องที่ฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอเพิกถอนคำวินิจฉัยที่ 1/2569 ซึ่งระบุว่านายแพทย์สรณ์มีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยการงดอ่านคำสั่งในวันนี้เนื่องจากนายแพทย์สรณ์ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีไม่เดินทางมาศาลและไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับฟังคำสั่งแทนขณะที่ฝ่ายคณะกรรมการสรรหากสทช.มีผู้แทนมารับฟังจากนี้ศาลจะดำเนินการแจ้งคำสั่งให้นายแพทย์สรณ์รับทราบแต่ขณะเดียวกันนายแพทย์สรณ์ได้ยื่นคำร้องขอให้งดเผยแพร่คำสั่งหรือคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับคดีต่อสาธารณะด้วยที่ปรึกษาผู้นำรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียสหรัฐและจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่ประเทศจีนในเดือนพฤศจิกายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าประธานาธิบดีปูตินประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่นครเซินเจิ้นของจีนในวันที่ 18-19 พฤศจิกายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีปูตินหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเกี่ยวกับการประชุมไตรภาคีร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะมีขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกด้านนางแคโรไลน์ลีวิสโฆษกประจำทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าในตอนนี้สหรัฐยังไม่มีประกาศใดๆเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์หนึ่งคนลดน้อยร้อยคนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอสักไครอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย อำเภอน้ำโสมอำเภอบ้านผืออำเภอกุมภาวะปีอำเภอศรีธาตุอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอท่าลี่อำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอปากชมอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นอำเภอกุดบากอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครอำเภอคำม่วงอำเภอสหัสขันธ์อำเภอนามนอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอว่านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปกคลุมจังหวัดร้อยเอ็ดเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอศิลาราชอำเภอราศีสไลอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบอำเภอลำดวนอำเภอเสนารงจังหวัดสุรินทร์อำเภอคอนบุรีอำเภอแสงสางอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาอำเภอนางรองอำเภอประคำอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอสีเกาอำเภอบะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตอำเภอป่าบอนอำเภอปากพยูนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลาเกือบทางจังหวัดปกคลุมอำเภอกาบังอำเภอยะหาอำเภอบันนังสตาอำเภอรามันจังหวัดยะลาส่วนที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกจากทางจังหวัดและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอคูระบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอท่าช้างอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราดิคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:18 นาทีค่ะดีเจอึ๋งและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายนะคะส่วนช่วงเช้าท็อปเซเลคชั่นเช้าๆนี่ 8:00 นถึงเที่ยงดีเจพี่เทวีแย้มสวนค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายก็เริ่มกันตรงนี้บ่าย 2:00 กว่าๆนิดๆถึง 4:00 เย็นชั่วโมงแรกเราก็เป็นชั่วโมงพิเศษนะคะอีเซียวฟังเพลงต่อเนื่องและออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 MHz และลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ๋งมะทุรสโอสถานนท์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังบ่ายวันพุธกลางสัปดาห์วันพุธมาไวมากนะคะแต่ว่ายังอยู่ช่วงต้นเดือนวันนี้วันพุธที่2กันยายนสุขสันต์วันพุธทุกท่านนะคะอากาศเป็นยังไงบ้างคะครึ้มไปหมดเลยแล้วบางที่นี่เกินครึ้มนะคะเป็นเมฆเทาแล้วก็ดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะยังไงแต่ช่วงนี้มีฝนทุกวันแน่นอนนะคะวันนี้เริ่มต้นกันด้วย2เพลงไพเราะแห่งความคิดถึงเพลงแรกนี่จริงๆตอนแรกจะเล่นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเตรียมเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเวลาหมดซะก่อนไม่ได้เล่นวันนี้ก็เลยนำมาเป็นเพลงแรกให้ได้ฟังกันไม่ได้ฟังนานมากค่ะ Perfect Symphony เสียงร้องของเอ็ดชีรานและอังเดรียโบเชลลี่นะคะหลายท่านชอบเพลงนี้มากๆค่ะดีเจอึ๋งก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันวันนี้ฟังด้วยกันแล้วก็ต่อด้วยเพลงจากซาวด์แทร็กหนังเรื่องนี้หนังดังในยุค 80s ขออภัย 90s นะคะที่คู่ที่เขาเล่นด้วยกันในเรื่องนี้เป็นคู่ขวัญจริงๆทอมแฮงค์สมัยยังหนุ่มและหล่อแล้วก็เมกไรอันนะคะสาวสวยที่บุคลิกไม่ได้เป็นสาวหวานเป็นสาวที่ค่อนข้างจะลุยๆหน่อยแต่เธอเล่นหนังคู่กับทอมแฮงค์และเข้ากันได้ดีภาพยนตร์เรื่อง You've Got Mail ความรักในโลกออนไลน์ของเจ้าของร้านหนังสือ2คนร้าน2ร้านร้านของพระเอกนั้นเป็นร้านใหญ่โตมีสาขาทั่วอเมริกานะคะ Fox Books ค่ะเขาชื่อโจ Fox นะคะพระเอกส่วนร้านของนางเอกนั้นนางเอกชื่อแคทลีนเคลลี่เมกไรอันเล่นเป็นแคทลีนเคลลี่ร้านเล็กๆอยู่หัวมุมนะคะ The Shop Around the Corner เน้นขายหนังสือสำหรับเด็กอ่านกันนะคะโอ้โหร้านใหญ่ยักษ์มีสาขาทั่วไปเลยกับร้านเล็กแค่นั้นอันจะสู้กันได้ยังไงมันก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายคุณผู้ฟังดูกันแล้วใช่ไหมคะนางเอกก็ต้องปิดร้านกันไปตามระเบียบค่ะระเบียบของโลกนี้ก็เป็นแบบนั้นรายเล็กมักจะสู้รายใหญ่ไม่ได้แต่ถึงนางเอกต้องปิดร้านไปแต่ความรักของทั้งคู่ในโลกออนไลน์นั้นแบ่งบานสุดท้ายได้เจอตัวจริงกันจริงๆโดยที่มีฝ่ายหนึ่งรู้แล้วล่ะว่าคนเนี้ยคือคนนี้ในโลกออนไลน์อีกฝ่ายไม่รู้เลยนะคะเป็นหนังน่ารักสนุกดูแล้วดูจบฟีลกู๊ดเพลงก็เพราะด้วยแล้วก็เดินเรื่องนี้มีเพลงประกอบไปเรื่อยๆในหนังเนี่ยนะคะเพลงก็เข้ากันกับฉากซีนของหนังมากๆต้องยกนิ้วให้ผู้สร้างหนังเรื่องนี้ใครๆก็รัก You've Got Mail วันนี้ก็ฟังใครๆก็รักเพลงนี้ Anyone at all นะคะที่เขาบอกว่า You could be anyone at all คนในโลกมีตั้งเยอะเป็นไม่รู้ว่ากี่ล้านคนก็ I am so glad it was you ก็คือดีใจที่คนเป็นล้านล้านก็จริงแต่ว่าคนที่ฉันเจอและรักนั้นก็คือเธอนี่เอง Anyone at all จาก Carol King และภาพยนตร์เรื่อง You've Got Mail นะคะฟังเพลงกันต่อค่ะเพลงนี้จากหนังเหมือนกันเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังขอไว้ภาพยนตร์เจมส์บอนด์นะคะเจมส์บอนด์ตอนที่ชื่อ Octopussy ปี1983เพลงนี้แต่งโดยจอห์นแบร์รี่และทิมไรส์นะคะริต้าโคลิชเป็นคนร้องค่ะ

เพลงนี้นะคะ Lovely Day เพลงชื่อดีฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เป็น Lovely Day ขึ้นมาทันทีไม่ว่าอากาศบนท้องฟ้าจะแบบว่ามึนยังไงก็แล้วแต่นะคะหรือว่ามัวมากถ้าเราใจเราคิดว่าวันนี้เป็น Lovely Day เขาก็เป็น Lovely Day สำหรับเราแน่นอนและถ้าเราคิดแบบนั้นทุกวันทุกวันก็เป็น Lovely Day Bill Withers นะคะเพลงที่ช่วงท้ายนี่โอ้โหลากเสียงร้องยาวมากๆคือน้อยเพลงนะคะที่ว่าจะลากเสียงร้องยาวขนาดนี้แต่ว่าเขาโชว์เต็มที่เลยนะคะเสียงร้องที่ยาวช่วงท้ายเพลงในเพลง Lovely Day และ Smokey Robinson คุณผู้ฟังถามถึงเมื่อวานดีเจอึ่งก็อยากเล่นเพลงนี้เหมือนกันเมื่อวานก็เวลาหมดซะก่อนนะคะเพลงดีของ Smokey Robinson ที่ฟังแล้วอารมณ์ดีเพราะว่าเขาอยู่กับเธอเขาก็อารมณ์ดี Being With You จาก Smokey Robinson และ Rita Coolidge นะคะเพลงจากภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอนที่ชื่อ Octopussy ตอน Octopussy นี่โรเจอร์มัวร์ยังเป็นเจมส์บอนด์อยู่นะคะกับเพลงดังเพลงหนึ่งเลยเพลงนี้ในชุดของเจมส์บอนด์ All Time High ก็ได้ฟังกันไปเรียบร้อยค่ะฝากข่าวกันมาจากคุณพิญโยรุ่งสมัยนะคะใครที่ยังคิดถึงคอนเสิร์ตถนนดนตรีไลฟ์นะคะที่เป็น3พี่น้องบนเวทีเดียวกันใช่เลยขอให้เหมือนเดิมและรักปอนๆ3พี่น้องที่ว่าก็คือไทยธนาวุฒิอินบูโดกันและกบไมโครนะคะทุกครั้งที่มีรายการถนนดนตรีก็จะมีการบันทึกภาพไว้ด้วยแล้วก็นำมาออกในรายการถนนดนตรีไลฟ์นะคะช่อง NBT2HD คุณพิญโยฝากข่าวมาใครสนใจอยากจะดูคอนเสิร์ตถนนดนตรีไลฟ์นะคะที่มี3พี่น้องบนเวทีเดียวกันติดตามชมได้จะออกอากาศวันเสาร์ที่5กันยายนนี้นะคะ4ทุ่มถึง5ทุ่มนะคะสนใจตามดูกันได้โทรทัศน์ช่อง11นะคะ NBT2HDนะคะหรือว่าคนที่ยังไม่เคยดูเลยอยากดูก็ตามดูกันวันเสาร์นี้นะคะ5กันยายน4ทุ่มถึง5ทุ่มถนนดนตรีไลฟ์ค่ะฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาหวานๆเลยจากอัลบั้มชุดแรกของนักร้องคนนี้หน้าตาสะสวยนะคะร้องเพลงดีด้วยค่ะ Mandy Burnett นะคะ A Simple I Love You ค่ะ

2เพลงจากผู้หญิงที่ร้องเพลงเก่งกันทั้ง2คนแมนดี้เบอร์เน็ตนะคะ A Simple I Love You จากอัลบั้มแรกเพลงนี้คุณผู้ฟังอยากฟัง Gloria Estefan Anything For You เพลงดังของเธอกับวง Miami Sound Machine แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของ Gloria Estefan ขอบคุณคุณผู้ฟังที่บอกมาแล้วก็ยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของ Barry Gibb นะคะจาก Bee Gees อีกด้วยแบร์รี่กิฟนี่เกิดปี1946นะคะปีเดียวกับดอลลี่พาร์ตันดอลลี่พาร์ตันเพิ่งจากไปโชคดีที่แบร์รี่กิฟยังอยู่เป็นโชคดีของแฟนๆเพลงจริงๆนะคะเขาก็ครบ80ปีเมื่อวานนี้นะคะเลขดีซะด้วยหมุดหมายนี้นะคะขอให้ไปอีกยาวไกลก็แล้วกันเกิดวันที่1กันยายนปี1946สำหรับแบร์รี่กิฟเมื่อวานนี้ครบ80ปีส่วนกลอเรียเอสเตฟานก็เกิด1กันยายนปี1957เมื่อวานนี้เธอครบ69ปีกลอเรียเอสเตฟานเป็นนักร้องนักแต่งเพลงนักแสดงเป็นนักธุรกิจหญิงด้วยนะคะชาวคิวเบนอเมริกันแล้วก็เริ่มแรกของเธอยุคเอตีสนี่เธอทำวงชื่อ Miami Latin Boys ซึ่งตอนหลังวงนั้นชื่อ Miami Sound Machine สร้างชื่อเสียงมากมายทั้งเพลงเร็วเพลงช้าดังทั้งนั้นเพลงเร็วนี่ก็ต้องเพลงชื่อของกานานๆเราจะฟังกันสักครั้งหนึ่งนะคะของกาวันนี้ถ้าไม่ลืมอาจจะได้ฟังหรือเพลง1 2 3ก็ดังรวมทั้งถ้าเป็นเพลงช้านี่เยอะมากนะคะAnything For You ที่คุณผู้ฟังฟังจบไปเมื่อสักครู่นี้หนึ่งในเพลงช้าที่ประสบความสำเร็จมากๆของกลอเรียเอสเตฟานก็อวยพรให้ทั้งสองท่านอายุมั่นขวัญยืนนะคะอยู่เป็นมิ่งขวัญแฟนๆอย่างพวกเราไปนานๆแบร์รี่กิฟบ้างนะคะกับ Bee Gees Love So Right ค่ะ

The Rolling Stones นะคะ Waiting on a Friend เท่ตรงมีช่วงท้ายเพลงนี้เครื่องเป่าเน้นเต็มที่นะคะเสียงร้องก็แบบไปเรื่อยๆร้องไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเน้นเสียงเค้นเสียงมากนะคะเหมือนเวลาเรารอเพื่อนสักคนก็สบายๆเพื่อนยังไม่มาก็ไม่ว่าอะไรมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็แค่นั้นเองเป็นเพลงที่คิดว่าทำขึ้นมาเนี่ยอารมณ์แบบสบายๆในการฟัง Waiting on a Friend จาก The Rolling Stones Bee Gees นะคะโดยเสียงร้องของ Barry Gibb ซึ่งเป็น Birthday Kid เมื่อวานนี้อายุครบ80ปีนะคะอายุค่อนข้างเยอะอยู่ก็อยากให้เขาอยู่เป็นขวัญและกำลังใจแฟนๆเพลงแฟน Bee Gees นานๆส่วน Gloria Estefan เมื่อวานนี้วันครบรอบวันเกิดแต่ว่ายังไม่ถึง80นะคะอายุ69ปีเมื่อวานนี้ก็ขอให้นักร้องที่ยังอยู่ทั้งสองท่านแล้วเมื่อวานมีวันคล้ายวันเกิดนั้นอยู่กันนานๆยาวๆกันต่อไปแบบเราจะได้ถึงแม้เขาไม่ได้ทำเพลงใหม่เราก็จะได้ยังฟังเพลงของเขาและเธอได้นะคะโดยที่คิดว่าอ๋อคนร้องก็คนทำเพลงก็ยังอยู่ประมาณนั้นเลยนะคะมาฟังเพลงกันต่อค่ะคงจะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้จาก Talking Heads ที่คุณผู้ฟังถามมา Talking Heads ก็เป็นวงดนตรีวงหนึ่งที่ทำเพลงได้ไม่เหมือนวงอื่นนะคะแถมการแสดงของวง Talking Heads สมัยยุค 80s หรือมาเป็นศิลปินเดียวแล้วเนี่ยก็จะมีการแสดงที่มีแนวคิดไม่เหมือนศิลปินคนอื่นเหมือนกันฟังเพลงนี้นะคะ Road to Nowhereทิ้งท้ายชั่วโมงนี้จาก Talking Heads แล้วเดี๋ยวเราพักสักครู่ฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงกันดีเจอึ่งกลับมาทาง 93.5 MHz ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสคบเร่งช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกป้ายยาซื้อครีมแพงที่เชียงใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สคบเร่งช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกป้ายยาซื้อครีมแพงที่เชียงใหม่เจรจาไกล่เกลี่ยจนจบเรื่องได้เงินคืนเต็มจำนวน 85,800 บาทภายในวันเดียว
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบได้เป็นกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
8: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วม

0: จ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับแนวทางความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดกั้นเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยสัญลักษณ์ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปานครหลวงชะลอการจ่ายน้ำแก่ Data Center แห่งใหม่ป้องกันผลกระทบต่อประชาชน
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าแม้การลงทุน Data Center จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศแต่เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความต้องการใช้ทรัพยากรน้ำในระบบระบายความร้อนสูงซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นลำดับแรกจึงสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมทั้งนี้กปน. อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางปฏิบัติและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนโดยยืนยันว่าสถานการณ์น้ำประปาสำหรับประชาชนในปัจจุบันยังคงมีเพียงพอปลอดภัยและบริการได้ตามปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะโอเคได้ยินเสียงผมนะสวัสดีครับมาพบกับรายการคู่ไทม์นะครับวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569นะครับพอดีเมื่อกี้กำลังคุยโทรศัพท์เรื่องเกี่ยวกับData Center นะครับซึ่งก็หลายคนก็ถ้าตามข่าวนี้ก็จะเห็นว่ามันมีการมาตั้ง Data Center อยู่ในเมืองไทยเนี่ยตัวเลขล่าสุดเห็นบอกว่าประมาณ65แห่งนะครับไอ้คนจะงง Data Center คืออะไร Data Center ก็คือเป็นศูนย์ข้อมูลนะครับเพื่อใช้สำหรับในงาน IT ทั้งหลายเนี่ยนะครับผมถามว่าแล้วไม่ดีเหรอมาตั้งอยู่ในเมืองไทยก็เขาบอกว่ามันไม่ได้จ้างงานนะครับมันมาตั้งก็จริงแต่มันไม่ได้จ้างคือมันไม่ได้มีการจ้างงานในประเทศไทยนะครับผมคือมันมาอาศัยไฟฟ้าอาศัยน้ำอาศัยพลังงานในประเทศไทยนะครับผมแล้วมันการจ้างงานน้อยมากนะครับและที่สำคัญมันสร้างมลภาวะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัว data center เนี่ยนะครับก็คือมันจะเป็นที่สำหรับใช้ในเชิงวิศวกรรมทางด้าน IT นะครับเป็นที่เก็บรวบรวมเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อจะเป็นเครือข่ายด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลนะฮะที่เราเรียกว่าเป็น storage นะครับจำนวนมหึมามหาศาลนะครับก็จะเป็นที่จัดเก็บข้อมูลเป็นที่ประมวลผลแล้วก็เป็นที่สำหรับบริการจัดข้อมูลดิจิทัลเบื้องหลังบริการออนไลน์นะครับซึ่งจะทำงาน24ชั่วโมงและที่สำคัญคือในนั้นจะไม่มีคนอยู่มากมายแล้วครับนะเพราะมันใช้เครื่องมือเครื่องจักรเครื่องกลนะครับทีนี้เขาก็เลยบอกว่ามันมาเพื่อจะกินไฟฟ้ากินน้ำนะฮะกินไฟฟ้าสำรองมากขึ้นนะครับผมมีการระบุแบบนี้นะครับว่ามี data center เนี่ยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยประมาณ40กว่าแห่งในบริเวณตั้งแต่พระราม9จนถึงซอยรามคำแหง28เนี่ยโอ้เขาบอกว่ามันมีเยอะเลยนะฮะแล้วก็ช่องโหว่ทางกฎหมายมันก็มากมายก่ายกองนะครับผมโดยเฉพาะมันมีการตั้งคำถามว่าทำไม Data Center มันไปอยู่แถวๆพระราม9เยอะมากนะฮะแล้วก็มันเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยจริงหรือเปล่านะครับมันทำให้คนไทยมีงานทำมากขึ้นจริงหรือนะครับแล้วมันเข้ามาบางคนก็ถามว่าถูกต้องมันเป็น Data Center หรือมันเป็น Scammer อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เขาบอกว่าโดยเฉพาะที่บริเวณแถวๆพระราม9เนี่ยนะมี data center ขนาดใหญ่กินพื้นที่ประมาณ 19,000 ตารางเมตรใช้ไฟฟ้ารวมในการใช้งานนะครับในแต่ละช่วงเนี่ย20เมกะวัตต์นะครับเขาบอกว่านี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะแล้วก็โครงการนี้ส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยรู้หรอกครับงงเลยมันเหมือนโกดังอะไรเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีคนเข้าไปอยู่เนี่ยก็จะเป็นแค่ตัวอาคารแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่เขาบอกมันอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลพระรามกระโรงพยาบาลพระรามเก้านะครับก็อยู่ในใกล้กับแหล่งชุมชนอีกต่างหากนะครับเขาบอกเลยอันนั้นเนี่ยคนเมื่อมีการตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาก็เลยทำให้เกิดคำถามว่ามันจะมาแย่งใช้พลังงานแล้วมันจะก่อให้เกิดมลภาวะหรือเปล่านะย้ำอีกทีนะฮะdata center เนี่ยมันต้องใช้หรือว่ามันคอนซูมไฟฟ้าจำนวนมากนะครับแล้วก็ใช้น้ำจำนวนมากเพราะมันต้องพูดง่ายคือหล่อเย็นแล้วก็ที่สำคัญคือถ้ามันเกิดปัญหาแย่งไฟกันเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ไฟฟ้าในบริเวณนั้นเนี่ยชาวบ้านก็จะเจอปัญหากระแสไฟตกใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันใช้น้ำประปาเยอะคุณอาจจะงงว่ามันใช้น้ำทำไมก็มันใช้ในการลอยเย็นนะครับผมนะครับฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวว่ามันจะส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญคือมันมี
มันเป็นตัวผลิตคลื่นความร้อนเพราะว่ามันทำงานตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าหน่วยราชการไม่เข้าไปดูแลเนี่ยมันจะเป็นปัญหานะครับคือกทมตอนนี้ก็มีคนตั้งคำถามว่าทำไมกทมอนุญาตให้เปิด Data Center มากมายในกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวรอดูอนุชาตัวของชาติชาติเขาจะว่ายังไงแล้วกันนะครับผมก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าแล้วเวลามันสร้างอาคารเหล่านี้ที่ใช้เป็นData Center เนี่ยมันมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับหรือenvironmental assessment หรือเปล่าเนี่ยนะครับผมนะครับมันมีการดูว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมามันดูแลดีไหมมันละหลวมหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับผมที่สำคัญคือเมื่อเร็วๆนี้ที่ดูข่าวเห็นว่า Data Center แห่งหนึ่งในซอยรามคำแหง28เนี่ยมันเป็น Data Center นะแต่ว่ามันมีน้ำมันดีเซลซึ่งเก็บอยู่ในนั้นประมาณ 429,000 ลิตรหรือมันเท่ากับปริมาณของปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่อ่ะ 3-4 ปั๊มรวมอยู่ในอาคารเดียวกันเขาเลยงงว่าเฮ้ยตกลงมันทำไมอ่ะมันต้องใช้น้ำมันดีเซลอะไรเยอะขนาดนั้นก็ในเมื่อมันใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วมันจะเป็นแหล่งก่อวินาศกรรมอะไรหรือเปล่านะครับผมเขาก็บอกว่าจริงๆน้ำมันจำนวนมหาศาลน่ะถูกกักตุนเอาไว้เพื่อจะเป็นพลังงานสำรองให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่จะใช้สำหรับ Data Center ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นไฟตกไฟไม่พอหรือไฟดับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่อย่าลืมนะครับน้ำมัน 429,000 ลิตรในอาคารที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านเรือนประชาชนใกล้ๆชุมชนเนี่ยถ้ามันเกิดระเบิดขึ้นมาจะยังไงครับผมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยมีการตั้งคำถามว่าในเรื่องผังเมืองในเรื่องเกี่ยวกับกรมโยธาธิการในเรื่องของกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันเข้าไปดูแลเรื่องดังกล่าวมากน้อยแค่ไหนละหลวมหรือเปล่านะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าผู้บังคับใช้กฎหมายผู้ดูแลงานทางด้านการก่อสร้างงานทางด้านโยธาเนี่ยตอบคำถามนี้ได้หรือไม่ทำไมมันเกิดพูดง่ายคือมันน่ากลัวนะครับโดยปกติมันก็แย่งใช้ไฟอยู่แล้วใช้น้ำอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันยังมีน้ำมันอยู่อีกประมาณ 429,000 ลิตรเนี่ยนี่มันเยอะมากนะถ้ามันระเบิดขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นมานะครับก็ต้องตั้งคำถามนะครับผมแต่ที่สำคัญคือเขาบอกว่า Data Center เนี่ยมันกระจายอยู่ในกรุงเทพอะประมาณ40แห่งแล้วมันยังมีกระจายอยู่ในจังหวัดอื่นๆอีกนะฮะทั้งหมดในประเทศไทยตอนนี้มันมี Data Center อยู่ประมาณสัก60กว่าแห่งถามว่าเฮ้ยมันมีการควบคุมดูแลกำกับดีหรือไม่นะครับแล้วถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็ยังบอกอีกว่า data center เนี่ยมันอ้างว่ามันไม่จำเป็นต้องทำการประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นะครับถามว่าแล้วทำไมจึงไม่ต้องประเมินก็ในเมื่อมันก็เป็นแหล่งผลิตความร้อนออกมานะครับทำไมจึงไม่ประเมินนะครับผมอันนี้เป็นผมว่าสิ่งเหล่านี้ผู้ที่เป็นรัฐบาลผู้ที่เป็นผู้ว่ากทม.ต้องตอบให้ได้นะครับย้ำอีกทีนะครับการสร้าง Data Center เนี่ยบางทีในต่างประเทศเขาไม่อยากให้สร้างนะเพราะว่ามันมีผลกระทบทางด้านการคอนซูมพลังงานไฟฟ้าการใช้น้ำแล้วก็ที่สำคัญคือมันปล่อยความร้อนออกมานะครับมันก็จะเกิดผลกระทบใช่ไหมฮะจะเห็นได้ว่าในสิงคโปร์เนี่ยไม่อนุญาตให้เปิด Data Center ใหม่คือ Data Center ที่เปิดมาแล้วเนี่ยอันนั้นคือจบแต่ของใหม่ไม่อนุญาตให้เปิดนะครับเขาบอกว่ามันงดมาตั้งแต่ประมาณปี2562นะฮะงดมาตั้งแต่นั้นกี่ปีแล้ว7ปีมาแล้วนะครับเพราะว่ามันต้องการทบทวนในเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบด้านพลังงานด้านไฟฟ้าด้านน้ำนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือความร้อนที่ออกมาจาก Data Center เนี่ยนะครับผมส่วนในมาเลเซียเนี่ยโดยเฉพาะที่รัฐสลังงอกำหนดให้ Data Center เนี่ยต
ต้องใช้สินค้าและบริการในประเทศไม่น้อยกว่า 30% ครอบคลุมนะฮะครอบคลุมงานแบบโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบวงจรรวมระบบทำความเย็นระบบงานวิศวกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและโรงงานในประเทศเข้าไปมีส่วนร่วมในการก่อสร้างคือหมายว่าต้องให้ประเทศนั้นๆได้ประโยชน์ด้วยนะครับส่วนสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกานะฮะบังคับให้ใช้เกณฑ์จำกัดการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อทดสอบตัวของData Center เนี่ยไม่เกิน100ชั่วโมงต่อปีเพื่อป้องกันการปล่อยมลพิษออกมาให้กับชุมชนที่อยู่รอบๆ Data Center และกำหนดให้ต้องเคร่งครัดในเรื่องของมาตรฐานการปล่อยไอเสียที่จะมีผลกระทบต่อการเกิดมลภาวะในชุมชนด้วยนะครับส่วนไทยเนี่ยไม่ได้มีมาตรการใดๆเลยนะครับก็มึงอยากสร้างก็สร้างมาแล้วกันก็ทำไปนะครับความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ไม่มีใครสนใจนะครับผมโอเคทีนี้ฝั่งไทยเนี่ยมันเมื่อมันมีคนร้องเรียนเรื่องนี้เยอะขึ้นเนี่ยนะฮะเอกนิติธันประภาสซึ่งเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีคลังก็สั่งทบทวนนโยบายการดึงดูดนักลงทุนที่จะเข้ามาก่อสร้าง Data Center นะครับเรื่องนี้ก็มีการสั่งทบทวนเมื่อวันที่19สิงหาคมแต่ว่าไอ้ที่สร้างก็สร้างไปแล้วนะครับผมเพราะว่าอย่าลืมว่า Data Center เนี่ยมันคอนซูมทรัพยากรในประเทศแล้วมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ที่มากกว่านั้นคือมันไม่ได้จ้างงานคนไทยนะครับผมแต่มันมาใช้ไฟใช้น้ำอย่างมากมายเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนักข่าวก็ไปถามชัยชนกชิดชอบซึ่งเป็นรัฐมนตรี DE เนี่ยถามว่าเฮ้ยไม่มีเฮ้ยก็ถามว่าชัยชนกรู้ไหมเนี่ยว่ามันมีการสร้าง Data Center ในกรุงเทพในเมืองไทยมากมายเลยนะครับรู้ไหมแล้วก็รู้ไหมว่าบางทีบางพื้นที่มันไม่ควรจะได้รับอนุญาตให้สร้าง Data Center นะครับชัยชนกเขาก็เลยบอกว่าก็กำลังดูรายละเอียดเรื่องนี้อยู่นะกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามันมีคำถามว่ารู้ไหม Data Center บางแห่งเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่ควรจะสร้างเพราะมันไม่น่าจะได้รับอนุญาตให้สร้างได้นะครับชัยชนกก็ยอมรับว่ามี Data Center ในกรุงเทพนะฮะบางแห่งเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วมันก็กระจายอยู่ในหลายเขตในกรุงเทพเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดก็มันไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างแล้วมันสร้างได้ยังไงนะครับผมเหนื่อยนะอยู่ประเทศไทยนะครับคือเหนื่อยนี่ไม่ได้หมายว่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นนะก็ไม่รู้จะย้ายไปอยู่ไหนนะครับก็บ้านเกิดอยู่นี่ก็ต้องอยู่ที่นี่แต่ไอ้เวลามันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยผมถามว่ารัฐบาลนะมันมีหน้าที่ต้องแก้ไขอะเพราะการจะมาสร้าง Data Center เนี่ยมันอยู่ดีๆมันจะมาสร้างเองไม่ได้นะครับถามว่าถ้ามันมาลักลอบสร้างก็ถือผิดกฎหมายใช่ไหมแต่ถ้ามันได้รับอนุญาตให้สร้างแสดงว่าใครอนุญาตให้สร้างล่ะครับภาครัฐใช่ไหมภาครัฐก็ต้องรับผิดชอบครับผมก็เอาเป็นว่าไม่รู้ว่ามันเป็นทุนจีนไหมครับทุนจีนใช่ไหมไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นทุนไม่ใช่ทุนจีนก็ได้นะครับแล้วก็มีคนถามว่าใครอนุมัติให้สร้างอ่ะแน่นอนถ้าสร้างในกรุงเทพก็สำนักงานโยธาพวกเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเนี่ยก็ต้องเป็นคนดูแลนะครับพวกกทม.ก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็รัฐบาลก็ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องนี้ได้นะครับผมก็นะคุณจะมีระเบิดนาปาล์มฝังไว้ในประเทศไทยด้วย Data Center หรือเปล่าเดี๋ยวก็ตามดูกันต่อไปนะครับผมฟังเพลงก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับผมฟังเพลงก่อนแล้วกันนะครับผมฟังเพลงเพลงอะไรดีล่ะเหนื่อยเหมือนกันนะครับพี่ฟังเพลงนี้แล้วกันนะครับผม Dance with my father ใช่ครับ

Heart of Gold นะครับก็เป็นเพลงความหมายดีนะครับความหมายดีมากของ Neil Young นะครับก็แบบ I want to live I want to give have been a miner for Heart of Gold it this expression I never give อะไรประมาณนี้นะครับก็นะครับฉันอยากจะมีชีวิตอยู่อยากจะอะไรดี I want to give อยากจะให้นะครับอยากจะมีชีวิตอยู่แล้วก็อยากจะให้นะครับเพื่อจะI have been a miner for heart of gold นะก็เคยจะพยายามไปค้นหาคนที่มี heart of gold ก็คือใจหัวใจทองคำอ่ะคือจิตใจดีงามอะไรประมาณนี้นะครับผม it is this expression I never give นะความรู้สึกที่อยากจะให้เนี่ยนะครับก็ไม่เคยมอบให้ใครเลยคือหมายถึงว่าเขาพยายามจะค้นหาคนที่มีจิตใจดีงามอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ยังคงหาอยู่ตลอดไปนะครับแม้ว่าจะแก่ลงไปเรื่อยๆนะ and I am getting old อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องจริงๆ Heart of Gold เนี่ยมันคนก็บอกว่ามันคล้ายๆเพลง1ใน100ของไทยนะครับผมนะก็เอาเป็นว่าในสังคมก็คงมีคนจิตใจดีบ้างนะครับแต่ว่าคนที่มีจิตใจดีเนี่ยจะมีอำนาจรัฐหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางคนบอกคนที่มีอำนาจรัฐบางคนจิตใจมันก็ไม่ดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนมีอำนาจรัฐแล้วจิตใจมันจะเลวหมดนะครับแต่ประเทศไหนก็ตามที่ผู้มีอำนาจรัฐมันจิตใจเลวทรามประเทศนั้นก็อยู่ไม่เป็นสุขและที่สำคัญคือสังคมก็ไม่เป็นสุขด้วยนะครับผมก็โอเคฟังเพลงก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับผมก็เนี่ยเขาบอกเนี่ย I have been to Hollywood I have been to Redwood I crossed the ocean for a heart of gold I've been in my mind it is such a final it is such a fine line นะครับก็เนี่ยก็ไปฮอลลีวูดไป Redwood นะครับข้ามมหาสมุทรไป cross the ocean for the ocean the ocean for a heart of gold ก็ข้ามมหาสมุทรไปค้นหาคนที่มีจิตใจหัวใจทองคำเลยประมาณนี้นะ I have been in my mind it's such a fine line นะก็เรื่องนี้มันก็ยังคงฝังอยู่ในใจแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ it is such a fine line ก็เป็นเรื่องที่มันfine line จะเรียกว่าอะไรดีเส้นที่มันfine แปลว่าดีใช่ไหมดีงามเลยประมาณนี้นะครับ line คือเส้นที่มันดีเส้นที่มันดีงามเลยประมาณนี้นะคือบอกว่ามันก็ยังฝังอยู่ในใจอยากจะหาคนที่มันมีจิตใจ heart of gold เลยประมาณนี้นะคือพูดง่ายคือมันเป็นเรื่องยากเย็นที่จะหาคนจิตใจดีงามนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับก็ยังมีแต่ว่ามันหายากนะครับก็เหมือนบ้านเราอะนะครับคนดีๆก็มีมากมายแต่ว่าคนดีๆก็มักจะไม่ค่อยมีอำนาจรัฐคนที่มีอำนาจรัฐนี่ก็หาคนดีก็ยากอยากเย็นเข็นใจมากนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวดูเรื่องอื่นมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวนะเรื่องรู้สึกเรื่องที่คนพูดถึงเยอะนะครับก็คือศาลปกครองสูงสุดนะศาลปกครองสูงสุดคดีที่สรณะนะครับสรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยที่เขาร้องเรื่องเขาคัดค้านเรื่องคุณสมบัติประธานกสทช.นะครับผมศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้รับฟ้องคดีที่สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติว่าสรณะเนี่ยขายคุณสมบัติแล้วนะครับศาลเห็นว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาที่ชี้ว่าสรณะขายคุณสมบัติเป็นคำสั่งทางปกครองซึ่งกระทบต่อสิทธิและสถานะของสรณะโดยตรงจึงถือว่าสรณะมีสิทธิ์ฟ้องคดีนี้ได้นะครับต้นเหตุของคดีก็มาจากการที่คณะกรรมการสรรหากสทช.วินิจฉัยว่าสรณะขายคุณสมบัติเนื่องจากว่ายังปฏิบัติหน้าที่แพทย์นอกเวลาราชการก่อนเข้ารับตำแหน่งซึ่งสรณะก็โต้แย้งว่าคณะกรรมการไม่มีอำนาจวินิจฉัยนะครับหลังจากตัวเขาได้รับการโปรดเกล้า
ข้ารับตำแหน่งนี้แล้วนะครับผมอย่างไรก็ตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดก็เป็นเพียงการรับคดีไว้พิจารณาเท่านั้นยังไม่ได้ตัดสินว่าสรณะมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่แล้วก็คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อันนี้ก็ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องเหล่านี้นะครับก็ต้องไปพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับคดีจะกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นอีกครั้งซึ่งจะมีการพิจารณาเนื้อหาของคดีรวมถึงคำขอเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองชั่วคราวนะครับก่อนจะมีคำพิพากษาต่อไปนะครับผมก็โอเคก็ย้ำว่าต้องบอกว่าตอนนี้ศาลปกครองสูงสุดรับไว้พิจารณาแต่ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าตกลงสรณะมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่นะครับผมก็เอาเป็นว่ารอดูแล้วกันนะรอดูแล้วกันแต่มันมีอยู่อีกข่าวนึงนะฮะข่าวนี้รู้สึกจะแรงๆดีเหมือนกันนะครับแป๊บนะครับแต่นี่ก็เป็นความเห็นนะฮะเป็นความเห็นของแป๊บนึงนะครับที่ผมดูในไลน์กลุ่มของพวกผมเนี่ยนะครับผมเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นความเห็นของประพันธ์คุณมีนะครับประพันธ์คุณมีเขาก็ตั้งคำถามว่าควรจะคุ้มครองใครนะครับเขาบอกว่ามันก็เกิดอาการสั่นสะเทือนกลับไปทั้งวงการกฎหมายและวงการการเมืองเมื่อมีคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ที่วท 12/62 คดีที่วีรศักดิ์สายทองผู้สมัครส.ส.กับพวกฟ้องณรงค์กลั่นวารินประธานและกรรมการปปช.กับเลขาธิการรวม8คนเป็นจำเลยข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสั่งพิมพ์ QR code ลงบนบัตรเลือกตั้งณรงค์กลั่นวารินไม่น่าจะเป็นปปช.นะกกต.หรือเปล่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะนรงกันวารินน่าจะกกต.มากกว่าไม่ใช่ปปช.ใช่ไหมวันนี้ข่าวนี้พิมพ์ผิดมานะอันนี้มันเป็นข้อความจากลายที่ประพันธ์ครับผมดูนิดนึงผมเลยไม่แน่ใจนรงกลั่นวารินน่าจะเป็นกกต.ไม่ใช่ปปช.หรอกนะฮะใช่นรงกันวารินเขาเป็นกกต.นะฮะใช่ใช่แสดงว่านี่เขาอาจจะพิมพ์ผิดนะฮะก็ตอนนี้ก็มีสิ่งที่ศาลนะครับคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์นะครับที่ระบุว่าประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเรื่องอำนาจฟ้องไว้ว่าผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้องคดีกกต.ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบโดยอ้างเหตุผลว่ารัฐธรรมนูญมาตรา235บัญญัติให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองมีอำนาจและดำเนินคดีกับกกต.โดยให้ปปช.เป็นผู้ไต่สวนและให้อัยการสูงสุดฟ้องคดีต่อศาลฎีกาและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีความอาญาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาพ.ศ. 2560มาตรา10วงเล็บ1และวงเล็บ3บัญญัติให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญามีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่กรรมการกกต.ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันหรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นนอกจากนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา5ยังห้ามมิให้ศาลอื่นรับคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาไว้พิจารณาพิพากษาประพันธ์คุณมีบอกว่าทันทีที่ผลคำวินิจฉัยถูกเผยแพร่ทางสังคมเนี่ยนะก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังไปทั่วเมืองภายใต้บรรยากาศการเมืองที่กำลังร้อนระอุด้วยข้อสงสัยในพฤติกรรมที่อาจจะช่อฉนของนักการเมืองกลุ่มสีเทากลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวการสรรหาสว.คดีที่ดินเขากระโดงคดีโกงสอบเข้าทำงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรประมาณนี้นะครับทั้งนักการเมืองและฝ่ายทั้งนักการเมืองฝ่ายค้านและประชาชนจำนวนมากก็เริ่มตั้งข้อสงสัย
ว่าประธานศาลอุทธรณ์กำลังคิดอะไรอยู่บางคนก็ตั้งคำถามว่าตาช่างเริ่มจะไม่เป็นกลางเสียแล้วหรือเปล่าบางคนก็ตั้งคำถามว่าศาลซึ่งถือว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนเนี่ยกลับจะกลายเป็นที่พึ่งของนักการเมืองสีเทาหรือเปล่าด้วยบ้างเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นมุมมองของประพันธ์คุณมีนะครับผมนะครับก็มันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เยอะนะคือคนที่ไม่ได้ตามเรื่องนี้อาจจะงงๆนะก็ลองไปดูแล้วกันนะครับผมลองไปดูนะครับผมแต่กกต.ยุคนี้ต้องบอกว่าเป็นกกต.ยุคที่คุณเอ้ยคนด่าทอกันไม่ใช่ย่อยเลยนะฮะด่าเละเทะไปหมดเลยนะครับก็บางคนบอกว่ามันก็พอๆกับยุคสามหนาห้าห่วงนะครับจำได้ไหมยุคสามหนาห้าห่วงวาสนาเพิ่มลาภอะไรประมาณนี้จำได้ไหมยุคนั้นเนี่ยก็เป็นยุคของคณะกรรมการเลือกตั้งยุคปี2542ซึ่งตอนนั้นมีสมาชิกหรือว่ากรรมการกกต.เนี่ยนะครับ5คนนะครับผมสามหนาก็จะมีตอนนั้นก็จะมีใครฮะวาสนาเพิ่มลาภปริญญานาคฉัตรีวีรชัยแนวบุญเนียนนะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อย่างมากนะครับผมแล้วก็บางคนก็ติดคุกนะฮะติดคุกห้าห่วงนะฮะห้าห่วงก็มาจากจำนวนกรรมการกกต.ทั้งหมด5คนที่มองว่ากังวลหรือว่าห่วงอำนาจของตัวเองมากกว่าผลประโยชน์ของบ้านเมืองในประมาณนี้นะครับก็เลยถูกพูดง่ายคือตั้งฉายานะครับตั้งฉายาในเรื่องเกี่ยวกับสามนาห้าห่วงเนี่ยนะครับคือเขามองว่าถ้ากกต.ไม่มีความเป็นกลางไม่สามารถทำให้ตัวเองเป็นที่ไว้วางใจของสาธารณะหรือทำให้สาธารณชนเกิดความไม่มั่นใจแล้วเนี่ยประชาชนก็จะหมดความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อความน่าเชื่อถือในกกต.มันหมดไปเนี่ยการจัดการเลือกตั้งครั้งใดก็ตามก็จะถูกตั้งคำถามว่ามันบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่ถ้ากกต.ไม่มีความซื่อสัตย์หรือถูกสาธารณชนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่มีความซื่อสัตย์มันก็ขาดความเชื่อมั่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความเป็นกลางไม่มีความยุติธรรมเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งนั้นก็จะถูกมองว่าไม่ยุติธรรมไปด้วยนะครับผมโอเคก็ทุนนี้กันเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่นะครับเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะจริงปัญหากกต.ในยุคนี้มันก็สามารถจะย้อนกลับไปเทียบกับยุคเมื่อยุคสามหนาห้าห่วงได้นะครับโอเคครับฟังเพลงก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับผมฟังเพลงอะไรดีฟังเพลงเอาเพลงนี้แล้วกันนะครับอ๋อมีคนอยากฟังเพลงไทยเพลงไทยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้มันเปิดเพลงฝรั่งไปแล้วนะครับก็ฟังเพลงฝรั่งต่อแล้วกันนะครับผมอ่ะเพลงนี้ก็แล้วกันไม่ได้ฟังนานแล้ว Another Day in Paradise นะครับเชิญครับ

โอเคครับก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วครับอีกประมาณสัก3 นาทีเสร็จนะครับก็ตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับยูนะในเมืองไทยก็ต้องบอกฮะบางทีข่าวบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจริง100%นะทีมก็ส่งกันไปส่งกันมาส่งกันมาส่งกันไปนะครับก็ถามว่าคนยูอยู่ในประเทศไทยจํานวนเยอะไหมครับตอนที่ผมดูตัวเลขก็หลายพันนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเป็นหมื่นๆนะฮะตัวเลขเดี๋ยวนะผมบางทีไอ้ข้อมูลนี้ก็ค้นยากเหมือนกันนะฮะบางอันก็บอกว่ามีตัวเลขอ่ะประมาณอะไรอ่ะ30,000อ่ะตกลงเป็นหมื่นเหรอไม่ใช่เป็นพันเหรอตอนแรกบอกว่าอะไรเป็นเขาบอกว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรายงานเมื่อเดือนมีนาคม69มีชาวอิสราเอลอยู่ในประเทศไทยประมาณ31,892ก็เกือบ32,000นะครับที่บอกว่าโอ้มากถึง400,000 คนนี่ไม่จริงนะอันนี้ผมว่ามันก็เวอร์ไปนะคือถามว่าเขามาทำอะไรก็ส่วนใหญ่ก็มาทำธุรกิจบ้างมาเที่ยวบ้างมาเรียนหนังสือบ้างมาหาครอบครัวบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าการเข้ากันออกเนี่ยมันก็เป็นปกติไม่มีอะไรที่มันดูผิดสังเกตอะไรประมาณนี้นะครับที่บอกว่าโอ้ยทำไมชาวยิวอยู่ในประเทศไทยตั้ง400,000 คนอันนี้น่าจะเวอร์นะผมก็ไม่น่าเชื่อนะครับผมแต่บอกเขามาซื้อที่ดินซื้ออะไรอันนั้นก็ต้องไปดูอะนะครับเขาการที่ต่างชาติมาซื้อที่ดินในประเทศไทยมันก็เป็นเรื่องที่ถ้ากฎหมายไม่อนุญาตก็ทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมแล้วเขามีบอกว่าอะไรชาวยิวเข้ามาไทยโอ้เป็นครึ่งล้าน500,000 คนไปอยู่ที่สุราษฎร์พังงานพังเงินนี่ก็โอ้ยคุณอย่าไปเชื่อมากนะครับบางทีพวกนี้ก็โอเวอร์มั่วนะครับผมก็ไม่รู้นะคือผมถามว่าเขาเข้ามาเนี่ยมันผ่านกระบวนการในการตรวจคนเข้าเมืองใช่ไหมถ้าเข้ามาได้ก็แสดงว่าตัวคนเข้าเมืองปล่อยเขาเข้ามานะครับผมหรือถ้าเขาจะหลบหนีเข้ามาโดยผิดกฎหมายก็ถือว่าตำรวจที่มีหน้าที่ผลักดันคนเหล่านี้ออกไปหรือจับกลุ่มก็ไม่ทำหน้าที่นะครับผม

0: โอเคครับหมดเวลาแล้วครับขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องนักดนตรีนักประพันธ์เพลงขอบคุณทีมงานในห้องส่งกันสมาร์ทจุด5 FM นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่นะครับก็เดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงตอน16 นาฬิกาแล้วก็วันพรุ่งนี้15 นาฬิกากลับมาพบกันนะครับวันนี้ผมเฉลิมชัยก็ขอบคุณคุณผู้ฟังแล้วก็ลาคุณด้วยเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3 สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24 ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็น
8: นายภารดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นสิทธิโดยชอบของฝ่ายค้านและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญโดยรัฐบาลพร้อมให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่อย่างเต็มที่ส่วนกรอบการอภิปรายขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะเป็นช่วงใดโดยต้องรอฝ่ายค้านยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนจึงจะทราบประเด็นที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกข้อกล่าวหาและเชื่อว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบพร้อมเชื่อว่าการอภิปรายอาจพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักโดยเฉพาะประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.แต่ยืนยันว่าหัวหน้าพรรคไม่มีหนังสือแจ้งสมาชิกไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.เนื่องจากอาจขัดต่อกฎหมายพรรคการเมืองพร้อมยืนยันพรรคภูมิใจไทยไม่เคยแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยหากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีคำวินิจฉัยหรือแนวทางใดพรรคพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมวัฒนาตระเกตรายงาน
2: ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งสอบสวนวินัยกรณีให้สัมภาษณ์คดีสำคัญ
9: พันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและ

0: แวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งกระทรวงยุติธรรมหลังถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างแม่ร้ายแรงเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมากรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับรายละเอียดการสืบสวนคดีโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยในเบื้องต้นพันตำรวจตีณัฐพลตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนมีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยจึงเตรียมสอบถาม DSI เพื่อยืนยันว่าเคยได้รับอนุญาตให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนหรือไม่ก่อนทำหนังสือทักท้วงต่อกระทรวงยุติธรรมและหากไม่ได้รับความชัดเจนเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติหรือปปช.ตามลำดับดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเร่งดับไฟป่าพรุบางนกออกคุมพื้นที่ไม่ให้กระทบชุมชน
2: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมไฟไหม้ป่าพลุบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาซึ่งเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่วัดบ่อว่าเพื่อประสานการปฏิบัติและควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ชุมชนและโรงเรียนนายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าได้ระดมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำกว่า10คันพร้อมกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่42และกองบิน56เข้าสนับสนุนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ทิ้งน้ำในจุดที่รถดับเพลิงเข้าถึงยากรวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเพิ่มความชุ่มชื้นและสกัดการลุกลามของไฟเบื้องต้นพบพื้นที่ป่าพลุและสวนปาล์มเสียหายประมาณ800-900ไร่ประชาชน4หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันแต่ขณะนี้ควันเริ่มลดลงและยังไม่พบผู้ป่วยหนักส่วนสาเหตุคาดว่าอาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ประกอบกับไฟในพื้นที่พลุเป็นไฟใต้ดินทำให้ดับยากเจ้าหน้าที่ยังคงจัดชุดเดินเท้าเข้าตรวจสอบและดับไฟใต้ดินอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุและลุกลามซ้ำอีกครั้งธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: คุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนาวังอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอกุจจับอำเภอหนองแสงอำเภอกุมภวาปีอำเภอโนนสะอาดอำเภอหนองหานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอปากชมอำเภอนาด้วงอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอบ้านแท่นอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิปกคลุมจังหวัดขอนแก่นกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอเชียงยืนอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามปกคลุมจังหวัดกาฬสินธุ์กับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอหัวตะพานอำเภอลืออำนาจอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจโจเดินอำเภอเชียงขวัญอำเภอวัชบุรีอำเภอตุ้งเขาหลวงอำเภอเสรภูมิอำเภอหนองฮีอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกุดชุมอำเภอสายมูลอำเภอคำเขียนแก้วอำเภอมหาชนาชัยอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอกันทราดมจังหวัดศรีสะเกษอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อำเภอประโคนชัยอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอเกียนซาอำเภอพนมอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีปกคลุมจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอนายงอำเภอย่านขาวอำเภอเมืองจังหวัดตรัง อำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอป่าบอนอำเภอป่าพยูนจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาะอำเภอยี่งออำเภอระแงะอำเภอจะแนะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเคยได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณจังหวัดนครปฐมนนทบุรีสมุทรสาครกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมนนทบุรีสมุทรสาครกรุงเทพมหานครเขตหนองแขมหลังจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดนครปฐมนนทบุรีสมุทรสาครปทุมธานีกรุงเทพมหานครเขตหนองแขมบางแคคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: เพื่อนเดินทาง
3: ประจำวันพุธที่2กันยายน2569นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz ค่ะ
2: และรวมถึง Facebook เราก็มีด้วยนะฮะน้องพลอยสายวันนี้พบเจอกันสาวๆที่นั่งอยู่ข้างผมนี่สาวไม่ใช่สาวๆถ้าสาวๆนี่หลายคนสาวก็คือน้องพลอยใสส่วนผู้ชายอย่างผมก็เป็นคุณทีเจนะฮะวันนี้มารายงานตัว
3: ค่ะก็นอกจากเมื่อกี้เรายังไม่ได้บอกเลยนะว่าเราสามารถติดตาม
2: ทางไว
3: ้ Facebook เอาไว
2: ้น้องพลอยใสต่ออ
3: ะไร Metro Live ค่ะ FM 95.5 นะคะก็สามารถเข้าไปดูไลฟ์ได้ก็จะเห็นหน้าค่าตาเราสองคนนะคะ
2: นี่นะครับแต่ถ้าใครเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากจะคันไม้คันมือหมายถึงว่าไม่ได้อยากคอมเมนต์ฝากคำถามฝากประเด็นฝากมาได้เพราะวันนี้เราจะคุยเรื่องการดูแลชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีการดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนโดยหน่วยงานของตำรวจพี่ๆตำรวจเนี่ยเขามีนวัตกรรมครับน้องพลอยใสในการที่จะดูแลชุมชนแล้วก็ว่ากันว่าใช้โดรนมาดูแบบเบิร์ดไอวิวเลยอ่ะ
3: ก็คือผสานเทคโนโลยี
2: โอ้โห
3: สมัยใหม่เข้าไปด้วย
2: ตื่นเต้นมาก
3: ใช่นอกจากประเด็นนั้นก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการจราจรปิดเบี่ยงแล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจมาอัปเดตให้ฟังด้วยค
2: ่
3: ะ
2: ใช่แล้วครับ
3: ก็แต่ว่าค่ะมีอะไรอยากจะอัปเดตก่อนที่เราจะเข้าสู่ข่าวที่น่าสนใจบ้างไหมคะ
2: มีข่าวอะไรดังๆไหมน้องพลอยสายล่าสุดได้ข่าวว่าเมืองไทยเราเองก็มีอะไรนะ
3: ช่วงนี้เห็นเรื่องของการไฟไหม้บ่อยมากเลยนะ
2: ภัยพิบัติเนาะค่อนข้าง
3: ใช่แล้วก็ภัยพิบัติด้วยไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะแต่ว่าเรียกได้ว่าที่ประเทศอื่นอ่ะ
2: ใช่
3: มีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นถี่มากขึ้น
2: เนปาลก็26สิงหาที่ผ่านมานี้โอ้โหสะเทือนขวัญเลยว่ากันว่าเราก็ต้องระวังด้วยกันนะว่าถ้าวันดีคืนดีน้ำแข็งละลายแล้วแบบมันไหลลงมาผ่านแม่น้ำเนี่ยที่เนปาลนั้นเขาก็โดนไปแล้วเนี่ยต่อไปว่ากันว่าแม่น้ำโขงอาจจะโดนนะน้องพลอยใสแม่น้ำโขงนี่อยู่ใกล้กับจังหวัดอะไร
3: นั่นแหละสิจังหวัดอะไรคะ
2: รู้ไหมอันนี้ทำเป็นถามกับคือไม่รู้นะฮะเรื่องของเรื่องคือไม่รู
3: ้รู้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าคนถามก็ต้องตอบได้
2: ต้องตอบได้นะแม่น้ำโขงอยู่หนองคายนะครับหนองคายนครพนมนะไหลผ่านไปที่นครพนมแล้วก็อาจจะมีบึงกาฬจังหวัดเลยด้วยนะครับโอ้หลายจังหวัดเลยแล้วก็รวมถึงมุกดาหารด้วยนะ5จังหวัดนี้ก็ถือได้ว่าเยอะแล้วนะรวมถึงไม่แน่ใจอุบลราชธานีหรือเปล่าแต่ว่าจังหวัดเหล่านี้นี่เป็นจังหวัดที่ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นแล้วก็ถ้าโดนจริงๆเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันในการที่จะโอ้เสียหายแล้วมันเสียหายเยอะเลยมันกวาดล้างหมดเลยนะน้องพลอยใสคือเขาคิดว่าไอ้ก้อนหิมะเนี่ยที่เขาอยู่บนภูเขาเนี่ยมันมีหลายก้อนไม่ใช่แค่ก้อนที่เนปาลมันมีแบบหลายก้อนที่พร้อมจะละลายถ้าวันดีคืนดีเขาละลายขึ้นมาเนี่ยมันก็อยู่เส้นทางแม่น้ำโขงก็อยู่เส้นทางนั้นด้วยไง
3: เราก็ได้รับผลกระทบไปค่อนข้างที่น่าจะเยอะพอสมควรนะบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแบบว่าถ้ามันละลายแล้วยังไงมันก็ละลายไงแล้วก็มันอาจจะมาไม่ถึงเราหรืออะไรแบบนี้แต่คืออย่างที่เห็นนะว่าแผ่นดินไหวแต่ก่อนก็แทบจะไม่เกิดขึ้นม
2: ัน
3: ก็เกิดขึ้นแล้วสึนามิอย่างเงี้ยมันก็มีแสดงว่าตอนนี้ก็คือโลกของเรานะคะเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นที่ค่อนข้างที่จะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเยอะวิกฤตหน่อยๆก็ว่าได้นะ
2: อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงเหมือนที่น้องพลอยสายบอกแล้วคือเราต้องตื่นตัวแล้วแหละเอางี้ดีกว่าคือเราต้องตระหนักแล้วว่าต้องแก้ที่ต้นตอเราสักทีหนึ่งนะในการร่วมสำนึกก่อนสำนึกเสร็จแล้วเราถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็ช่วยกันปกปักรักษานะครับช่วยกันแบบว่าลดโลกร้อนก็เป็นไปได้นะหรือใครที่มีเวลาเยอะชอบจิตอาสาไปร่วมแคมเปญลดโลกร้อนปลูกต้นไม้นั่นพลอยสายชอบทำกิจกรรมนี่นะ
3: ชอบทำแต่ต้องบอกเลยนะว่าต่อให้ชอบที่ทำกิจกรรมแต่ว่ากิจกรรมที่เกี่ยวกับรักโลกอ่ะแทบไม่ค่อยได้ทำ
2: มันเข้าถึงยากใช่ไหมหรือไงฮะ
3: คือหนึ่งคือเราไม่ค่อยจะไม่รู้อัปเดตอ่ะไม่รู้ว่ากิจกรรมเขามีเมื่อไหร่รู้อีกทีก็คือออกข่าวแล้วว่ากิจกรรมกำลังทำอยู่แล้วเราก็ไปไม่ทัน
2: อย่าง
3: ที่สองก็คือก็มีงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครที่มีโอกาสได้ไปทำนะคะก็ ไปทำเลยค่ะทั้งได้ออกกำลังกายดีต่อใจแล้วก็ดีต่อโลกของเราด้วย
2: โอ้โหนะฮะโอ้โหวันนี้เปิดประเด็นมาเรื่องของรักโลกแล้วแน่นอนเพราะเราเพื่อนเดินทางเนี่ยเรานำเสนอเรื่องดีๆและเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่แล้วสมกับการเป็นเพื่อนเดินทางในช่วงเย็นๆชนิดช่วงที่การจราจรกำลังแบบว่าไม่ค่อยจะโสภาเท่าไหร
3: ่อากาศด้วย
2: อากาศเป็นไงฮะ
3: อากาศนี่นะคะพูดถึงอากาศงั้นเข้าเรื่องพยากรณ์อากาศวันนี้กันสักหน่อยนะคะ
2: ครับ
3: ของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ซึ่งสูงนะร้อยละ60สูงแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียสนะคะต่ำสุดอยู่ที่ 25-27 องศาเซลเซียสนี่มันอุณหภูมิแอร์เลยไหมเปิดแอร์อุณหภูมิ 25 องศาประหยัดไฟแล้วก็คุณภาพอากาศนะคะพวก PM นี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะปริมาณฝนสูงสุดที่จุดวัดอะไรคะเนี่ย
2: วัดสอเทเวศพี่ก็เพิ่งเคยได้ย
3: ินทำไมต้องเป็นสออ่ะ
2: เหมือนกับฉายาของมวยเลยไม่แน่ใจไม่แน่ใจ
3: อยู่จุดเอาปริมาณฝนสูงสุดเนี่ยอยู่ที่จุดวัดสอเทเวศนะคะที่เขตพระนครค่ะแล้วก็พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วมีฝนตกหนักในบางแห่งที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยค่ะช่วงนี้เรียกได้ว่าช่วงของฝนและฝน จะเล็กจะเล็กจะน้อยก็ฝนเพราะฉะนั้นก็
2: ไม่พักเลยนะ
3: สุขภาพด้วยเพราะว่าอย่างพลอยใส่ก็คือแน่นจมูกเรียบร้อยค่ะ
2: อันนี้นะหลายท่านที่ฟังอยู่ก็อาจจะสัมผัสได้ใครๆที่เป็นแฟนของพลอยใส่ฟังมาทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ทำไมเสียงเปลี่ยน
3: เสียงอู้อี้
2: อู้อี้เลยนี่ไง
3: คือเราอ่ะค่อนข้างที่จะแบบว่ามองว่าฝน
2: ครับ
3: เป็นละอองฝนนิดเดียวต่างไม่เวลาจะเข้าบ้านอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: เรา
3: จะเข้า
2: บ้านไม่
3: เป็นไรหรอกช่างมันอย่างเงี้ยพอสะสมไปเรื่อยๆเรียบร้อยเลยค่ะก็คือแน่นจมูกมีน้ำมูกยังไงก็อย่ามองข้ามนะคะพกล่มเอาไว
2: ้
3: ร่างกายของเราสำคัญที่สุดค่ะ
2: นี่ไง
3: มาพี่ทีเจไปที่ข่าวต่อไปหน่อยดีกว่าค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
2: ปิดเบี่ยงใช่ไหม
3: ปิดเบี่ยง
2: ปิดเบี่ยงนี่เป็นศัพท์เฉพาะของรายการเราเลย
3: นี่ก่อนจะปิดเบี่ยงเราไปเรื่องนี้ก่อน
2: นะ
3: มอเตอร์เวย์ M82 อะค่ะที่เขาเปิดแล้วเมื่อ28สิงหาคมอะบางคนยังไม่รู้เลย
2: โอ้โห M82
3: ค่ะ
2: โอ้โหนี่มอเตอร์เวย์สายใหม่ด้วยนะความฝันของคนไทยนะใช้มอเตอร์เวย์สายใหม่เปิดวิ่งฟรีแล้วตลอดเส้นทางตั้งแต่บางขุนเทียนถึงบ้านแพ้วขึ้นลงได้ถึง5จุดด้วยกันนะครับโอ้ยังมีจุดไหนจะต้องรายงานกันในรายละเอียดเล็กน้อยเพราะว่านี่ผ่านเส้นพระราม2เส้นคลาสสิกของเรานะฮะคือเส้นที่สร้างไม่เสร็จสิ้นสักทีแต่วันนี้เนี่ย
3: 7
2: ชั่วโคตรนี้เขาประกาศคำชวนเอ็นแล้ว7ชั่วโคตรนะล่าสุดเมื่อไม่ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาประกาศเลยว่าหมดแล้วนะฮะ7ชั่วโคตร
3: หยุดแล้วใช่ไหม
2: คำชวนเอ็นหยุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราม2เราต่อไปนี้หวังได้ละ ว่ามันจะราบรื่นแล้วก็เป็นมิตรต่อนักเดินทางที่แน่ๆมอเตอร์เวย์M82นี่แหละจะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ท่านที่ต้องการจะเดินทางไปในพื้นที่ภาคใต้ผ่านบางขุนเทียนผ่านธนบุรีปากท่อเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าจะเป็นทางเลือกที่โอ้โหเอาละความสะดวกมาละเริ่มตั้งแต่28สิงหาคมแล้ววันนี้2กันยายนหลายวันแล้วนะก็ไม่หลายวันมากจริงๆก็ยังพอมีเวลาที่ท่านอาจจะเพิ่งจะได้ข่าวนะเขาเปิดมาตั้งแต่28สิงหาคมแล้วจุดแรกที่ขึ้นลงได้เลยก็คือทางเชื่อมต่อทางด่วนวงแหวนด้านใต้หรือแยกต่างระดับบางขุนเทียนนั่นเองจุดนี้เนี่ยทางเข้ามักจะเจอรถติดขัดเสมอเนื่องจากมีด่านเก็บเงินนะก็จะรถก็จะออกันอยู่เนี่ยนะครับพอเปิดใช้ M82 ปุ๊บเนี่ยนะครับด่านนี้ถูกรื้อทิ้งไปทันทีเลยคือเหมือนแบบไปเคลียร์คอขวดโล่งเลยเหมือนจมูกที่ตันไปด้วยน้ำมูกของน้องพลอยใสเนี่ยมันถูกเคลียร์ให้โล่งและหายใจโล่งมากเลยตอนนี้
3: คือต้องเน้นใช่ไหมว่าตันไปด้วยน้ำมูก
2: ใช่
3: พี่ทีเจเคยไปไหมเคยใช้บริเวณ
2: เคย
3: จริงเหรอแล้วมันแบบ
2: การ
3: จ
2: ราจรมันออกันอ่ะก่อนจะถึง
3: ว่ามันออกันแล้วก็ติดขัด
2: ใช่คือก่อนจะไปถึงการจ่ายเงินเรามีเงินพร้อมจ่ายเงินพอใส่ในภาพดิ
3: เรา
2: อยากจ่ายแล้วเนี่ยแล้วแบบกว่าจะไปถึงเนี่ยโอ้โหมันคันแล้วคันเล่าคันแล้วคันเล่าไม่ถึงสักทีคือเขาออกันอยู่ตรงจุดจ่ายเงินจุดจ่ายเงินมันก็ไม่ออโต้เนาะมันไม่เหมือนเมืองนอกที่แบบว่ามันพุ่งไปได้เลยหรือไม่ก็แบบใช้การ์ดใช้อะไร
3: อะไรนะ
2: Easy Pass
3: อย่างเงี้ย
2: แต่บางคนไม่มี Easy Pass ไม่ได้ขึ้นทางด่วนบ่อยไงเขาใช้เงินสดเป็นสังคมเงินสดอ่ะมันก็ต่อนานเนี่ยมันก็เลยพอเคลียร์จุดนี้ไปปุ๊บมันรถก็โล่งเลยนี่ข่าวดีข่าวดีมาก
3: ของคนที่ผ่านแถวๆนั้นบ่อยๆแล้วก็อยู่แถวๆนั้น
2: ถูกต้อง
3: พื้นที่ต่อไปค่ะตรงไหน
2: จุดที่2นี่คือด่านพันท้ายนรสิงห์คือถ้าวิ่งพระราม2มาจากในเมืองจุดนี้จะเป็นทางขึ้น M82 เลยส่วนขาเข้ากรุงเทพจะเป็นทางลงนะใครที่วิ่งด้านบนแล้วจะเข้ากรุงเทพต้องลงตรงนี้ตลอดไม่งั้นจะโดนบังคับให้เลี้ยวไปวงแหวนด้านใต้เลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนนี่คือจุดปราบเซียนจริงๆ
3: เคยไหมคะ
2: พี่เคยชีวิตเปลี่ยนมากๆนะฮะ
3: จริ งเหรอ
2: ใช่
3: เคยเลี้ยวผิดด้วยเหรอ
2: เคยเลี้ยวผิดแต่ว่า
3: ที่ถามไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าไม่เคยไป
2: อย่าว่าแต่ไม่เคยไปเลยแค่พูดคำว่าด่านพระราม2พันท้ายนรสิงห์นี่อันนี้พี่ก็งงแล้วนะมันก็เหมือนกับมันก็ดูบางคนไม่ได้คุ้นเคยกับเส้นทางนั้นในบางครั้งเราอาจนึกภาพไม่ออกเนาะน้องพลอยใสนะแต่ว่าอย่างพี่ก็ไม่ได้คุ้นเคยแต่ก็ไอ้ที่วนผิดลงอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นที่อื่นนะที่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยวิภาวดีเนี่ยก็ขึ้นผิดง่ายนะก็เป็นเรื่องที่คนเมืองอย่างเราก็จะต้องตั้งสติไว้นะฮะแต่ว่า anyway ก็คือพระราม2นี่แหละตอนนี้ด่านพันท้ายนรสิงห์ทวิ่งพระราม2มาจากในเมือง M82 ช่วยอำนวยความสะดวกเป็นด่านที่เปิดให้เข้าช่อง M82 เรียบร้อยแล้วนะฮะด่านที่3คือด่านมหาชัย1
3: มหาชัย
2: เป็นทางลงสำหรับรถที่วิ่งบนทางยกระดับมาจากกรุงเทพแล้วจะลงเพื่อเข้าเมืองสมุทรสาครต้องผ่านมหาชัยเมืองใหม่ถนนเอกชัยขณะเดียวกันในด้านขาเข้ากรุงเทพเนี่ยจะเป็นทางขึ้นทางยกระดับนะครับอันนี้ก็เป็นด่านที่เป็นอีกหนึ่งจุดที่สำหรับขึ้นหรือลง M82 ได้นะครับอันนี้แค่3จุดเขาเปิดมาตั้งแต่สิงหาคมแล้วนะครับส่วนใหม่ที่จะเปิดเพิ่มก็เปิดมาแล้วปลายเดือนที่ผ่านมาเปิดเพิ่ม2ด่านคือด่านมหาชัย2เป็นทางขึ้นสำหรับคนที่จะออกไปทางบ้านแพ้วแม่กลองส่วนด้านขาเข้าก็จะเป็นคนที่วิ่งด้านบนมาจากบ้านแพ้วจะเป็นทางลงเพื่อเข้าถนนเอกชัยและมหาชัยเมืองใหม่อีก1ด่านสุดท้ายครับด่านบ้านแพ้ว1เป็นปลายทางเลยของมอเตอร์เวย์82ในปัจจุบันนั่นเองนะครับก็ไปสุดอยู่ที่บ้านแพ้วนั่นเองอยู่ใกล้กับทางแยกต่างระดับเข้าอำเภอบ้านแพ้วใครที่วิ่งด้านบนมาจากกรุงเทพก็จะเป็นทางบังคับลงพื้นส่วนใครที่วิ่งพระราม2มาจากต่างจังหวัดสามารถขึ้นตรงนี้วิ่งเข้าเมืองยาวๆเลยโอ้โหสะดวกมากก็ไปเที่ยวฉลองกันหน่อยแล้วเนี่ย
3: ก็คือที่กล่าวมาทั้งหมดนี่คือเป็นทางด่วนที่เราจะออกไปต่างจังหวัด
2: ใช่แล้วหรือต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพนะฮะก็จุดที
3: ่สะดวกขึ้น
2: สะดวกมากเป็นจุดที่เขาจะไปภาคตะวันตกไปหัวหินเนี่ยน้องพลอยใสไปชะอำนะฮะไปประจวบคีรีขันธ์ผ่านจุดนี้ตลอดแต่ทีนี้เนี่ยมันมีเส้น M82 แล้วเราก็ไม่ต้องผ่านเส้นที่มันเป็นรถติดแล้วก็จะขึ้นได้ขึ้น M82 ได้5จุดนี้ด้วยกัน
3: ฟรีอยู่จากที่จำได้ว่าเคยแจ้งข่าวในรายการเราเนี่ยแหละว่าเขาจะวิ่งฟรีไปจนถึงปี2570ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวยังไงตรงนี้จะมีอัปเดต
2: เม
3: ื่อ
2: ไหร่ของป
3: ี
2: จะศูนย์เมื่อไหร่1ปีเลยไหมอีก1ปีข้างหน้า
3: เพราะว่าเขาจะต้องทำการสร้างด่านเก็บเงินหรือว่าระบบเก็บเงินอะไรพวกนี้ก่อนเขาก็เลยถือโอกาสเปิดให้เราได้วิ่งฟรีเลยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าโอกาสอันดีของเราของสำหรับนักเดินทางทุกท่านนะ
2: หัวหินต้องมาม
3: ุ่งเน้นหัวหินเหลือเกินพี่ทีเจของเรา
2: อ่
3: ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปิดเขาเรียกอะไรนะปิดพื้นที่ปิดเบี่ยงค่ะปิดเบี่ยงโดยเขาปิดเบี่ยงไปเมื่อวาน
2: ครับ
3: เมื่อวานแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ได้รับข่าวอัปเดตนะคะก็คืองานจราจรที่สน.บางชันค่ะผู้รับเหมาได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแยกมิสทีนแยกมิสทีนอยู่ตรงไหนคะ
2: ชื่อแยกแล้วรู้สึกว่าโอ้โหอยากจะไปเสริมสวยจังเลยอะไรเงี้ย
3: มิสทีนก็คือ เขาเรียกอะไรเครื่องสำอาง
2: แยกมิสทีนน่ารักเน
3: า
2: ะ
3: ข้ามแยกพี่ทีเจรู้ไหมแยกมิสทีนอยู่บริเวณไหน
2: ไม่รู้ด้วยแล้วก็อยากรู้ที่มาที่ไปด้วยเนาะลอยสายไปสืบมาให้หน่อยคือเลยเขาไม่เรียกแยกมิสทีนอ่ะ
3: อ๋อเดี๋ยวเราค่อยสืบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะช่วงหลังเราก็มาบอกตรงนี้กันหน่อยไหมเพราะว่าม
2: ันอยู่ตรงไหนก่อน
3: ใช่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาแจ้งตรงนี้หลังจากที่พักแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้พักนะคะก็คือดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแยกมิสทีนค่ะโดยระหว่างก่อสร้างจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงแล้วก็จัดจราจรทางแยกใหม่ดังนี้ค่ะถนนรามคำแหงใหม่นะคะขาเข้าช่องทางเดินรถจะแคบลงแล้วก็เหลือแค่2ช่องทางเท่านั้น
2: ครับ
3: ส่วนถนนรามคำแหงใหม่ขาออกช่องทางเดินรถยังอยู่ครบค่ะแต่ว่าจะเลี้ยวขวาแยกมิสทีนเข้าถนนราชพัฒนาไม่ได้ ค่ะแล้วก็รถในถนนราชพัฒนานะคะเลี้ยวขวาแยกมิสทีนไปมีนบุรีไม่ได้ค่ะดังนั้นรถที่จะเลี้ยวขวาที่บริเวณแยกมิสทีนนะคะจะถูกบังคับให้เลี้ยวซ้ายไปกลับรถแทนสำหรับการจัดการจราจรรูปแบบดังกล่าวก็จะเริ่มเมื่อหลังเที่ยงคืนของเมื่อวานนะคะเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเป็นระยะเวลาประมาณ1ปี
2: 1ปีทำใจไว้เลยแยกมิสทีนเลี้ยวขวาไม่ได้ต้องเลี้ยวซ้ายแล้วไปยูเทิร์นนะฮะโอ้โหก็เสียเวลานิดนึงนะ
3: แต่ก็จำเป็นเพื่อ
2: วางแผนว่า
3: ถนนที่ดีขึ้น
2: นี่ไง
3: การจราจรที่ดีขึ้นเนาะ
2: เราเสียสละวันนี้
3: เพื่อ
2: เราเดินทางช้าวันนี้
3: เพื่อเสียสละต่อไปออกมาใช่ เพื่อได้สิ่งที่ดีขึ้นในอนาคต
2: นี่ไง
3: มา มีปิดเบี่ยงอีกสักหน่อยไหมพี่เจ
2: มีอีกแล้วเหรอโอเคอีกหนึ่งช็อตอีกหนึ่งช็อต
3: ครับครับไหนอัปเดตหน่อยสิคะ
2: โอเคเบี่ยงสุดท้ายแล้วนะก่อนจะพักนะครับรอฟมนะครับแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรถนนราชดำเนินกลางบริเวณฝั่งตรงข้ามธนาคารออมสินตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วก็จะปิดไปจนถึง15ตุลาคมก็คือ1เดือนครึ่งเต็ม
3: ๆ
2: นะครับก็4ช่องจราจรเลยฝั่งมุ่งหน้าผ่านฟ้าลีลาดบริเวณฝั่งตรงข้ามธนาคารออมสินสำนักราชดำเนินเพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและงานก่อสร้างกำแพงดินอาคารปล่องระบายอากาศที่2เพื่อที่จะสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนั่นเองช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเดือนครึ่งนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วนะครับตอนนี้มีผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณปิดเบี่ยงเนี่ยฝั่งมุ่งหน้ามายังผ่านฟ้าลีลาดและฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงสัญจรได้ฝั่งละ4ช่องจราจรเท่านั้นการปิดเบี่ยงเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางมีเสียงดังบ้างนะครับในวันเวลาราชการหากไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงดีกว่านะครับขออภัยมาณที่นี้จริงๆทางรฟม.เราเพราะว่าเส้นนั้นเนี่ยถ้าเป็นขาออกตอนเย็นอย่างเช่นเวลานี้น้องพลอยใสติดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยย
3: ิ่งไปพี่ทีเจเคยไปไหม
2: ไปบ่อยไปบ
3: ่อย
2: สมัยก่อนนะสมัยก่อนทำงานอยู่เทเวศประกันภัยอยู่ตรงแยกผ่านฟ้าเลยผ่านฟ้าตรงจุดที่ปิดเบี่ยงนี่แหละ
3: ก็คือตรงนี้ที่เกิดเหตุ
2: นี่แหละที่เกิดเหตุเลยแล้วมันอ้อจริงๆแล้วก็เป็นเส้นกระจุกตัวคอขวดที่คนจะเดินทางออกฝั่งทนกลับบ้านกัน
3: แล้วตอนนั้นที่พี่ทีเจไปเนี่ยเขามีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าหรือยัง
2: ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเพราะเขาแถวนั้นเส้นทางบริสุทธิ์มากไม่มีการก่อสร้างแตะต้องในทั้งสิ้น
3: ยังไม่มีก็คือ
2: ไม่มีอะไรเลย
3: ก็คือติดแล้ว
2: ถ้าไม่มีก็ติดแล้วหนักเลย
3: หนักขึ้น
2: หนักขึ้นเลยนะหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเพราะว่าโอ้โหมันโหดร้ายมากนะฮะแต่หลีกเลี่ยงเดี๋ยวแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็วางแผนกันว่าจะอ้อมไปทางไหนแบบไหนยังไงนะฮะก็ออกไปจะเข้ามาทางถนนพระอาทิตย์แล้วออกตรงเส้นสนามหลวงนั่นก็ได้นะเส้นถนนพระอาทิตย์ออกทางธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็วนกลับมาแล้วก็ขึ้นปิ่นเกล้านะครับถ้าใครวางแผนที่จะขึ้นพระปิ่นเกล้าไปเพื่อจะออกฝั่งทนเพราะส่วนใหญ่คนที่ไปผ่านฟ้าลีลาดและผ่านลาดดำเนินกลางส่วนใหญ่ก็จะออกปิ่นเกล้ากันในช่วงขาออกนะครับอ่ะนี่ก็เป็นภาพรวมล่าสุด
3: เดี๋ยวอีกสักนิดนึงละกันเพราะว่าเมื่อกี้ไหนๆก็ปิดเบี่ยงเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าทำโครงการรถไฟฟ้าสีส้มสายสีส้มก
2: ็
3: มีอีกที่นึงที่เขาจะปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม1ช่องจราจรนะคะ บนถนนราชดำเนินกลางบริเวณบริษัทเคมีวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมจำกัดค่ะเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีอนุสาวรีย์นะคะโดย
2: ประชาธิปไตยเนาะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็คือเส้นตรงนั้นแถวปิดเบี่ยงนั่นแหละ
3: ค่ะโดยจะเริ่มวันที่5
2: ครับ
3: 5กันยายน5กันยายนนี
2: ้อีก4วัน
3: อีก4วันข้างหน้านะคะเวลา4ทุ่มไปจนถึง30กันยายนก็คือสิ้นเดือนนี้เวลาเที่ยงคืนค่ะโดยจะมีการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็มีผลทำให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกผ่านฟ้าลีลาดสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรค่ะโดยประชาชนนะคะสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะ
2: นี่ไงเราอดทนวันนี้เพื่อที่จะได้ใช้รถไฟฟ้าย
3: ังเพื่อที่จะได้ใช้รถไฟฟ้าสายสีส้ม
2: นะไม่เศร้าเราไม่เศร้าเขาสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วนี่หมายความว่าสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพิ่งเคยเห็นนะนี่คือสถานีที่แบบจะบอกเป็นประวัติศาสตร์เลยไม่มีใครคิดว่าจะเห็นรถไฟฟ้าอยู่ณจุดนั้นวันนี้เราจะได้เห็นแล้วและจุดนั้นเป็นจุดศูนย์กลางหลายๆเรื่องเลยคนเดินทางเยอะมากคนพักอาศัยกิจการร้านรวงเยอะจริงๆสถานีรถไฟฟ้าสายนี้แหละก็จะเป็นอีกหนึ่งสายที่น่าจะมีประโยชน์เยอะเลยนะอดทนกันหน่อยสักแป๊บเดียวไม่ถึง30กันยายนก็จะได้ใช้กันละ
3: ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ เกี่ยวกับอะไรคะ
2: เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เอามาปรับประยุกต์ใช้เรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนของทีมพี่ตำรวจเขา
3: ใช
2: ่แล้วก็จะมีตัวอย่างกรณีของจังหวัดสุรินทร์ด้วยชุมชนหนึ่งมาดูว่าโอ้เขาใช้กันไปถึงไหนแล้ววันนี้โอ้เทคโนโลยีมาแล้ว
3: ค่ะโอเคค่ะพักสั้นสักครู่ค่ะ
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ฮัลโหลว่าไงเพื่อนกำลังขับรถอยู่เลยนะนี่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะ
6: นี่คุณขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสียงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช้าลงกว่าปกติ 0.5 วินาทีเลยนะคะคุณ
7: อุจ้าๆๆๆเลิกแล้วต่อไปนี้ขับรถจะไม่คุยโทรศัพท์แล้วจ้า
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
10: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
11: ้สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
12: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยา และการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
13: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
2: ช่วงที่2นะครับ 16:36 นาทีนะครับมาพูดคุยสัมภาษณ์กันวันนี้โอ้โหกับพี่ๆตำรวจมากแต่ว่าไม่ได้มารายงานจราจรนะแต่วันนี้จะมาดู best practice เขาบอกนี้ว่าภาษาไทยเขาแปลว่าอะไรพี่พูดภาษาไทยไม่ได้ไม่ค่อยได
3: ้best practiceถ้าพูดไปแล้วผิดเนี่ยไม่ถูกต้องนี่คือ
2: โดนประนามเลยนะ
3: คืออายเลยนะ
2: เป็นการโยนเผือกให้น้องพลอยสายขออภัยด้วย
3: แล้วทีนี้เราก็แบบ best practice คือมันก็แปลได้หลายอย่างไงแล้วถ้าเราผิดประเด็นโดนประนาม
2: ประนามเลย ไม่เป็นไรพี่แบกรับให้อะปั้นเองนะครับแล้วก็แปลเอง best practice นะครับวันนี้ก็คือเขาเรียกว่าตัวอย่างที่น่าสนใจน่าจะถอดบทเรียนเป็นโมเดลดีๆได้ให้กับพื้นที่อื่นก็คือการดำเนินงานการใช้เทคโนโลยีนะครับร่วมมือกับชุมชนเนี่ยนะครับแล้วก็บริหารกิจการการดูแลพี่น้องประชาชนบนท้องถนนนะครับอย่างเป็นระบบด้วยระบบสารสนเทศเขาใช้คำว่าอะไรนะน้องคอยสายบูรณาการ
3: 5ช5สและ10รสขอมอ
2: หรือรถขมนั่นเอง
3: รถขม
2: จำได้แล้วสิบรถขมทำไมต้องรถขมด้วยอ่ะโอ้โหแล้วมันจะดีเหรอรถหวานไม่ได้ใช่ไหม
3: ไม่
2: เดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมถึงต้องรถขมนะฮะเดี๋ยวมาพูดคุยกันกับท่านพันตำรวจเอกวีรพันธ์ณลำปางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์นะครับสวัสดีท่านนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับคุณกนกนวลแล้วก็คุณวรรณชัยนะครับ
2: ครับท่านรองผ
14: ู้บังคับการปางนะครับ
2: ครับผมท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์นะครับโอ้โหวันนี้ได้รับเกียรติมากๆจะมาเล่าเรื่องดีๆให้เราฟังถึงประเด็นของการบริหารจัดการพื้นที่ชุมชนการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยเทคโนโลยีและการจัดการอย่างเป็นระบบเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังก่อนว่าม าตรการนี้
3: ที่มาจุดที่น่าสนใจของประเด็นนี้นะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างคะ
14: ก็ที่มาของมาตรการที่เราได้กำหนดไว้นะครับในส่วนที่เราปฏิบัติงานในส่วนของจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอประสาทนะครับก็นำโดยของสถานีตำรวจภูธรประสาทนะครับก็ได้มีการบูรณาการร่วมกันทั้งภาคีเครือข่ายนะครับก็คือที่ย่อมาจาก52ที่มีส่วนหนึ่งก็คือสาขาก็จะประกอบไปด้วยทั้งอำเภอทั้งตำรวจโรงพยาบาลสาธารณสุขแล้วก็คุณครูชุมชนด้วยแล้วก็ทางของขนส่งแล้วก็มีทางแขวงการทางด้วยครับที่ร่วมกันเพื่อจะลดอุบัติเหตุลดการสูญเสียของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บก็ต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าตั้งแต่ปี2016เนี่ยอำเภอประสาทอำเภอเดียวนะครับมีการเสียชีวิตใน40รายปี2017ใน44ราย68 35รายและปี2069ปีนี้เพิ่ง74รายซึ่งจะลดลงมาค่อนข้างเยอะๆแล้วก็เนื่องจากว่าทางของทีมของคอทีมเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วย6ส่วนด้วยกันที่ผมได้เกริ่นไปข้างต้นเนี่ยได้มีการบูรณาการร่วมกันแล้วก็มีโครงการต่างๆที่จะทำให้ลดการสูญเสียได้มากเลยครับ
2: ข้
14: างต้นครับที่นำมาล่าสุดครับ
2: ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้ปัจจัยเสี่ยงนี่ถือว่ามีแบบแน่นอนเลยใช่ไหมครับ
14: มีครับก็ปัจจัยเสี่ยงนี้คืออำเภอประสาทเนี่ยจะมีเส้นทางหลักคือเส้นทาง24หรือโชคชัยเดชอุดมซึ่งปกติเนี่ยประชาชนที่มาจากกรุงเทพเนี่ยมาจากโคราชจะผ่านอำเภอมา จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็จะผ่านสุรินทร์มาเนี่ยก็ใช้เส้นทางนี้ประมาณสัก100กิโลก่อนหน้านี้ก็จะมีอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะและมีผู้เสียชีวิตเยอะแล้วก็ทางอำเภอประสาทเองนี่ก็มีเส้น214นะครับซึ่งมาจากแนวชายแดนซึ่งจะรับรถมาจากภาคตะวันออกโดยมาทางทหารทรายมาทางบุรีรัมย์ต่างๆนี่ก็เข้ามาเส้นนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นอำเภอใหญ่นะครับก็มีประชากรจำนวนมากรถใช้จำนวนมากก่อนหน้านี้ก็ก่อนที่มีโครงการนี้ก็จะมีผู้เสียชีวิตเป็นบนเยอะอย่างที่กล่าวมานะครับซึ่งปีนี้ก็เพิ่งจะ14รายเองครับ
2: โอ้น่าประทับใจน้อยลงเยอะเลยนะ
14: ครับ
2: โอ้นะครับแสดงว่าเคล็ดลับเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันแสดงว่าทางสถานีตำรวจภูธรปราสาทเนี่ยนะครับก็ต้องมีแนวทางการบริหารว่ากันว่าใช้ภาคีเครือข่ายเลยนะครับทำงานร่วมกันเป็นภาษาที่ท่านรองบอกว่าเป็นคอทีมเลยนะโหตรงนี้เป็นนวัตกรรมในเชิงบริหารจัดการเลยนะท่านรองเป็นยังไงฮะ
14: คืออย่างนี้คอทีมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหลักๆก็คือตำรวจแล้วก็ทางตำรวจนะครับแล้วก็ทางอำเภอทางสาธารณสุขก็จะประกอบไปด้วยสาธารณสุขอำเภอทางของโรงพยาบาลปราสาทเองนะครับแล้วก็มีทางของเทศบาลอบตทางชุมชนด้วยทางครูด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ใช่ถ้าเกิดทั้งหมดเนี่ยมันต้องมี mindset ตรงกันก่อนในการที่จะมีจิตที่จะลดอุบัติเหตุลงนะครับถ้าเกิดว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของไม่ตรงกันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้เพราะว่าจะขาดทางขาใดขาหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ประสบความสำเร็จก็ตกวันนี้ที่มานำเสนอเนี่ยก็เพื่อจะให้ประชาชนเพื่อที่จะให้ทางพี่น้องที่ได้รับฟังต่างๆเนี่ยในการที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะว่าคอทีมตรงเนี้ยทั้ง5ส่วนเนี่ย6ส่วนด้วยกันรวมครูด้วยเนี่ยจะต้องไปในทางเดียวกันแล้วก็สามารถเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่จะบริหารถ้าเกิดว่าตำรวจเองในการบังคับใช้กฎหมายก็มันก็จะไม่ได้ผลมันก็ต้องมีทางชุมชนเนี่ยมาร่วมด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจะมีชุมชนปากหวานซึ่งจะมีตาสับปะรดไปโครงการต่างๆมาตรการต่างๆที่ร่วมกันทั้งตำรวจทั้งอะไรชุมชนด้วยครับจนประสบความสำเร็จครับ
3: ค่ะก็ถ้าไม่เมื่อกี้ที่เราได้พูดกันในตอนแรกว่ามีเรื่องของการทำนำโดรนอัจฉริยะมาใช้ในมาตรการด้วยเนี่ยอยากจะให้ท่านรองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าที่บอกว่าสายตรวจโดรนอัจฉริยะแล้วก็ระบบกล้อง CCTV ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็นำมาร่วมในมาตรการแก้ไขเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็สามารถแก้ไขจุดเสี่ยงหรือว่าจุดคอขวดได้ดีแค่ไหน
14: ครับจากจุดเสี่ยงจากอำเภอประสาทเนี่ยจากทีมของคอทีมเนี่ยได้ไปสำรวจการเกิดอุบัติเหตุมีทั้งหมด16จุดด้วยกันนะครับซึ่งปัจจุบันทั้งหมดจุดเนี่ยก็ไม่มีอุบัติเหตุซ้ำนะครับแล้วก็ดังที่นำเสนอไปนะครับเส้นหลักก็คือเส้น24เนี่ยโชคชัยเดลุดมเนี่ยซึ่งมี8เลนด้วยกันเนี่ยครับแล้วก็ทำให้บางส่วนมีการก่อสร้างอะไรต่างๆทำให้มีคอขวดแล้วก็ทำให้รถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยแล้วทีนี้ทางสถานีตำรวจภูธรประสาทเองนี่ก็มีเจ้าหน้าที่ที่บังคับโดนได้มีประสิทธิภาพนะครับมีใบที่ขนส่งอากาศนี่ออกให้เรียบร้อยนะครับสามารถที่จะครับได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เวลาที่เกิดอุบัติเหตุหรือเวลาที่อุบัติเหตุช่วงที่มีรถติดอย่างเช่นเทศกาลต่างๆก็จะนำโดรนขึ้นไปแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆแล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ในอบต.อำเภออีกทีหนึ่งสอบถามอำเภอในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในกรณีเกิดรถติดอะไรต่างๆก็นำไปวิเคราะห์จุดเสี่ยงอะไรต่างๆซึ่งสามารถที่จะนำมาใช้แล้วก็วิเคราะห์ได้ค่อนข้างจะตรงครับ
2: วิเคราะห์ที่ว่านี่คือวิเคราะห์อะไรเนื้อหาตรงไหนของจุดที่เป็นคอขวดว่าจุดรถติดจุดที่เป็นปัญหาคือเพราะตัวนี้เป็นนวัตกรรมจริง
3: ๆ
2: คือโดรนที่นำมาใช้เนี่ยเป็นอะไรที่
14: ของโดรนของสุรินเนี่ยเป็นโดรนที่บินขึ้นธรรมดาแล้วก็พอโดรนบินขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็นำข้อมูลต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์ทางเป็นแมนนวลอีกทีนึงยังไม่ถึงขั้นเป็น AI
2: ครับ
14: ถ้าเกิดอย่างบางสถานีเนี่ยก็ที่ทราบมานี่ก็จะเป็น AI นี่ก็จะใช้เทคโนโลยีระดับสูงซึ่งจะสามารถคำนวณได้เองแต่ของทางสุรินทร์นี่ก็ยังเป็นนำข้อมูลที่เป็นยังไม่ถึงเรียลไทม์ก็เอามาวิเคราะห์กันบนตัวอีกทีหนึ่งครับก็เบื้องต้นเนี่ยก็ยังเป็นระดับที่บริหารธรรมดายังไม่ถึงขั้น AI ครับแต่ว่าก็สามารถที่จะนำมาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุต่างๆกรณีที่ลดจุดเสี่ยงต่างๆที่เราเอาโดนขึ้นเนี่ยกรณีเนี่ยมันอาจจะพบว่าประชาชนเนี่ยขับรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อกบ้างก็เป็นที่มาของด่านชุมชนปากหวานซึ่งสุรินทร์เองเนี่ยก็ได้มีทางสปท.ของศรีสะเกษซึ่งนำ ชุมชนปากหวานเนี่ยเอามานำเสนอแล้วก็เอามาขับเคลื่อนที่สุรินทร์ด้วยโดยเฉพาะสุรินทร์เนี่ยอำเภอปราสาทเนี่ยเราได้อำเภอบ้านพวงตำบลบ้านพวงเนี่ยนำเรื่องนี้มาขับเคลื่อนแล้วก็ได้ผลก็คือว่าชุมชนปากหวานนี่ก็คือว่าเรามีทีมของไปตั้งด่านเหมือนตั้งด่านชุมชนนะครับทีนี้ว่าพอเจอคนไม่สวมหมวกกันน็อกอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการลงเรคคอร์ดไว้แล้วก็มีการพูดคุยไม่ถึงไม่ได้เป็นการจับนะเป็นประชาชนก็จะประกอบไปด้วยทางอพปล. อสม. ทางผู้ใหญ่กำนันอะไรอย่างเงี้ยที่ตั้งด่านแล้วก็มีตำรวจประจำตำบลด้วยตอนนี้ไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยอาจจะเป็นถนนในชุมชนนะครับก็จะมีการตักเตือนแล้วก็มีการเรคคอร์ดในระบบของชุมชนปากหวานไว้แล้วก็บางคนเนี่ยใส่หมวกกันน็อกดีก็จะมีการชมเชยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์อะไรหลายอย่างแล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้เอามาเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ในโต๊ะของสพฐ.อำเภออีกทีหนึ่งกรณีที่ว่ามีการประชุมประจำเดือนรวมทั้งอุบัติเหตุในส่วนของที่เกิดด้วยตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ตรงหน้าที่สบหน้าอบต.ของบ้านพวงเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยพอเราใช้ชุมชนปากหวานให้ประชาชนมาร่วมด้วยเนี่ยอุบัติเหตุลดลงเยอะเลยครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมาตรการตาสับปะรดเส้นถนนเส้น24เราเนี่ยมันจะมีรถบรรทุกจอดเยอะๆก่อนหน้านี้รถบรรทุกจอดกลางคืนเนี่ยก็จะมีรถที่ขับผ่านมาแล้วอาจจะมืดแล้วก็มีการชนท้ายเกิดเสียชีวิตหลังจากที่เราใช้มาตรการตาสับปะรดเนี่ยก็ไม่มีการเสียชีวิตจากรถชนท้ายในสถานที่มืดๆเลยซึ่งตรงนี้ก็ทำง่ายๆก็คือว่าทั้งชุมชนทั้งแรงต่างเนี่ยทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งทุกภาคส่วนเนี่ยเราจะเอามาอยู่ในกลุ่มไลน์แล้วก็เราก็จะมาดูว่าใครที่ไปเจอในรถที่จอดอยู่เนี่ยแล้วก็ให้สายตรวจโรงพักเนี่ยเข้าไปเตือนแล้วก็ให้ไปจอดไปพักรถที่มันมีแสงสว่างอย่างเช่นปั๊มน้ำมันแรงต่างเนี่ยหลังจากที่ใช้มาตรการเนี่ยมา 2-3 ปีแล้วเนี่ยไม่มีการเกิดอุบัติเหตุรถชนท้ายขณะเสียชีวิตเลยซึ่ง2มาตรการนี้ทำให้ยอดที่ผู้เสียชีวิตจากปี67เนี่ย40กว่าราย68 35ราย69เนี่ยเหลือ14รายครับ
2: โอ้โห
3: ลดลง
14: ไปเยอะเลยครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าทุกคนเนี่ยทั้งทุกภาคส่วนทั้งตำรวจทั้งอำเภอทั้งโรงพยาบาลเอ่ยทั้งประชาชนชุมชนด้วยก็ต้องช่วยกันหมดเลยมาอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งผู้ใหญ่บ้านอะไรด้วยในตาสับปะรดก็มาอยู่ในกลุ่มใหญ่ของทางที่อำเภอเขาจัดไว้ครับ
2: เป็นความฝันของหลายๆชุมชนเหมือนกันนะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเนี่ยที่เราต้องการจะลดผู้สูญเสีย
3: ค่ะ
14: ครับที่สำเร็จได้ของอำเภอของสถานีตำรวจภูธรประสานเนี่ยไม่ใช่ว่าตำรวจฝ่ายเดียวทีนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าภาคีเครือข่ายครับคือเป็น mindset ที่ตรงกันแล้วก็ขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งทุกภาคส่วนนอกจากภาคีเครือข่ายแล้วก็ลงไปชุมชนด้วยอย่างเช่นล่าสุดที่ผมนำเรียนไปก็คือทางอบต.บ้านพวงครับที่สามารถที่จัดตำบลบ้านพวงที่สามารถทำชุมชนปากหวานเนี่ยซึ่งเป็นชุมชนเริ่มต้นที่ว่าได้ผลที่สุดแล้วทีนี้ก่อนหน้านี้เราเอามาทำสี่อำเภอด้วยกันคืออำเภอปราสาทอำเภอสังขะอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอชุมพลบุรีแต่ที่ได้ผลเนี่ยก็คือเนี่ยครับอบต.บ้านพวงนี่แหละครับที่ได้ผลมาก็คือทั้งหมดนี้มีอยู่ประมาณ10กว่าหมู่บ้านนะครับของตำบลบ้านพวงเนี่ยแล้วก็มาขับเคลื่อนมาแล้วที่อื่นก็ขับเคลื่อนเหมือนกันแต่ยังไม่สำเร็จแต่ว่าเราก็เอามาขับเคลื่อนตรงนี้ค่อนข้างจะสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วก็เห็นชัดเจนว่าผู้เสียชีวิตลดลงนะครับ
2: นะฮะโอ้โหแสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นบทเรียนดีๆได้เลยนะฮะเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่พอต้องบูรณาการความเข้มแข็งของชุมชนของภาคส่วนต่างๆเนาะเป็นกุญแจสำคัญเลยฮะโอ้โหทีนี้ต้องถอดบทเรียนละทีนี้ในกรณีที่เราจะถอดบทเรียนไปที่ชุมชนอื่นหรือแม้แต่ในสเกลที่ใหญ่ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติพอจะเป็นไปได้ไหมฮะท่านรองครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ย
14: อย่างนี้ครับต้องนำเรียนทางคุณวณชัยว่าคือค่อนข้างจะคือตำรวจฝ่ายเดียวเนี่ยอย่างตำรวจของปราสาทเองเนี่ยก็มีการใช้มาตรการในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุณบอกว่า10รถผมเนี่ยก็คือ10ข้อหาหลักก็จะมีข้อหาหนึ่งก็คือข้อหาจักรยานยนต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเนี่ยก็จะมีพวกอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆในซึ่งอำเภอปราสาทนี่ก็จะให้ความสำคัญในช่วงเทศกาลต่างๆจะเป็นโรงพักต้นๆของประเทศที่มีการจับกลุ่มข้อหานี้และที่สำคัญสุรินทร์เนี่ยการเกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิตเนี่ยจากการขับขี่จักรยานยนต์เนี่ยแล้วไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเดือนนึงก็อย่างน้อยก็ 2-3 ราย ซึ่งผมให้ความสำคัญตรงนี้ด้วยว่าประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะเส้นทาง เส้นทางในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยกรณีที่ตำรวจเองเนี่ยในการที่เราจะตั้งจุดตรวจเนี่ยเราได้มีการวิเคราะห์เอาข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุแล้วเราส่วนใหญ่เราจะตั้งจุดตรวจในเส้นทางใหญ่กรณีเส้นทางเล็กๆเนี่ยเราไม่ได้ไปตั้งจุดตรวจเหมือนชาวบ้านน่ะมีถนนหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องใช้ด่านชุมชนใช้ชุมชนปากหวานเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่าเราจะไปตั้งด่านมันก็ดูแล้วไม่สมเหตุผลมันเป็นถนนเส้นเล็กใช่ไหมฮะแต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ท่านก็คงมองภาพออกไม่ใส่หมวกกันน็อกขี่จักรยานยนต์ก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยและเสียชีวิตบ่อยก็ตรงนี้ก็ต้องนำชุมชนปากหวานเนี่ยเข้าไปร่วมบูรณาการด้วยครับ
2: โอ้โหลุ้นนะน้องพลสายว่าคงจะได้เห็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะตรงนี้
3: ก็คือทำแล้วได้ผล
2: ครับ
3: แล้วก็เขาเรียกอุบัติเหตุลดลงคือเขาเรียกว่าดีมีแต่ดีมีแต่ได้อะคือ ชุมชนก็ได
14: ้ต้องนำเรียนคุณกนกว่ากนกนวลแล้วก็คุณวรรณชัยด้วยว่าที่อื่นมันอาจจะไม่สำเร็จเหมือนที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยทางทีมงานเขาค่อนข้างจะเข้มแข็งทาง mindset ตรงกันแล้วก็ชุมชนเอาชุมชนเนี่ยบ้านพวงเนี่ยเขาก็ขับเคลื่อนได้ดีในส่วนของผู้ใหญ่ในส่วนของตัวของของอพปรเอ่ยทางอสมเอ่ยทางอะไรทางรพสตทางอนามัยอ่ะครับเขาร่วมกับตรงนี้ด้วยในการที่เขาจะศึกษาในการที่เขาลงข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้เอามาที่สปสอำเภอเอามาวิเคราะห์ข้อมูลกันจริงๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเล็กๆก่อนจากตำบลพอตำบลก็มาสู่อำเภอแต่ทีนี้ผมก็เองเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นรองผู้การที่ควบคุมเรื่องจังหวัดเนี่ยก็พยายามเอาตรงนี้เอามาขายตรงตำบลอื่นอำเภออื่นเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ไม่ได้ทั้งจังหวัดแต่ค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยความพร้อมของตัวบุคคลค่อนข้างยากแต่ว่าพอเราเห็นว่าปราสาทเนี่ยเป็นอำเภอที่ค่อนข้างใหญ่แต่เขาสามารถเคลื่อนที่ได้ขับเคลื่อนได้เนี่ยผมก็จะนำตรงนี้ไปนำเสนอแต่ละจุดเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุการสูญเสียชีวิตแล้วก็ลดผู้บาดเจ็บในปีต่อไปครับ
2: นี่เป็นไงล่ะโอ้โห
3: เขาเรียกว่าอย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างให้เอาไปปรับใช้กับแต่ละในพื้นที่
2: ใช่
3: ต่อให้ไม่เหมือนกันแต่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะ
14: นำความคิดเนี่ยไปขายต่อครับเพื่อที่จะนำเสนอ
2: ลุ้นเลย
14: ขายส่วนนี้ก็เป็น mindset ที่อย่างน้อยเนี่ยผู้ปฏิบัติต้องมี mindset ตรงกันเหมือนว่าเป็นช่วงเงินทำบุญเนี่ยเพราะว่าจริงๆการลดอุบัติเหตุเนี่ยในความรู้สึกผมเองเนี่ยจะไปบังคับใช้กฎหมายโดยที่แบบเหมือนไปจับผู้ร้ายอะไรต่างๆมันก็บางทีก็ต้องมีการอย่างเช่นไม่สวมหมวกกันน็อกมีการว่ากล่าวบ้างแหละแต่ตอนหลังมาเนี่ยคือจะเข้มก็คือตอนนี้ทางสำนักงานชาติเองก็ต้องจะเข้มก็ต้องพอเกิดอุบัติเหตุเยอะเนี่ยก็ต้องมีการมาตรการเข้มในการจับกุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องแต่ทีนี้ในบริบทของชาวบ้านที่แบบมาจากสวนจากนาเงี้ยถ้าเราไปจับเลยเนี่ยมันก็ดูแบบต
2: ้
14: องมี
2: ตื่นตูม
14: กันหมดมันต้องมีสองมุมครับที่ต้องให้ประชุมชนต้องชาวบ้านต้องเตือนกันอะไรอย่างเง
2: ี้
14: ยครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องละเอียดอ่อนนิดนึงคร
2: ับ นี่นะมีทั้งพระเดชนะแล้วก็มีพระคุณผสมผสานกันไปครบเครื่องจริงๆโหนี่ได้ฟังเรื่องราวดีๆแล้วน้องพลอยใสถือว่าเป็นแรงบันดาลใจมาก
3: ๆใจฟูนะ
14: ครับ
3: ใจฟูที
2: ่ใจฟูนะฮะได้ฟังเรื่องดีๆเช่นนี้แล้วก็ได้เห็นนะแนวปฏิบัติที่น่าสนใจและเชื่อได้ว่าท่านรองเนี่ยคงจะขยายผลอย่างประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็คงจะได้เห็นการขยายผลต่อไปยังชุมชนอื่นๆลดอุบัติเหตุลดจำนวนความสูญเสียนั่นเองวันนี้ขอบพระคุณท่านรองนะฮะมาเล่าเรื่องราวดีๆให้เราได้ฟังกันวันนี้ครับ
14: ได้ครับ
3: ขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณครับ
14: ครับยินดีครับผมครับ
2: ครับสวัสดีครับครับนั่นก็เป็น
3: เรื่องราวดีๆของวันไฮไลท์จริงๆของวันนี
2: ้ครับ
3: นั่งฟังไปแล้วเราก็รู้สึกนะว่าโอ้โหถ้าเป็นอย่างเงี้ยหมายถึงว่าถ้าทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่อ่ะมันคงเราคงจะได้เห็นอะไรที่มันพัฒนาแล้วก็อุบัติเหตุที่มันน้อยลงไม่ช้าก็เร็วนี้
2: สำคัญมากเพราะทุกเทศกาลเราเบื่อแล้วต้องมานับจำนวนผู้สูญเสียถึงเวลาสักทีหนึ่งที่การบูรณาการอย่างมีความหมายโดยใช้ชุมชนโดยใช้ภาคีเครือข่ายเนี่ยเป็นกลไกต่างๆที่นอกเหนือจากทีมพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมันน่าจะมีประสิทธิภาพจริงนะพลอยใสเพราะเขาเข้าใจบริบทดีเข้าใจชุมชนดี
3: จริงเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าทำงานฝ่ายเดียวมันเขาเรียกว่ามันไม่สามารถเกิดขึ้นได้อะมันต้องใช้ร่วมแรงร่วมใจกันเนาะเห็นถึงความสำคัญของอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของการเดินทางอะไรแบบนี้เพื่อที่จะได้เดินทางได้อย่างปลอดภัย
2: ครับ
3: ไม่ใช่แค่ตัวคุณแต่หมายถึงคนรอบตัวของคุณด้วย
2: นี่นะฮะโอ้โหนี่
3: เรามีกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่อยพี่ทีเจ
2: ใช่ครับเพราะว่าเราเนี่ยนอกจากจะเดินทางปลอดภัยแล้วเราจะต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยคุณภาพชีวิตเรามันต้องมาจากสิ่งเหล่านี้นะในการขับเคลื่อนชีวิต
3: กิจกรรมนี้นะคะมีเป็นกิจกรรมชวนกันวิ่งชวนกันสุขภาพดีค่ะวิ่งด้วยกัน Run Together วิ่งล้อมเมือง Healthy City นะคะ
2: ที ่
3: ดุสิตบางซื่อแล้วก็วชิระค่ะที่หยิบกิจกรรมนี้มาประชาสัมพันธ์นะเพราะว่าเห็นว่าสมัยเนี้ยคนหันมารักสุขภาพมากขึ้นแล้วก็วิ่งชอบวิ่งกันมากขึ้นไม่ว่าจะจ็อกกิ้งมาราธอนอย่างเงี้ยก็คือหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นแล้วพี่ก็เป็นบุคคลที่วิ่งด้วยไหม
2: วิ่งฮะวิ่งโดยเฉพาะวิ่งมาทำงานมาสแกนนิ้วเนี่ย
3: วิ่งทุกวันวิ่งขึ้นบันไดวิ่งสแกนนิ้วให้ทันเป็นโอกาสแล้วค่ะพี่ทีเจอันนี้นะคะเป็นคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลนะคะมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชร่วมกับสำนักงานเขตดุสิตบางซื่อกรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนพี่น้องนะคะผู้สนใจเพื่อวิ่งเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
2: โ
3: ดยสามารถเลือกวิ่งได้ทั้ง3กิโลเมตร5กิโลเมตรแล้วก็10กิโลเมตรนะคะใครที่เริ่มต้นก็อ่ะ3กิโลเมตรเบาๆมันไม่ใช่ว่าต้องวิ่งตลอดนะ
2: 3กิโลก็ไม่เบานะ
3: เหนื่อยก็เดินได้
2: เหนื่อยก็เดินได้ใช่ไหม
3: เหนื่อยก็เดินได้เดินแบบเหยาะๆแล้วก็กลับไปวิ่งได้หรือใครที่แบบวิ่งเป็นประจำสายฮาร์ดคอร์นะคะ10กิโลเมตรก็มี
2: จ
3: ัดหนักๆเลยนะคะโดยกิจกรรมค่ะจะจัดวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเดือนหน้า
2: ครับผม
3: เวลาเริ่มตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเป็นต้นไปวิ่งเช้าๆสูดอากาศบริสุทธิ์ไงพี่จะวิ่งตอนเที่ยงหรอคะ
2: แล้วถ้านอนไม่พอทำไงให้น้องพลอยสา
3: ต้องนอนให้พอค่ะถ้ารู้ตัวว่าเราจะไปวิ่งเราต้องเก็บแรงเอาไว้ให้เยอะ
2: ๆ2ทุ่มครึ่งเลยไหมนอน
3: นอนให้8ชั่วโมงอั
2: พ
3: แต่อย่านอนเกิน10ละกันเพราะมันจะเพลีย
2: นี่
3: นะคะโดยสถานที่อยู่ที่ลานประชาชนรัฐสภาค่ะโดยจะเปิดลงทะเบียนวันที่9กันยายน
2: ครับ
3: เวลา9โมงค่ะวิ่งฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็คนที่ไปวิ่งเนี่ยจะมีรางวัลให้ด้วย
2: ครับ
3: แต่ว่าเงื่อนไขการรับรางวัลก็คือจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้านะคะก็คือวันที่9นี้ถ้าเขาเปิดก็ลงได้เลยแล้วก็วิ่งให้มันถึงเส้นชัยค่ะจะได้รางวัลมีทั้งถ้วยรางวัลแล้วก็เหรียญรางวัลเลยใครที่แบบไม่ใช่สายฮาร์ดคอร์อะไรอย่างงี้วิ่งชิลๆก็ได้เหรียญรางวัลไงใครที่แบบว่าอยากจะไปชาเลนจ์ตัวเองเง
2: ี้
3: ย
2: น่าสนใจ
3: รางวัลน่าสนใจมั้ย
2: น่าสนใจมากฮะไปชาเลนจ์ไปวิ่งสิวๆ10กิโลเมตรวิ่งพุ่งปลูดเข้าเส้นชัยคนเดียวเลย
3: อย่าประมาณการตัวเองไว้ด้วยนะไม่ใช่วิ่งๆแล้วเป็นลมอันนี้จะได้แทนที่จะได้สุขภาพ
2: ปากดีนะ
3: แล้วก็รายละเอียดกิจกรรมนะคะแล้วก็รายละเอียดการลงทะเบียนสามารถเข้าไปเช็คได้ใน Facebook เพจคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลหรือว่าเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร
2: ์วชิรพยาบาล
3: ค่ะเขาจะมี QR code นะแล้วก็ลิงก์
2: อันนี้สำหรับลงทะเบียนใช่ไหมว
3: ัน
2: ที
3: ่
2: 9กันยายนนี้เข้าไปเพจนี้เลย9โมงเป็นต้นไปนะไปลงทะเบียนฟรีวิ่งฟรีนะไม่ต้องเสียเงินเลยแต่ว่าถ้าใครอยากจะเสียเงินก็เป็นการเสียเงินเพื่อซื้อเสื้อนะน้องพลอยใส
3: ่เสื้อที่ระลึกนี่ไปดูมาแล้วค่ะ
2: เป็นไงครับ
3: สวยมากเพราะว่ามันเป็นเสื้อแถบหนึ่งสีทองแถบหนึ่งสีน้ำเงินอันนี้เขาจะมีบอกอยู่ในเว็บไซต์เลยนะก็คือให้เราตัดสินใจได้เลยว่าเราเนี่ยอยากได้เสื้อหรือเปล่าแต่ว่าเสื้อสวยจริงๆค่ะแล้วก็มีลายสกรีนที่มันเป็นวัดหรือไม่ก็เนี่ยที่โรงพยาบาลเนี่ยก็เข้าไปตัดสินใจได้ไปดูก่อนว่าอยากได้หรือเปล่านะคะ
2: โดยแต่ไม่มีเสื้อไม่ได้ซื้อเสื้อก็วิ่งได้นะ
3: วิ่งได้ค่ะ
2: วิ่งชุดอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าเสื้อเนี่ยเป็นทางเลือกที่ท่านอยากจะซื้อเสื้อสวยๆใส
3: ่ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ลงทะเบียนก็วิ่งได้เหมือนกันลงไม่ทันก็วิ่งได้หรือว่าใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้เหรียญหรือไม่ได้ถ้วยรางวัลแค่นั้นเองอยากไปวิ่งเอาสุขภาพดีชิลๆก็
2: ไม่มีปัญหา
3: ได้เดินผ่านไปไปเจอเขาวิ่งกันขอวิ่งด้วยก็ได้ค่ะ
2: นี่นะ4ตุลาคมอย่าลืมนะครับมี3ระยะด้วยกัน3กิโล5กิโลและ10กิโลเมตร
3: มีเวลาอีกประมาณเดือนนึงให้เตรียมร่างกาย
2: ครับ
3: ก็ไปลองวิ่งดูซ้อมๆดูก่อนนะคะ3กิโลเมตรจริงๆไม่เยอะนะเราเตรียมร่างกายทันแน่นอนค่ะไปลองชาเลนจ์ตัวเองดูนะคะว่าใครที่ยังมีพละกำลังอยู่ก็ใช้โอกาสนี้ค่ะ
2: รู้สึกน้องนี่เป็นสายสุขภาพแล้วก็เลยเวลาชวนคนไปออกกำลังกายแล้วมันเกิดใจฟูเกิดความรู้สึกว่าโอ้โหมาเร็วมามีสุขภาพดีร่วมกันนี่ไงฮะเราคือเพื่อนเดินทางของท่านแล้วเราก็จะเป็นเพื่อนแห่งการดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกายด้วยข้อมูลข่าวสารดีๆที่เรามาฝากกัน
3: ถ้าเราไปนะเราอาจจะได้เพื่อนเดินทางมาอีกเยอะเลยก็ได้นะที่นั่น
2: ตื่นเต้นแล้วเนี่ยโอ้โหนะฮะ
3: น่าสนใจพี่อย่าลืมไปลงทะเบียนนะ
2: นะครับส่วนน้องไม่ลงใช่ไหม
3: น้องไปเลยไปจอย
2: นี่ไงละครับโอ้โหเสียดายเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวจะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ไม่แน่ใจเจอใครแต่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมือง

0: ทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมหารือบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
7: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดโดยมีกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ภาคเอกชนเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
8: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลังพร้อมย้ำเตือนว่าการดำเนินนโยบายที่ฝืนกลไกตลาดมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อเนื่องลึกลงไปถึงห่วงโซ่อุปทานและกระทบต่อผู้บริโภคในที่สุดปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: จังหวัดพังงายึดยาบ้ากว่า 590,000 เม็ดและของกลางพร้อมเร่งขยายติดตามตัวผู้ต้องหาและเครือข่ายมาดำเนินคดี
9: นายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดพังงาร่วมแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดรายใหญ่เหตุเกิดบริเวณแยกศูนย์ราชการตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถเก๋งต้องสงสัยแต่คนขับขัดขืนถอยรถชนรถเจ้าหน้าที่ก่อนเร่งเครื่องหลบหนี

0: เจ้าหน้าที่ไล่ติดตามจนรถเสียหลักชนเสาไฟจราจรส่วนผู้ต้องหาอาศัยความมืดหลบหนีไปได้จากการตรวจค้นพบยาบ้า59มัดประมาณ 590,000 เม็ดยาไอซ์1กรัมและรถเก๋ง Toyota Vios สีขาวจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บ DNA และลายนิ้วมือพร้อมเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาและขยายผลเครือข่ายยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสาเลฮาอุสมาสวทพงารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่2กันยายน2569ครับมาแล้วนะครับวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศที่หลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่าพื้นที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ครับคุณสามารถฟังรายการของเราได้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับทักทายมารวมถึง AM ด้วยครับ AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็1467กิโลเฮิรตซ์ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนที่วันนี้ฟังรายการอยู่นะครับขอบคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่ตอนนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อว่าหลายหลายท่านเลยทีเดียวที่กำลังติดตามอยู่ก็สามารถที่จะทั้งส่งข้อความมาได้ครับรวมถึงทาง TikTok ด้วยนะครับก็ออนไลน์เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันครับวันนี้มีมาแล้วตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับเพื่อที่จะได้ทักทายกันคุณรจนาบูรณกิตติครับมีคุณมดตะนอยด้วยน้องต้นน้ำนะครับก็ส่งข้อความมาแล้วก็ยังมีน้องแชมป์ด้วยที่วันนี้ครับมาเป็นข้อความแรกๆเลยทักทายกันนะครับวันนี้เริ่มต้นการทำงานของหลายแต่หลายท่านในช่วงเย็นนะครับแต่ว่าบางคนบอกว่าพอได้ยินเสียงคุณบอลปุ๊บแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเลิกงานแล้วหลังไมค์ของเราครับทีมงานก็พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับช่างเทคนิคของเราคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับบอลหนังไมค์วันนี้ก็มีคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นประสานงานนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ก็คือ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึงครับ02-276-9721นะครับใครที่วันนี้อยากที่จะเริ่มต้นรายงานตัวมาเป็นสายแรกมาเป็นข้อความแรกก็ส่งมาบอกกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะทักทายคุณผู้ฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนะครับหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีหลายท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความมาตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับก็มีเรื่องราวมีภารกิจต่างๆให้ได้ติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับที่อยู่ในส่วนของไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รายงานนะครับข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวต่างๆไปพร้อมๆกันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยต้นชั่วโมงแบบนี้ครับเพิ่มเติมมาแล้วก็ทักทายกันมานะครับอย่างที่บอกกันนะครับมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนะครับหลายคนที่ได้ติดตามกันก็ต้องบอกว่าเป็นควันหลงนะครับของครม.สัญจรด้วยหลายๆคนบอกว่าโอ้โหมีความคึกคักมากๆเลยที่จังหวัดสงขลานะครับหลังจากที่มีการประชุมครม.สัญจรนี่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนก็ได้ติดตามข่าวกันนะฮะโดยเฉพาะเรื่องราวของการสื่อสารจากทุกช่องนะฮะแล้วก็ทุกสื่อนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าโอ้โหฮือฮากันมากๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับสามารถที่จะร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็สื่อสารข้อมูลต่างๆมาได้นะครับตอนนี้ก็บอกว่ามีข้อความส่งมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยบอกว่าติดตามอยู่แล้วก็ให้กำลังใจทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวด้วยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลอย่างที่บอกกันนะครับว่าท่านนำคณะครม.นะครับลงพื้นที่เพื่อไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับต้องบอกว่าคึกคักมากๆนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนำคณะรัฐมนตรีนะครับ walking tour นี่นะฮะเดินเยี่ยมชมวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมนะครับของย่านชุมชนเมืองเก่าสงขลาใครเคยไปบ้างครับย่านชุมชนเมืองเก่าที่จังหวัดสงขลาใครไปแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างบางคนบอกว่าโอ้โหมีทั้งของกินอร่อยมากนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นสตรีทฟู้ดที่มีอาหารพื้นถิ่นหลายคนบอกว่าได้ไปทานขนมได้ไปทานอาหารได้ไปทานก๋วยเตี๋ยวนะครับต้องบอกว่าที่นั่นเนี่ยใครที่ได้ไปย่านเมืองเก่าชุมชนเมืองเก่าของสงขลาเนี่ยจะค่อนข้างประทับใจนะฮะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนนะฮะแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากนะ ครับในพื้นที่โดยมีนายนิพนธ์บุญยามณีประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฮกเกี้ยนสงขลาพร้อมด้วยนะฮะคณะผู้บริหารระดับสูงก็ให้การต้อนรับนะครับพร้อมกับมีทั้งข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประชาชนนะครับร่วมให้การต้อนรับณสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนนะฮะแล้วก็มีบรรยากาศที่อบอุ่นเลยทีเดียวนะครับพี่น้องประชาชนก็มารอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะครับหลังจากที่ท่านมาถึงปั๊บท่านก็ได้เยี่ยมชมครับต้องบอกว่าเป็นนิทรรศการผลงานความคิดสร้างสรรค์นะฮะที่มีการจัดแสดงอยู่ภายใน Creative Economy Agency วัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาพร้อมทั้งได้ร่วมสร้างสีสันแล้วก็สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองถ้าหลายคนได้ติดตามข่าวจะเห็นเลยว่ามีบรรยากาศของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป่าแซกโซโฟนด้วยนะครับร่วมบรรเลงเพลงกับนักดนตรีด้วยก็บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีน้องๆนักเรียนก็มารอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จังหวัดสงขลาในย่านชุมชนเมืองเก่าหลังจากนั้นครับท่านก็เดินเยี่ยมชมนิทรรศการแล้วก็การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมดื่มชาใต้รสชาติดั้งเดิมด้วยใครที่ได้มีโอกาสลองนะครับเรื่องของชาใต้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าจะหลงเสน่ห์มากกลมกล่อมครับคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรสชาติคือเรียกว่าหวานกำลังดีนะครับมีน้ำแข็งเย็นๆแล้วเนี่ยมันจะชื่นใจมากชาใต้แล้วก็รับชมการแสดงเขาบอกว่ามีมโนราด้วยนี่นะครับมีบูธนิทรรศการสงขลาลากูนแล้วก็มีนครโอเคนี่นะฮะอัตลักษณ์ของเมืองสงขลาก็มีการจัดนิทรรศการศิลปะการจัดแสงไฟณอาคารประวัติศาสตร์หับโฮหินหรือโรงสีแดงนะฮะหลายคนที่เคยมีโอกาสไปเนี่ยจะค่อนข้างประทับใจนะครับกับการได้ชมแสงสีเสียงที่จังหวัดสงขลาการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับบอกว่าเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากนะครับโดยนำเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมวิถีชุมชนครับรวมถึงการท่องเที่ยวเนี่ยมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตนะครับอย่างมั่นคงทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับตามแนวทางการจัดการขยะพลาสติกนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของสิ่งแวดล้อมการขับเคลื่อนนะครับเรื่องของการดูแลวิถีชุมชนวิถีท้องถิ่นนะครับซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นต้นแบบสำคัญนะในการรณรงค์และก็การบริหารจัดการขยะพลาสติกในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่หลายๆท่านเลยได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่ท่านลงไปประชุมครม.สัญจรนะฮะที่จังหวัดสงขลาและบรรยากาศก็คึกคักนะตั้งแต่วันที่31สิงหาคมแล้วก็วันที่1กันยายนนะฮะจนถึงวันนี้ก็เรียกว่าหลายๆคนก็ยังคงติดตามข่าวอยู่เรียกว่าเป็นสีสันแล้วก็เป็นบรรยากาศนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับส่งข้อความนะฮะหรือทักทายมาร่วมพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามกันทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีคุณวิมลจากอำนาจเจริญก็ส่งข้อความมาแล้วด้วยนะครับถามเรื่องราวของการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือของพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าตอนนี้มีวิธีการในการช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับก็ส่งผ่านมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยขอบคุณคุณวิมลด้วยใครที่วันนี้ฟังอยู่นะครับก็สามารถจะเพิ่มเติมนะครับข้อความมาหรือส่งมาได้เลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะติดตามด้วยนะครับแล้วก็รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลสำคัญไปพร้อมกันนะครับตอนนี้ก็ยังมีข้อความส่งมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อกี้นี้เรื่องสำคัญครับเมื่อกี้นี้ฝากข่าวมานะครับเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะครับหรือว่าผู้ประสบอุทกภัยล่าสุดบนเข้าไปในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีมาฝากกันนะครับคุณวิมลที่ถามมาด้วยเรื่องของการช่วยเหลือการเยียวยามาดูเรื่องแรกก่อนการช่วยเหลือเยียวยารับเงินเยียวยาน้ำท่วมท่านสามารถไปลงทะเบียนได้คุณผู้ฟังที่ถามมาผ่านทางแอปนะฮะเป็นแอปทางรัฐนะครับแล้วก็มีทางอปท.ในพื้นที่ด้วยก็เน้นย้ำกันนะครับว่าสามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลนะครับโดยนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นล่าสุดรัฐบาลก็ได้มีการสั่งการนะครับให้หน่วยงานนะครับมาดูแลแล้วก็เยียวยาผู้ประสบ ภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยคณะรัฐมนตรีครับได้มีมติเห็นชอบหลักการเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พร้อมกับการอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณนะครับเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำหนดเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแบ่งออกเป็นกลุ่มดังต่อไปนี้นะครับใครที่กำลังรอติดตามอยู่นะครับเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาดูเกณฑ์กันก่อนครับเงินช่วยเหลือเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมอันนี้สำคัญมากนะครับเชื่อว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่แล้วที่ติดตามอยู่ก็อยากรู้อยากทราบกันกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินนะครับได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเนี่ยติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปท่านจะได้รับความช่วยเหลือเนี่ยครัวเรือนละ 9,000 บาทนะโดยที่อยู่อาศัยนั้นครับต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือก็จะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตครับจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพนะครับรายละ2ล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนที่ติดตามกันอยู่ก็จะได้รับรู้รับทราบนะฮะข้อมูลต่างๆพอทราบแล้วปั๊บเนี่ยแน่นอนเรื่องของการลงทะเบียนถามมาว่าคุณบอลแล้วเขามีการลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือกับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยยื่นได้ทางไหนรับความช่วยเหลือได้ทางไหนมี2ช่องทางนะครับมาดูช่องทางแรกก่อนนะฮะบอกไปแล้วว่าหลักเกณฑ์เป็นยังไงดังนั้นครับมาดูวิธีการช่องทางในการรับความช่วยเหลือช่องทางแรกเลยท่านลงทะเบียนครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะซึ่งระบบเนี่ยจะเชื่อมโยงนะครับกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีประชาชนนะฮะสามารถติดตามนะครับแล้วก็เรื่องของสถานะต่างๆเนี่ยได้แบบเรียลไทม์เลยนะว่าของเราไปถึงไหนแล้วนะครับมีขั้นตอนอย่างไรนะครับท่านลงทะเบียนได้เลยนะครับในการขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับท่านสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อันนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนอยู่แล้วครับก็มายื่นเอกสารให้ได้ด้วยตนเองนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเนี่ยเข้าสู่ระบบครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้เร่งดำเนินการคุณผู้ฟังในการเยียวยาให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกแล้วก็ได้รับความรวดเร็วก็ขอให้ประชาชนนะครับที่มีสิทธิ์ตามเกณฑ์เนี่ยตรวจสอบอ่ะไปตรวจสอบก่อนนะครับว่าท่านเนี่ยผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนไว้หรือยังนะฮะผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อมนะครับเนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์สำคัญเลยและที่สำคัญครับฝากมาบอกอีกนะครับเป็นห่วงคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยนะครับเรื่องของการกำชับครับหน่วยงานในพื้นที่ก็ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องรอให้มีการรวบรวมข้อมูลครบทั้งหมู่บ้านนะครับคือมาถึงก่อนก็ส่งก่อนได้เลยไม่ต้องรอให้ครบนะฮะก็เป็นความสะดวกแล้วก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนำส่งข้อมูลนะครับให้กับธนาคารออมสินเพื่อให้ธนาคารออมสินเนี่ยโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วเห็นไหมฮะทุกขั้นตอนเนี่ยลดความซ้ำซ้อนลดความยุ่งยากนะครับลดกระบวนการที่ทำให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่แล้วเนี่ยเรียกว่าช้าไม่ได้เลยนี่คือข้อสั่งการสำคัญนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าต้องเร็วนะครับลดขั้นตอนซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็เงินเยียวยาเนี่ยต้องถึงมือผู้ที่เดือดร้อนด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับก็แนะนำประชาชนนะครับขอรับเงินเยียวยาได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะแล้วก็อปท.ในพื้นที่นะครับเน้นเลยย้ำเลยครับเรื่องราวของการผูกบัญชีพร้อมเพย์นะฮะเพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยานั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่หลายๆท่านเลยนะครับติดตามอยู่คุณชนิการนะครับวันนี้ส่งมาแล้วคุณอเนกพริกไทยฟ้าคลึ้มมากคุณสุเทพนะครับวันนี้ส่งเข้ามานะครับบอกว่าที่ราชบุรีฝนกำลังมาอีกแล้วนะครับแน่นอนทุกเย็นเลยทุกเย็นเวลาเลิกงานนะครับก็จะมีบรรยากาศของการตั้งเค้านะฮะทำให้หลายๆท่านเลยบอกว่าโอ้กว่าจะถึงบ้านนะครับก็อาจจะช้านิดนึงไม่ต้องรีบนะครับไปแบบ สบายๆนะฮะบางคนพอฝนตกแล้วรถติดบางทีก็อาจจะแบบใจร้อนไปหน่อยนึงดังนั้นเนี่ยฟังรายการอยู่แล้วก็จะได้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปตลอดเส้นทางไปพร้อมกันนะฮะแล้วก็ฟังไปด้วยกันเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่กำลังติดตามอยู่ที่พัทยาครับวันนี้เป็นไงฮะใครที่กำลังตามข่าวอยู่ต้องบอกว่าคึกคักมากๆเลยไม่อัปเดตเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับเป็นข่าวที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนนะครับก็ติดตามบรรยากาศของเรือ USS Abrahamลินคอนนะฮะซึ่งต้องบอกว่าพร้อมกับกำลังพลสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,000 นายตอนนี้ทุกสื่อครับเขาก็มีการนำภาพนำคลิปนะฮะตอนนี้ถึงที่ท่าเรือแหลมฉบังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์นะครับของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงหน้าน้ำแหลมฉบังเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีกำหนดเข้าเทียบท่านะครับ CO ของบริษัทแหลมฉบัง International นะฮะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงวันนี้นะครับภาพข่าวนี้เราจะเห็นเลยว่าโอ้โหมากว่า 5,000 นายเลยทีเดียวนะครับโดยเรือ USS Abraham Lincoln นะครับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตนะฮะซึ่งต้องบอกว่ามีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติภารกิจนะครับของทางทะเลแล้วก็เป็นการสนับสนุนกำลังทางอากาศของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาโดยหลายคนยังไม่รู้นะครับการเดินทางมาเยือนไทยของเรือลำดังกล่าวเนี่ยอยู่ภายใต้การประสานงานด้านความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศกำลังพลสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,000 นายก็มีกำหนดคุณผู้ฟังทยอยขึ้นฝั่งก่อนที่จะเดินทางเข้าที่พักแล้วก็ท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่ไหนท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาโอ้โหหลายๆคนคงจะได้เห็นในโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับไม่ว่าจะเป็น Walking Street เนี่ยคืนนี้นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนก็มีการไปเกาะติดบรรยากาศที่พัทยาจังหวัดชลบุรีบอกว่าบรรยากาศคึกคักมากนะครับสถานประกอบการเนี่ยเรียกว่าเตรียมตัวนะครับก็เงินสะพัดเขาบอกจำนวนมากเลยทีเดียวร้านอาหารด้วยแหล่งท่องเที่ยวนะครับรวมถึงธุรกิจบันเทิงธุรกิจนะฮะต่างๆเนี่ยเรียกว่าคึกคักเลยที่พัทยาจังหวัดชลบุรีขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับการรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการเดินทางของกำลังพลนะฮะจากสหรัฐอเมริกาที่มาถึงเรียบร้อยแล้วกว่า 5,000 นายนะครับล่าสุดก็มาถึงแล้ววันนี้นะครับโดยการเดินทางเยือนครั้งนี้ครับนับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สร้างความสนใจนะครับให้กับประชาชนในพื้นที่แหลมฉบังแล้วก็ที่เมืองพัทยารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่งเลยหลายๆคนบอกเตรียมตัวนะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ก็เป็นความสะท้อนความสัมพันธ์อันดีครับระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในด้านความร่วมมือทางทหารด้านความมั่นคงแล้วก็การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์เรื่องของประชาชนของทั้งสองประเทศนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าก็ติดตามกันแล้วก็เกาะติดกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่านำมาซึ่งประโยชน์แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับอ่ะมาดูเรื่องราวของเกษตรกรกันหน่อยนึงนะครับล่าสุดรัฐบาลก็เดินหน้าครับช่วยเกษตรกรไทยนะฮะเปิดให้ผู้โดยสารเครื่องบินเนี่ยสามารถโหลดผลไม้ฟรี10กิโลกรัมนะครับณท่าอากาศยานในสังกัดทย. 20แห่งครับรายละเอียดเรื่องนี้น่าสนใจครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวนะครับว่ากระทรวงคมนาคมและกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้มีการบูรณาการความร่วมมือนะครับเรื่องของการใช้ประโยชน์โครงข่ายท่าอากาศยานระบบการขนส่งทางอากาศที่มีอยู่ทั่วประเทศตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญนะครับในการกระจายผลผลิตนะครับทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วก็มีการมอบหมายคุณผู้ฟังนะครับให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกรมท่าอากาศยานหรือชื่อย่อก็คือทย.นะครับร่วมสนับสนุนแล้วก็อำนวยความสะดวกเรื่องอะไรเรื่องการขนส่งผลไม้ทางอากาศยานตลอดจนความร่วมมือกับสายการบินนะครับแล้วก็ภาคเอกชนด้วยเพื่อให้เกิดช่องทางการกระจายผลไม้นะครับผลผลิตมากขึ้นทางด้านของกรมท่าอากาศยานก็ร่วมกับกรมการค้าภายในแล้วก็พันธมิตรภาคการบินครับขับเคลื่อนมาตรการในการสนับสนุนการ การบริหารจัดการผลไม้ของปี2569โดยมีการเปิดเป็นช่องทางพิเศษนะสำหรับการขนส่งผลไม้สดนะครับผ่านเครือข่ายท่าอากาศยานแล้วก็สายการบินทั่วประเทศตรงนี้ครับเขามีเป้าหมายสำคัญครับเพื่อเป็นการเร่งระบายผลผลิตในช่วงฤดูกาลที่ต้องบอกว่าตอนนี้นะผลไม้ออกเยอะมากแล้วรสชาตินะหลายๆคนบอกเลยอร่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นลองกองมังคุดนะครับเงาะหลายคนเนี่ยบอกว่าทานผลไม้แล้วชื่นใจนะฮะซื้อไปฝากก็ดีแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยสดชื่นมากๆเลยผลผลิตของผลไม้ตอนนี้เนี่ยเริ่มทยอยออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากนะครับตรงนี้ก็เป็นการลดปัญหาเรื่องผลผลิตที่ล้นตลาดนะฮะแล้วก็ราคาผลผลิตที่ตกต่ำก็เป็นการช่วยเหลือกันครับทางด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานก็กล่าวว่าทางกรมท่าอากาศยานร่วมกับกรมการค้าภายในครับก็จะได้มีการดำเนินการมาตรการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการผลไม้ปีนี้แหละ2569ที่ออกมาเยอะเลยนะครับทำให้เกษตรกรบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการไหนนะครับที่จะกระจายผลผลิตด้านผลไม้เนี่ยไปสู่ในแต่ละชุมชนได้มากขึ้นนะครับดังนั้นระหว่างวันที่1กันยายนนะครับจนถึงนะฮะยาวไปจนถึง31สิงหาคม2570นะฮะปีหน้าเลยนะให้บริการกล่องบรรจุผลไม้ให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำผลไม้เนี่ยโหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยสารท่าอากาศยานในสังกัดทย.20แห่งนะครับทั้งท่าอากาศยานกระบี่อุดรธานีนะครับมีสุราษฎร์ธานีอุบลราชธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชตรังพิษณุโลกสกลนครน่านนครนครพนมร้อยเอ็ดลำปางเลยนราธิวาสบุรีรัมย์แม่สอดระนองชุมพรและก็หัวหินด้วยนะครับบอกมาตรการดังกล่าวครับถือว่าเป็นความร่วมมือจากพันธมิตรสายการบินนะครับได้แก่สายการบินไทยสายการบินบางกอกแอร์นะครับแล้วก็มีสายการบินนกแอร์นะครับมีสายการบินไทยแอร์เอเชียสายการบินไทยไลออนแอร์รวมถึงสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์แล้วก็มีอีซี่แอร์ไลน์ด้วยก็สนับสนุนครับการโหลดกล่องผลไม้ใต้ท้องเครื่องน้ำหนักเนี่ยต้องไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตผลไม้นะครับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่บางท่านต้องการนำผลไม้จากแหล่งผลิตเนี่ยไปยังพื้นที่ปลายทางประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับที่ประสงค์ใช้บริการก็สามารถติดต่อขอรับกล่องบรรจุผลไม้ได้ฟรีณจุดประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้หมัดสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4ถึง6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันเมื่อชมเชียร์ชอบแช่กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
11: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาติดตามกันครับ 17:33 แน่นอนครับวันนี้ช่วงบ่ายนะครับก็ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ได้มีการติดตามข่าวนะครับทางด้านของกรณีเหตุนักเรียนนะครับพกปืนขนาด9มมยิงในโรงเรียนมัธยมนะครับโดยล่าสุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก็ลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับต้องบอกว่าย้ำเลยว่าไม่มีนักเรียนบาดเจ็บนะฮะไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขออนุญาตไล่เรียงไทม์ไลน์ก่อนนะครับจากเพจของ NBT Connect ก็ลงเอาไว้ด้วยนะครับช่วงเวลาประมาณวันนี้คุณผู้ฟังครับประมาณสัก 14:20 ครับทางด้านของโรงเรียนนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยเกิดเหตุครับมีนักเรียนพกปืนขนาด9มม.ยิงในโรงเรียนครับล่าสุดก็ได้มีการเร่งนะฮะเคลียร์พื้นที่แล้วก็อพยพเด็กนักเรียนปลอดภัยแล้วด้านผู้อำนวยการโรงเรียนย้ำชัดนะไม่มีผู้บาดเจ็บพร้อมสั่งหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลาถึง2วันนะครับโดยให้นักเรียนนะฮะเรียนในระบบออนไลน์วันนี้ครับล่าสุดก็เกิดเหตุนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรช่วงเวลาประมาณ 14:20 ก็คือบ่าย 2:20 นายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนายสวนิชสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้มีการลงพื้นที่เข้าควบคุมสถานการณ์กรณีเกิดเหตุระทึกขวัญอีกแล้วคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ที่จังหวัดกำแพงเพชรเกิดขึ้นภายในโรงเรียนด้วยครับเป็นสถานศึกษานะครับในพื้นที่ฝั่งนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรกรณีเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวไล่เลียงให้ฟังกันนะครับเกิดเหตุก็คือเด็กนักเรียนเยาวชนครับอายุประมาณ15ปีซึ่งอยู่ในช่วงรักษาตัวจากโรคอาการซึมเศร้าได้มีการพกพาอาวุธปืนขนาด9มม.เข้ามาก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจนะครับแก่นักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างมากนะครับภายหลังจากการเกิดเหตุครับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็บัญชาการสถานการณ์ด้วยตนเองนะครับอย่างใกล้ชิดพร้อมกับการประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ครูรวมถึงหน่วยกู้ภัยในพื้นที่เข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่และพลเมืองดีครับสามารถเข้าควบคุมตัวเยาวชนนะครับผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้พร้อมอาวุธปืนของกลางด้วยนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องบอกว่า ที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้อย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยทางโรงเรียนครับได้ปฏิบัติตามมาตรการนะครับเรื่องราวของความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยประกาศให้นักเรียนคนอื่นๆหลบอยู่ภายในห้องเรียนล็อกประตูทั้งหมดจากนั้นครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเร่งเคลียร์ในพื้นที่นะครับภายในสถานศึกษาภายในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 100% ก่อนที่จะทยอยอพยพแล้วก็นำตัวเด็กนักเรียนเนี่ยออกมาจากอาคารเรียนนะครับแล้วก็นำส่งตัวกลับบ้านให้แก่ผู้ปกครองที่ต้องบอกว่าผู้ปกครองก็ตื่นตระหนกตกใจกันหลังจากที่ได้ยินข่าวช่วงบ่ายของวันนี้นะครับกรณีที่มีเหตุเกิดยิงกันในโรงเรียนนะครับในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรผู้ปกครองก็มารอกันครับที่บริเวณหน้าโรงเรียนก็มารอรับบุตรหลานด้วยความห่วงใยบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นจำนวนมากเบื้องต้นครับต้องนำเรียนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุไปยังสถานีตำรวจเพื่อดำเนินการสอบสวนหามูลเหตุจูงใจพร้อมกับการประสานครับกับสหวิชาชีพเพื่อเข้าร่วมสอบปากคำตามขั้นตอนด้วยนะครับแล้วก็เตรียมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไปด้วยนะครับทางด้านผู้อำนวยการของโรงเรียนครับจะทำการหยุดการเรียนนะครับเป็นเวลา2วันโดยจะให้เด็กนักเรียนนะฮะเรียนแล้วก็สอนคุณครูก็จะสอนแบบออนไลน์นะครับจึงฝากไปยังผู้ปกครองให้หมดความกังวลให้คลายความกังวลสถานการณ์ตอนนี้ครับก็อยู่ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันนี้นะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับหลายคนก็ติดตามข่าวกันนะครับก็ถามมานะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวทกำแพงเพชรนะครับก็ได้มีการเกาะติดแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่ฟังรายการอยู่เนี่ยคุณผู้ฟังแนะนำให้ไปติดตามในเพจของสวทกำแพงเพชรนะครับก็ลงเอาไว้นะครับวันนี้ครับ2กันยายน2569ที่จังหวัดกำแพงเพชรก็เกิดเหตุเป็นนักเรียนวัย15ปีนะครับของโรงเรียนดังก็มีการก่อเหตุยิงในโรงเรียนนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองล่าสุดนี้ต้องนำเรียนว่าสถานการณ์ตอนนี้เข้าสู่สภาวะปกติไม่มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บจากอาวุธปืนนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็จะมีการแถลงอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านหลายๆคนเลยก็ติดตามข่าวกันอยู่นะครับแล้วก็อัปเดตข้อมูลผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับโดยมีข้อความส่งมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับบอกว่าติดตามอยู่แล้วก็ติดตามทุกๆวันด้วยนะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ยังมี FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งย้ำนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่มีผู้บาดเจ็บแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตจากกรณีดังกล่าวนะครับมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับจากเรียกว่าการประชุมครม.สัญจรในจังหวัดสงขลากระทรวงคมนาคมครับเดินหน้าจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้นะครับพร้อมรับฟังเสียงประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่14จังหวัดครับสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนนะครับโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทนะฮะการพัฒนาภาคใต้นะครับโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้โดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับกล่าวว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการลงนามในคำสั่งของกระทรวงคมนาคมนะครับมีการแต่งตั้งนะครับคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการจากทั้งหน่วยงานของภาครัฐนะครับที่เกี่ยวข้องมีภาคเอกชนนะมีภาคประชาชนนะครับแล้วก็ร่วมกันครับกำหนดกรอบกำหนดนโยบายแล้วก็แนวทางรวมถึงทิศทางนะครับการจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้สอดคล้องนะครับกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลรวมถึงศักยภาพของพื้นที่และก็ความต้องการของประชาชนนะตลอดจนบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมความมั่นคงของประเทศแล้วก็มีการจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมนะครับรวมถึงการขนส่งในพื้นที่ภาคใต้และก็มีมิติอื่นๆนะครับทั้งในส่วนของมาตรการสำคัญตลอดจนการส่งเสริมและบูรณาการให้มีการประสานความร่วมมือกันนะครับระหว่างหน่วยงานภาครัฐมีรัฐวิสาหกิจนะครับมีภาคเอกชนสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมและก็ภาคีเครือข่ายเพื่อจัดทำแผนแม่บทขึ้นมาครับเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากการเดินหน้านะครับในการที่ไปประชุมครม.สัญจรนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับล่าสุดกระทรวงคมนาคมก็เดินหน้าครับจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้พร้อมรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะมีการกำหนดพื้นที่ต่างๆนะครับให้มีความเหมาะสมทั้งในเรื่องของการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ต้องบอกว่าโอ้มีหลายเรื่องมากเลยที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นหลายๆเหตุการณ์ครับที่ติดตามกันอยู่และไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ท่านลงพื้นที่นะครับไปที่การประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาท่านติดตามหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับหนึ่งในภารกิจที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบ.ท่านไปตรวจเข้มธุรกิจให้เช่ารถหัดใหญ่ต้องบอกอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับในช่วงวันหยุดของมาเลเซียเนี่ยจะสังเกตเห็นใครที่เคยไปนะครับจะเห็นเลยว่านักท่องเที่ยวมาเลเซียเยอะมากมาเที่ยวที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านย้ำว่าสัญญาเนี่ยต้องเป็นธรรมรถที่ต้องส่งเนี่ยก็ต้องส่งรถที่สภาพพร้อมใช้ด้วยนะครับล่าสุดครับเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.พร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่คุณผู้ฟังนะครับไปตรวจสอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ณร้านรถเช่าหาดใหญ่ลานโพที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งตั้งอยู่ก่อนถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่เนี่ยประมาณ200เมตรนะครับก็มีบริการรถรับส่งสนามบินฟรีการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับก็เป็นการบูรณาการกับสำนักงานจังหวัดสงขลาสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลงไปตรวจสอบนะฮะทั้งการทำสัญญาเอกสารประจำรถการประกันภัยสภาพความพร้อมใช้งานของยานพาหนะด้วยนะฮะโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านก็กำชับด้วยว่ารัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติโดยเน้นย้ำครับว่าต้องทำงานเชิงรุกตามแนวนโยบายคือป้องกันนะฮะป้องกันก่อนเกิดปัญหาอันนี้เอาไปใช้ได้เลยนะคุณผู้ฟังเราต้องป้องกันก่อนที่ปัญหามันจะเกิดอันนี้ดีมากๆและยิ่งช่วงของใกล้วันหยุดยาวของมาเลเซียซึ่งเนื่องในวันชาติของมาเลเซียเนี่ยเขามีการคาดการณ์เลยว่านักท่องเที่ยวจากมาเลนะจะโอ้มาเที่ยวหาดใหญ่เป็นจำนวนมากพอมาเที่ยวหาดใหญ่เป็นจำนวนมากเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะเช่ารถเช่าดังนั้นครับธุรกิจให้เช่ารถจึงเป็นบริการที่ต้องดูแลทั้งเรื่องความปลอดภัยนะครับความพร้อมของรถแล้วก็ความเป็นธรรมของสัญญาด้วยนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับท่านก็บอกด้วยว่ารัฐบาลต้องการให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติครับได้รับบริการที่ถูกต้องปลอดภัยนะครับแล้วก็เงื่อนไขราคาที่ชัดเจนด้วยและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาเราได้รับรถมาใช่ไหมเรื่องของความพร้อมของรถอันนี้ก็สำคัญนะครับเวลาที่เราใช้รถเช่าเราจะไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้พาครอบครัวไประบบยางใช่ไหมฮะระบบเกียร์ต่างๆทุกอย่างทุกส่วนของรถเนี่ยก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับแล้วผู้ประกอบการก็ต้องทำให้ถูกต้องด้วยจึงจะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการนะครับในส่วนของผู้ประกอบการที่ใช้สัญญาเอาเปรียบผู้บริโภคเช่นยกตัวอย่างเดี๋ยวบนยกตัวอย่างให้ฟังนำรถชำรุด นะครับไม่พร้อมใช้งานมาใช้อันนี้ไม่ได้เลยนะเอามาให้ลูกค้าไม่ได้เลยนะครับรถต้องตรวจสอบก่อนนะฮะน้ำมันเป็นยังไงน้ำมันเกียร์เป็นยังไงระบบเบรกระบบคลัตช์นะฮะรวมถึงระบบต่างๆของรถเนี่ยต้องมีความพร้อมใช้งานอันนี้สำคัญมากแล้วก็ทุกธุรกิจรถเช่าในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะฮะท่านจะได้ให้บริการลูกค้าได้ด้วยความมั่นใจแล้วก็ความปลอดภัยนะครับรวมถึงอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนบอกร้องเรียนมาที่สคบด้วยเขาบอกว่ามีการยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรใครเคยเจอเรื่องแบบนี้บ้างเดี๋ยวโทรมาบอกหลังไมค์ก็ได้นะครับบางทีเราไปเช่ารถเขาต้องมีการวางเงินประกันก่อนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยมีผู้บริโภคก็มีการร้องเรียนมายังสคบว่าถูกยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อที่เรียกว่าท่านสุภมาศก็รับเรื่องมาแล้วรถชำรุดไม่พร้อมใช้งานนะฮะ บางทีขับไปไกลๆปรากฏรถเสียหม้อน้ำแตกอย่างเงี้ยเขาก็เดินทางไปลำบากแล้วก็เกิดอุปสรรคด้วยนะครับโดยข้อมูลณวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลาเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในจังหวัดสงขลาดังนั้นครับนี่ก็เป็นการลงพื้นที่เชิงรุกซึ่งท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็รักษามาตรฐานนะฮะให้กับผู้บริโภคป้องกันข้อพิพาทแล้วก็สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการก่อนเกิดความเสียหายใช่ไหมฮะบางคนบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสมมติอาจจะไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าเดี๋ยวจะจองรถพาแฟนนะฮะพาคุณภรรยาไปพาลูกไปด้วยแล้วก็จะเช่ารถกันรถที่ผู้ประกอบการให้เช่าเนี่ยอย่าลืมอย่างนึงต้องตรวจสอบทุกๆเรื่องนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าแล้วก็ผู้บริโภคที่ใช้งานด้วยอันนี้เป็นข้อสั่งการสำคัญการตรวจครั้งนี้ครับก็ครอบคลุมทั้งการจัดทำสัญญาเช่าการส่งมอบคู่ฉบับสัญญาเงื่อนไขการเช่าด้วยครับแล้วก็เงินประกันรวมถึงรายละเอียดสภาพรถเอกสารประจำรถการชำระภาษีนะครับการจัดทำระบบประกันภัยโดยแต่ละหน่วยงานครับก็จะตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ของตนเองแล้วก็มีเรื่องของสัญญาที่ผู้ประกอบการใช้เนี่ยก็มาเทียบกับแบบสัญญามาตรฐานหากพบนะครับว่ามีข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะฮะหรือว่าไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสคบ.ก็จะมีการรวบรวมข้อเท็จจริงและเดี๋ยวจะเรียกผู้ประกอบการเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจมาให้ถ้อยคำแล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายด้วยนะครับสัญญาระบุง่ายๆเลยคือรายละเอียดรถนะครับระยะเวลาการเช่าลูกค้าเช่ากี่วัน5วันครับ1อาทิตย์7วัน2อาทิตย์14วันนะครับวันกำหนดคืนวันไหนอย่างไรต้องระบุเอาไว้ให้ชัดเจนในสัญญานะครับใครที่จะไปเช่ารถอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้วันเวลาในการคืนรถด้วยค่าเช่าจำนวนเท่าไหร่นะครับระบุเอาไว้ในสัญญาให้ชัดเจนกรณีค่าปรับที่ท่านคืนรถล่าช้าเรื่องจ่ายภาษีหรือยังประกันภัยมีไหมนะครับกรณีสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรก็ต้องโทรแจ้งบริษัทอย่างไรแจ้งผู้ประกอบการอย่างไรด้วยอันนี้ก็ต้องเมมเอาไว้นะในโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับเพื่อที่จะเวลามันเกิดบางทีเราตกใจนึกอะไรไม่ออกจำอะไรไม่ได้สุดท้ายเราต้องเมมเอาไว้ในโทรศัพท์นะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านลงพื้นที่ครับในจังหวัดสงขลาในอำเภอหาดใหญ่เสร็จจากภารกิจการประชุมครม.สัญจรท่านไปต่อเลยไปดูธุรกิจเรื่องนี้แหละนะครับให้เช่ารถยนต์ที่หาดใหญ่เพื่อนะฮะให้ผู้บริโภคอุ่นใจด้วยแล้วก็ช่วงเทศกาลวันหยุดของมาเลเซียด้วยก็จะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียจำนวนมากครับก็จะเดินทางเข้ามาเที่ยวที่หาดใหญ่ด้วยนะครับทางด้านนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยระบุชัดด้วยครับคุณผู้ฟังบอกสคบเนาะกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยแสดงสำเนาประกาศควบคุมสัญญาแล้วก็แบบสัญญามาตรฐานเอาไว้ณจุดให้บริการในตำแหน่งที่ผู้บริโภคเนี่ยต้องมองเห็นชัดเจนเพื่อสามารถที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยตรวจสอบสิทธิ์นะฮะแล้วก็เงื่อนไขการลงนามพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่ารถทั้งรายใหญ่รายย่อยให้ทำสัญญาให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับดังนั้นในช่วงท้ายหากเจอสัญญาไม่เป็นธรรมผู้บริโภคครับถูกเอารัดเอาเปรียบนะฮะแจ้งได้เลยสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ครับก็คลิกเข้าไปได้ที่ www.ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทุก จังหวัดทั่วประเทศนะฮะนี่ก็เป็นภารกิจหลักอีกแล้วครับที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับลงพื้นที่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปตรวจธุรกิจให้เช่ารถหาดใหญ่นะครับก็ดูทุกเรื่องเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในทุกๆมิติด้วยนะครับอ่ะข้อความต่างๆที่ทยอยส่งเข้ามานะครับก็สามารถส่งต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอก02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับก็ส่งข้อความมานะครับแล้วก็ทยอยมาได้เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจของเรานะครับส่งมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ให้กับนักจัดรายการตอนนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับมาดูข้อความพระรุ่งส่งมาแล้วสวัสดีนะจ๊ะหมูรุ่งนี่นะฮะแล้วก็มีข้อความจากพี่ติมคลองเตยด้วยคุณนิ่มนวลจันแก้วสวัสดีทีมงานครับบอกเป็นกำลังใจให้กับทีมจับประเด็นทุกคนทั้งทางเพจ Facebook Live ด้วยนะครับคุณอัชราปิ่นทองคุณพิสมัยแชร์แล้วนะครับกี่แชร์เนี่ยไม่บอกด้วยนะคุณมาย MKPR นะครับวันนี้ก็ส่งข้อความมานะครับมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็เตรียมความพร้อมนะครับเรื่องราวของการดูแลรับมือแล้วก็ฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการจากกรณีน้ำท่วมครับต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนแล้วก็มีการประกาศนะฮะจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจากทางสทนช.เรื่องของการเฝ้าระวังด้วยในหลายพื้นที่นะครับยังคงต้องติดตามกันล่าสุดครับกระทรวงอุตสาหกรรมก็เตรียมความพร้อมรับมือเรื่องสำคัญนะครับด้านการรับมือฟื้นฟูน้ำท่วมนะครับทั้งเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัยนะครับก็มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับจัดตั้งเป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์ประสานงานในพื้นที่ศูนย์ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังจะเป็นการรวบรวมข้อมูลประสานกับทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสั่งการให้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยแจ้งเตือนนะครับสถานการณ์ต่างๆกรณีเกิดฝนตกหนักเกิดดินโคลนถล่มขึ้นมานะครับก็ต้องมีการแจ้งเตือนสถานประกอบการนะฮะแล้วก็โรงงานท่านต้องตรวจสอบระบบความปลอดภัยนะครับนี่คือข้อสั่งการของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะครับเพราะว่าในโรงงานต่างๆก็จะมีคนงานนะครับมีแรงงานเป็นจำนวนมากใช่ไหมฮะก็ต้องตรวจเรื่องของระบบความปลอดภัยระบบบำบัดน้ำเสียป้องกันของเสียที่รั่วไหลแล้วก็ของเสียที่ปนเปื้อนออกมานะครับสั่งการทุกหน่วยงานในกระทรวงด้วยเตรียมเครือข่ายช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับระดมทรัพยากรที่จำเป็นน้ำดื่มต้องเตรียมไว้นะครับอาหารเครื่องสูบน้ำต้องเตรียมไว้นะครับในโรงงานต่างๆรถบรรทุกแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือด้วยอันนี้คือขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยของกระทรวงอุตสาหกรรมระหว่างเกิดภัยพิบัติสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเราไม่คาดฝันนะฮะทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็เตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับจัดตั้งทีมเฉพาะกิจคุณผู้ฟังลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยณอาคารสำนักงานที่พักอาศัยของบุคลากรแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนทันทีที่ได้รับผลกระทบตามความเหมาะสมแล้วก็ทรัพยากรที่มีด้วยนะครับอีกเรื่องนึงครับการดูแลเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานแล้วก็ต้องไม่เพิ่มภาระให้กับหน่วยกู้ภัยด้วยเห็นไหมฮะเขาดูในทุกๆมิติเลยนะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องพร้อมนะครับแล้วเวลาเกิดเหตุเกิดภัยต่างๆเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมเขาก็จะดูเรื่องโรงงานใช่ไหมครับเขาก็ต้องเตรียมเร่งตรวจสอบโรงงานแล้วก็สถานประกอบการทั้งระบบไฟฟ้าใช่ไหมฮะเรื่องของระบบไฟฟ้าเป็นอย่างไรนะครับมีวิธีการในการบริหารจัดการอย่างไรเครื่องจักรระบบบำบัดน้ำเสียระบบความปลอดภัยก่อนที่จะกลับมาใช้ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็มีการส่งทีมช่างลงไปตรวจสอบซ่อมแซมให้คำแนะนำด้านเครื่องจักรระบบไฟฟ้าแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเพื่อให้โรงงานสถานประกอบการเนี่ยกลับมาเปิดดำเนินการได้โดยเร็วหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกตินะครับนี่ก็เป็นมาตรการสำคัญที่ต้องบอกว่าเราตระหนักแล้วก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในช่วงที่ฝนตกหนักแล้วเราก็จะได้ยินช่วงนี้กันยายนนะครับเดี๋ยวตุลาคม ก็มีอีกนะครับเรื่องของฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่เพราะว่ามีประกาศจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจากทางสทนช.ก็มานำเรียนแจ้งพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้รับรู้รับทราบแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับแน่นอนครับคุณผู้ฟังติดตามจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเรียกว่าอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสภาวะทั้งเหตุการณ์ปกติแล้วก็เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆเนี่ยไม่ต้องกังวลครับสวทของเรานะครับพร้อมให้ข้อมูลแล้วก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับมีพระรุ่งส่งข้อความมาในเพจของเราบอกว่าสื่อสะท้อนความจริงสิ่งสร้างสรรค์กรมประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนวิทยุโทรทัศน์ชัดทวีกระจายเสียงเปรมปรีทุกทิศทางโอ้ทำหน้าที่ซื่อตรงส่งข่าวสารบริการประชาชนไม่หม่นหมองเชื่อมใจไทยใกล้ชิดมิตรปลองดองสร้างสรรค์ทางองค์ความรู้คู่สังคมนะฮะขอบคุณมากๆเลยนี่เห็นไหมท่านก็แต่งกลอนเพราะๆมาให้กำลังใจทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ในตลอดเลยไปดูข้อความของแฟนๆรายการได้เพิ่มเติมนะครับในเพจของเราก็มีกลอนมาให้กำลังใจทุกวันเลยก็แต่งมาแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีครับให้กับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเคียงข้างพี่น้องประชาชนแต่ตอนนี้เดี๋ยวพักกันก่อนนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เตรียมเคารพธงชาติก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
14: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
15: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
14: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
16: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
17: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรยั่งยืนและการพึ่งพาตนเองของราษฎรจึงทรงริเริ่มโครงการฟาร์มตัวอย่างทั่วประเทศเพื่อเป็นต้นแบบการเกษตรที่ถูกหลักวิชาการปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอย่างมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างอาชีพแต่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์ประมงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนความตัวอย่างจึงเปรียบเสมือนโรงเรียนแห่งชีวิตที่ประชาชนได้ฝึกอบรมทดลองและเรียนรู้วิธีการผลิตอาหารปลอดภัยพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อเกิดการพัฒนาอย่างครบวงจรทั้งด้านรายได้สุขภาพและความมั่นคงของครอบครัวนอกจากนี้ฟาร์มตัวอย่างยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลด้วยพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระปรีชาสามารถเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ราษฎรไทยเป็นแบบอย่างแห่งการพึ่งพาตนเองสร้างแรงบันดาลใจและเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสียสละอย่างแท้จริง
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: กลับมาครับ18:00 น.กับอีก3 นาทีอยู่ด้วยกันที่นี่นะฮะหลายคนที่ติดตามฟังไปด้วยอาจจะขับรถไปด้วยครับหรือว่าอยู่บนท้องถนนนะครับก็เลิกงานแล้วไม่เป็นไรครับวันนี้อาจจะถึงบ้านช้าหน่อยเพราะว่ามีข้อความส่งมาบอกรถติดมากนะครับรถติดมากๆเลยหลายๆพื้นที่เลยก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่ FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็มี105 MHz ที่ติดตามด้วยรวมถึง AM 819 kHz นะครับ AM 891 kHz ครับแล้วก็1467 kHz ทางเพจ Facebook ของเราแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับก็ออนไลน์ไปคู่ขนานกันนะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนอยากจะสื่อสารส่งเข้ามานะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับทักทายมาส่งกำลังใจมานะครับให้กันและกันในวันนี้หลายคนบอกว่าฟังเสียงพี่บอลแล้วเดี๋ยวก็ต้องทำงานตอนช่วงค่ำตลอดทั้งคืนอีกนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะมีทำงานในภาคกลางคืนด้วยก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ต้องทำงานในช่วงกลางคืนด้วยนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวแต่เมื่อกี้นี้ครับอย่างที่เกริ่นบอกไปในเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับนำเรียนกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งนึงจากกรณีเหตุนักเรียนนะครับพกปืน9 มม.ยิงในโรงเรียนมัธยมครับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้ลงพื้นที่นะครับแล้วก็ควบคุมสถานการณ์จากเหตุนักเรียนพกปืนขนาด9 มม.ยิงในโรงเรียนมัธยมเร่งเคลียร์พื้นที่แล้วก็อพยพเด็กปลอดภัยทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนย้ำชัดครับว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีดังกล่าวนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับจากเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเพิ่งจะโพสต์เอาไว้ในเพจ Facebook นะครับวันนี้ครับ2 กันยายน 2569เวลาประมาณ 14:20 น.นายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรปลัดจังหวัดกำแพงเพชรส่วนราชการเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็หน่วยงาน

0: ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ครับเข้าควบคุมสถานการณ์กรณีเกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นภายในสถานศึกษาแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ฝั่งนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อมีเหตุเด็กนักเรียนเยาวชนคุณผู้ฟังอายุ15ปีนะครับอยู่ในช่วงเวลาของการรักษาตัวจากอาการซึมเศร้านะครับได้มีการพกพาอาวุธปืนขนาด9มม.เข้ามาก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนส่งผลครับให้เกิดความแตกตื่นตกใจแก่นักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างมากโดยหลังจากการเกิดเหตุครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการลงพื้นที่นะครับตรวจสอบบัญชาการสถานการณ์ด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับมีครูหน่วยกู้ภัยในพื้นที่เข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่และพลเมืองดีสามารถเข้าชาร์จตัวแล้วก็ควบคุมตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้พร้อมอาวุธปืนของกลางนะครับช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยทางโรงเรียนครับได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยประกาศให้นักเรียนคนอื่นๆนะครับหลบอยู่ภายในห้องเรียนแล้วก็ล็อกประตูทั้งหมดจากนั้นครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เร่งเคลียร์พื้นที่ภายในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 100% ก่อนที่จะทยอยอพยพแล้วก็นำตัวเด็กนักเรียนออกมาจากอาคารเรียนนะครับแล้วก็ส่งตัวนักเรียนเนี่ยกลับบ้านให้แก่ผู้ปกครองด้วยความปลอดภัยซึ่งก็ต้องบอกว่ามีผู้ปกครองครับก็มารอรับบุตรหลานด้วยความห่วงใยเป็นจำนวนมากนะครับอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนนะครับเบื้องต้นครับเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการควบคุมตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุไปยังสถานีตำรวจเพื่อดำเนินการสอบสวนหามูลเหตุจูงใจพร้อมทั้งมีการประสานครับสหวิชาชีพเข้าร่วมสอบปากคำตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้วก็เตรียมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไปในขณะเดียวกันครับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้มีการควบคุมนะฮะสถานการณ์ด้วยตนเองผู้อำนวยการโรงเรียนครับก็จะทำการหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา2วันโดยจะให้เด็กนะฮะเรียนการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ก็ฝากไปยังผู้ปกครองให้หมดความกังวลนะครับแล้วก็มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยที่เกิดขึ้นหลังจากภาวะเข้าสู่เรื่องของปกติแล้วนะครับก็จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ได้มีการโพสต์เอาไว้เมื่อประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก็ลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์นะครับเหตุนักเรียนพกปืนขนาด9มม.ยิงในโรงเรียนตอนนี้เร่งเคลียร์พื้นที่แล้วก็อพยพทุกอย่างปลอดภัยย้ำนะครับว่าไม่มีผู้บาดเจ็บนะฮะจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามด้วยแล้วก็มีการถามมานะฮะจากเหตุการณ์ต่างๆด้วยก็นำเรียนกันฮะให้ได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนว่าทุกเรื่องราวอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนกันในทุกเรื่องนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่แน่นอนผู้บริโภคก็ต้องติดตามกันเพราะว่าทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดครับก็ได้มีการส่งสคบไปช่วยผู้บริโภคกรณีผู้บริโภคเนี่ยโดนป้ายยาบอกครีมฟรีล่าสุดครับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านเปิดเผยผลสำเร็จนะฮะในการช่วยเหลือผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นครอบครัวผู้บริโภคมีกรณีแบบนี้คุณผู้ฟังเขาไปซื้อเครื่องสำอางนะฮะจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเงินนะฮะซื้อเครื่องสำอางนะ 85,800 บาทโดยสคบเนี่ยเข้าช่วยเหลือทันทีแม้ผู้บริโภคเนี่ยยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์และที่สุดนะฮะก็สามารถที่จะไกล่เกลี่ยร้านเนี่ยยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวเลยคุณผู้ฟังโดยกรณีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเป็นแบบนี้ครับจุดเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นเนี่ยบุตรสาวนะฮะบุตรสาวเนี่ยโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์เขาบอกว่าบุตรสาวเนี่ยโพสต์บอกว่าแบบนี้ครับบิดามารดาเนี่ยถูกพนักงานชักชวนให้เข้าร้านแล้วก็มีการแจ้งบอกว่ามอบครีมให้ฟรีนะครับพ่อแม่ก็เข้าไปดูปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ในร้านเนี่ยก็เสนอขายเครื่องสำอางแล้วก็เรียกเก็บผ่านบัตรเครดิตนะฮะรวมถึงมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลด้วยนะครับ นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเนี่ยกำกับดูแลสคบท่านบอกว่าทันทีที่ท่านทราบเรื่องก็มอบหมายครับให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าติดตามช่วยเหลือแล้วก็มีการกำชับให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต7แล้วก็สคบเชียงใหม่เร่งติดตามครอบครัวผู้บริโภคลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทันทีนะครับผลครับผลจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ยเป็นร้านขายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกหรือสถานพยาบาลพนักงานขายยืนยันว่าไม่ได้มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่โดยร้านมีบริการนวดใบหน้าให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้มีการตรวจสอบเครื่องสำอางที่ร้านเนี่ยนำมาแสดงจำนวน5รายการจากสินค้าตามใบเสร็จ6รายการพบว่าฉลากภาษาไทยมีเลขที่ใบรับจดแจ้งข้อความบนฉลากตรงตามที่จดแจ้งทุกอย่างแล้วก็ยืนยันว่าร้านก็ไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามโดยสคบครับก็ได้มีการติดต่อผู้บริโภคก็ประสานก็ไกล่เกลี่ยจนสุดท้ายคุณผู้ฟังก็ได้ข้อยุตินะครับร้านเนี่ยตกลงคืนเงิน 85,800 บาทแล้วก็ถอนแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทกับบุตรสาวซึ่งเป็นผู้โพสต์ข้อความนะฮะส่วนผู้บริโภคก็คืนสินค้าแล้วก็ถอนแจ้งความกับร้านขณะที่ผู้โพสต์ก็ลบข้อความที่เกี่ยวข้องนะครับกับร้านออกจากสื่อสังคมออนไลน์นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับสคบก็ได้นัดหมายคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ไปพบกับพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงนะครับของวันนี้เวลา13 นาฬิกาเพื่อลงบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับการติดตามคืนเงินแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงจนแล้วเสร็จนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านก็ติดตามในทุกๆเรื่องทุกๆความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันถ้าคุณผู้ฟังเดือดร้อนนะครับสายด่วนสคบมีครับเบอร์1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect แล้วก็คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ครับ www.ocpb.go.th แล้วก็ที่สคบจังหวัดทั่วประเทศนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อเดี๋ยวสักครู่เดียวครับ
1: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีย
4: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะ หากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
8: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
9: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
10: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเปลี่ยนบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
12: จับประเด็น VIP
0: กลับมาครับจับประเด็น VIP นะครับวันนี้ก็ติดตามกันช่วงเวลาที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจก็คุยกับคุณผู้ฟังออนไลน์ไปด้วยนะครับในเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ออนไลน์ไปพร้อมๆกันนะครับก็มีหลายๆเรื่องเลยทีเดียวที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ได้ฟังไปด้วยแล้วก็ติดตามไปด้วย FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz นะครับรวมถึงทางด้านของ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราครับก็สามารถที่จะพูดคุยนะครับแล้วก็สื่อสารเรื่องราวต่างๆได้ออกข้อความมาจากปราจีนบุรีนี่นะครับสวัสดีครับปราจีนฝนไม่ตกนะครับตอนนี้ฟังอยู่นะฮะเอาละเดี๋ยวได้มาทักทายกันทั่วประเทศเลยข้อความแน่นๆเลยวันนี้นะครับที่ติดตามสวทกันอยู่แต่แน่นอนครับในทุกๆจังหวัดของเรานะครับที่กำลังติดตามอยู่ห่วงเวลาสำคัญครับเมื่อวันที่31สิงหาคมแล้วก็1กันยายนที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีครับก็ลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เกาะติดทุกชั่วโมงครับเพื่อที่จะรายงานข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีพี่น้องประชาชนก็ตามข่าวกันอยู่อย่างต่อเนื่องเดี๋ยววันนี้ครับทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับมาอัปเดตนะครับรายงานเรื่องของการแถลงผลครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันว่าผลการประชุมครม.สัญจรเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับบอลแล้วครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะคุณบอลค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
0: ครับยินดีต้อนรับสู่สวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยล่าสุดครับต้องบอกว่าผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ท่านรองได้เล่าถึงมาตรการเร่งด่วนข้อสรุปต่างๆรวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังสักนิดนึงครับ
13: ได้ค่ะสำหรับการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะรัฐบาลมองทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและการวางรากฐานพัฒนาในระยะยาวโดยพื้นที่เป้าหมายคือสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสนะคะและได้กำหนดควิกวิน4ด้านเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำไปปฏิบัติค่ะโดยในด้านแรกนะคะเป็นด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นด้านที่สำคัญนะคะรัฐบาลต้องการให้พื้นที่เติบโตจากจุดแข็งของตัวเองในเรื่องเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งพิจารณาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนนะคะลดภาระค่าค้ำประกันสินเชื่อและลดขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรและพัฒนาระบบออนไลน์แบบ one stop service รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมเร่งขุดลอกบำรุงร่องน้ำสงขลาปัตตานีเพื่อรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่และช่วยเรื่องระบายน้ำด้วยค่ะในด้านที่สองนะคะเป็นด้านสังคมและคุณภาพชีวิตค่ะโดยเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขและอาชีพโดยเร่งงานศึกษาและออกแบบโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2กรอบเร่งด่วน250ล้านบาทค่ะและเตรียมหารือกับทางมาเลเซียเรื่องความการคุ้มครองแรงงานของไทยและการลดภาระของผู้ประกอบการค่ะในด้านที่3นะคะจะเป็นด้านความมั่นคงโดยจะจัดทำ ด้านความปลอดภัยควบคู่กับประชาชนไม่แยกออกจากกันโดยยกระดับเครือข่ายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้ในการรักษาความปลอดภัยและบริหารจุดผ่านแดนเป้าหมายคือให้ประชาชนใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นใจค่ะในด้านที่4ค่ะจะเป็นด้านที่ประชาชนให้ความสำคัญมากคือในด้านป้องกันและการบริหารจัดการภัยพิบัติ มีกรอบเร่งด่วนรวมกว่า142ล้านบาทค่ะประกอบด้วยการระบายน้ำหัดใหญ่ 25.9 ล้านบาทนะคะระบบป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติควรลัง 21.10 ล้านบาทค่ะแล้วก็ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีนะคะ20ล้านบาทและข้อเสนอปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียน75ล้านบาทนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเป็นการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนสำหรับอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะแต่ก็ต้องย้ำว่าทางนี้นะคะจะเป็นการแค่การยังเห็นชอบในหลักการเท่านั้นยังจะต้องจัดทำระบบต่อไปยังไม่ได้เริ่มคุ้มครองในทันทีค่ะ
0: นี่ก็เป็น4ด้านหลักๆใช่ไหมครับท่าน
13: ถูกต้องค่ะ
0: ครับเอามาดูในส่วนของแผนการเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งต้องบอกว่าพอเดี๋ยวปลายปีปุ๊บเนี่ยก็จะเจอเรื่องมรสุมต่างๆอีกพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตอนนี้ก็หลายๆคนก็มีความห่วงใยเรื่องนี้กันความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับเรื่องนี้ครับ
13: แนวทางที่รัฐบาลติดตามในหาดใหญ่เนี่ยจะเป็นการจัดการน้ำแบบครบวงจรตั้งแต่กักเก็บน้ำชะลอเร่งระบายไม่ใช่เพิ่งโครงการใดโครงการหนึ่งนะคะโดยส่วนแรกคือแก้มลิงคลองเรียนปัจจุบันมีแนวทางเพิ่มความจุจากประมาณ 530,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 780,000 ลูกบาศก์เมตรหรือเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 250,000 ลูกบาศก์เมตรโดยเสนอวงเงิน75ล้านบาทเพื่อช่วยรับและชะลอน้ำก่อนเข้าสู่เขตเมืองในส่วนที่2เนี่ยคือการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1จาก160เป็น250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเพิ่มกำลังสูบน้ำบริเวณปลายคลองเตยจาก63เป็น91ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือเพิ่มประมาณร้อยละ44เลยค่ะเพื่อให้น้ำจากเขตเมืองเนี่ยระบายได้เร็วขึ้นและลดเวลาน้ำท่วมขังส่วนพื้นที่เทศบาลเมืองควนลังเนี่ยเป็นระยะที่1เป็นระบบระบายน้ำหลักจากคลองต่ำเชื่อมคลองร1ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตรกำลังดำเนินการในส่วนที่2นะคะเป็นบ็อกซ์คัฟเวอร์โดยตามแนวถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าเข้าสู่สนามบินหาดใหญ่ระยะทางประมาณ 5.1 กิโลเมตรกรอบผูพังเนี่ยค่ะประมาณปี2569ถึง2572วงเงินอยู่ที่ประมาณ200ล้านบาทอยู่ในระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างนะคะ
0: ครับ
13: แล้วก็จะได้ข้อสรุปเนี่ยค่ะภายในเดือนกันยายน
0: นี่นะครับก็จะเป็นความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องของการเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาใช่ไหมฮะ
13: ต้องค่ะ
0: ครับอีกเรื่องนึงต้องบอกว่าโอ้โหอันนี้เป็นข่าวดีมากๆแล้วก็บอกว่าเป็นการรอคอยของพี่น้องที่ภาคใต้กับการลงนามมีพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและก็สะพานเชื่อมเกาะลันตาด้วยท่านเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับรายละเอียดเป็นอย่างไรและประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้จากโครงการดังกล่าวครับ
13: ค่ะก็คือเมื่อวันที่31สิงหาคมนะคะได้มีพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง2โครงการของกรมทางหลวงชนบทโดยได้แก่สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาค่ะโดย2สะพานนี้นะคะใช้เงินกู้ธนาคารโลกร้อยละ70แล้วก็งบประมาณแผ่นดินประมาณร้อยละ30ค่ะโดย2โครงการเนี่ยเป็นการลดระยะทางในการเดินทางให้กับชาวบ้านค่ะโดยทะเลการข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยค่ะตั้งแต่พื้นเวลาเราจะไประหว่างพัทลุงไปสงขลาเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณราวๆ2ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสะพานสร้างเสร็จเนี่ยจะล่นระยะเวลาเหลือประมาณ10ถึง15นาทีเท่านั้นค่ะก็จะช่วยลดต้นทุนการเดินทางขนส่งนะคะพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยในเกาะลันตาเนี่ยค่ะณปัจจุบันเนี่ยคนแต่เวลาจะเดินทางก็ต้องใช้แพขนาดยนต์ซึ่งต้องใช้เวลารอในเรื่องความปลอดภัยอีกแต่ว่าถ้าเมื่อสะพานเสร็จเนี่ยเราก็สามารถข้ามได้เลยแล้วก็ข้ามได้24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องรอตัวแพด้วยค่ะก็ทำให้การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินหรือว่าในการอพยพหรือว่าในการค้าขายท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถทำได้เร็วขึ้นค่ะ
0: ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วสะพานเชื่อมเกาะลันตาล่ะครับ
13: ตัวสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะที่แจ้งไปก็คือปกติต้องใช้แพขนาดยนต์จะใช้เวลาในการเดินทางจากแพแล้วต้องรอแพอีกหรือว่าเราจะออกจากเกาะเนี่ยเราไม่สามารถที่จะออกได้ในทันทีเราก็ถ้าเกิดสะพานสร้างเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะเข้าออกได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ก็
13: จ
0: ะช่วย
13: เป็นประโยชน์และในขณะเดียวกันรัฐบาลเนี่ยนะคะก็ได้ทำการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไปควบคู่กันด้วยนะคะรวมถึงมาตรการในการอนุรักษ์ปลาโลมาอีราวดีอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
0: นี่นะครับก็ดูแลในทุกมิตินะครับ
13: ค่ะถูกต้องค่ะ
0: เอาละอีกเรื่องนึงนะครับลงไปครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากมายล่าสุดนี้เห็นบอกว่าครม.ยังอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ครอบคลุมเส้นทางภาคใต้3ช่วงด้วยรายละเอียดของโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
13: ค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะได้อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะดำเนินโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3ช่วงด้วยกันนะคะโดยครอบคลุมเส้นทางจากชุมพรต่อเนื่องไปถึงประดังเดซารวมระยะทางกว่า 502.45 กิโลเมตรค่ะโดยเป็น3เส้นทางด้วยกันคือชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็สุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหัดใหญ่แล้วก็ชุมทางหัดใหญ่ถึงประดังเบซาค่ะโดยประโยชน์สำคัญก็คือปัจจุบันเนี่ยหลายช่วงยังเป็นทางเดียวขบวนรถที่สวนกันเนี่ยต้องรอหลีกเมื่อเป็นทางคู่เนี่ยจะเพิ่มความจุลดเวลารอเพิ่มความตรงต่อเวลาและความปลอดภัยรองรับทั้งผู้โดยสารและการท่องเที่ยวการขนส่งสินค้าโดยช่วงหาดใหญ่กับประดังเบซาเนี่ยจะเชื่อมต่อการค้าโลจิสติกกับมาเลเซียโดยตรงค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญกับหาดใหญ่ก็คือการปรับรูปแบบทางรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอู่ตะเภาให้เป็นสะพานบกประมาณ3กิโลเมตรเพื่อไม่ให้คันการเดินทางกีดขวางทางน้ำและเพิ่มความยืดหยุ่นในการระบายน้ำค่ะในช่วงของชุมทางหาดใหญ่ถึงสงขลาเนี่ยยังไม่รวมที่ใน3ช่วงที่อนุมัติในครั้งนี้โดยเราจะมีการชะลอเงินไปก่อนด้วยทั้งหมด15,922 ล้านบาทนะคะแล้วก็เพราะยังมีปัญหาตัวผู้บุกรุกอยู่ค่ะ
0: ครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชน
13: ถูกต้องค่ะ
0: ครับโดยสรุปครับเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเรียกว่ามีเสียงชื่นชมนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในพื้นที่ด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ได้รับรู้รับทราบเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ความทุ่มเทของรัฐบาลที่จะเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นอยากให้ท่านได้สรุปภาพรวมของการลงพื้นที่การไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาสักนิดนึงครับ
13: ค่ะถ้าสรุปประโยชน์ของครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะก็จะมองว่าเกิดขึ้น5มิติด้วยกันค่ะมิติแรกคือเศรษฐกิจและรายได้จากการลดอุปสรรคทางธุรกิจสนับสนุนสินเชื่อการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวค่ะมิติที่2คือการเดินทางและโลจิสติกส์ค่ะการรถไฟทางคู่และ2โครงการสะพานนะคะมิติที่3คือเรื่องคุณภาพชีวิตจากโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2การดูแลกลุ่มเปราะบางแรงงานไทยในมาเลเซียและมิติที่4นะคะคือความปลอดภัยและความเชื่อมั่นจากเครือข่ายชุมชน CCTV และเทคโนโลยีต่างๆค่ะแล้วก็มิติที่5คือความพร้อมรับภัยพิบัติจากระบบระบายน้ำแก้มลิงศูนย์พักพิงและแนวคิดประกันภัยพิบัติค่ะสิ่งสำคัญคือเราต้องแยกให้ชัดเจนนะคะระหว่างงานที่อนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้วเช่นรถไฟทางคู่งานที่ลงนามในสัญญาเช่น2โครงการสะพานและข้อเสนอที่ครม.รับทราบหรือเห็นชอบในหลักการซึ่งยังต้องผ่านขั้นตอนงบประมาณและปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อไปแล้วจะต้องติดตามหลังการประชุมซึ่งก็สำคัญพอๆกับตัวมติด้วยค่ะ
0: นี่นะครับและเห็นบอกว่าท่านนายกระบุแล้วว่าเดี๋ยวก็จะมีครม.สัญจรคราวหน้าด้วยเห็นบอกแนวโน้มครั้งต่อไปจะไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานใช่ไหมครับ
13: ก็สำหรับครม.สัญจรครั้งต่อไปค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในลักษณะที่ว่ากำหนดอย่างไม่เป็นทางการนะคะว่าน่าจะไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยอาจจะเริ่มที่จังหวัดอุดรธานีในฐานะศูนย์กลางของธุรกิจและเศรษฐกิจของภาคค่ะแต่ยังไม่มีกำหนดการยืนยันชัดเจนนะคะ
0: ค
13: ก็ต้อง
0: ติดตาม
13: ตอนต่อไปค่ะจะเป็นแนวคิดทางเบื้องต้นเท่านั้นนะคะต้องรอยืนยันวันละสามทีครั้งหนึ่งค่ะ
0: โอเคนะครับนี่ก็เป็นบทสรุปนะครับข้อสรุปจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับเรียกว่าเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุม4มิติเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตความมั่นคงแล้วก็การบริหารจัดการเรื่องของภัยพิบัติด้วยวันนี้กราบขอบพระคุณท่านรองนะครับคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาขอบพระคุณนะครับ
13: ขอบคุณค่ะคุณบอลค่ะขอบค
0: ุ
13: ณท่านผ
0: ู้
13: ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
0: ติดตามกันคุณผู้ฟังครับทุกวันนะฮะก็จะมาอัปเดตข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะฮะเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยอย่างที่ทราบครับการลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าอยากจะไปรับฟังนะครับปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จริงๆนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างพอได้เจอท่านนายกปุ๊บพอได้เจอท่านรองนายกเจอรัฐมนตรีต่างๆหลายๆคนก็เรียกว่ามีความสุขมีความประทับใจเกิดขึ้นมากมายและแน่นอนว่าเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับก็มีความคึกคักนะครับเรื่องอาหารเรื่องของเสื้อผ้าเห็นไหมฮะเรื่องของความเป็นอยู่ต่างๆเรียกว่าหลังจากประชุมครม.สัญจรเสร็จนี่ก็มีความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบคลุมใน4มิติด้วยกันทั้งเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิต แล้วก็ความมั่นคงรวมถึงการบริหารจัดการเรื่องภัยพิบัติด้วยนะครับอ่ะมาดูข้อความกันหน่อยนึงมีติดตามกันอยู่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับชื่อมิ้นชื่อมิ้นสวัสดีครับคุณบอลนะฮะวันนี้แล้วก็มีคุณณัฐชัยใช่ไหมฮะฟังจากเพจด้วยแล้วก็ฟังผ่านทางแอป NBT Plus นะครับใครที่ฟังอยู่ไปดาวน์โหลดได้นะครับทั้งดูทีวีNBT ก็ได้แล้วก็ฟังวิทยุของสวทก็ได้ด้วยนะครับอันนี้เปิดฟังผ่านทีวีเลยนะฮะเขาพิมพ์มาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีคุณอภิชยาคุณยายน้องบีมครับปราจีนบุรีอากาศดีคุณบอลฝนไม่ตกเลยขอบคุณมากเลยที่เป็นสื่อกลางในการที่จะส่งข้อมูลมานะครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับบรรยากาศนอกห้องจัดรายการของเราก็เรียกว่าเปิดแง้มๆไว้นะครับบรรยากาศดีเลยทีเดียวฟังข่าวไปด้วยนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันไปติดตามกันไปในทุกเรื่องราวนะครับที่ส่งผ่านเข้ามาครับมีมาครับสวัสดีครับมาด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับเพจของเราลงเอาไว้นะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็มีท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ครับวันนี้ก็มาเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับก็มีภาพอยู่ในเพจของเราด้วยนะครับก็ผู้ฟังไปดูภาพได้เลยทีเดียวนะครับก็ลงเอาไว้โพสต์เอาไว้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะครับวันนี้ก็มีภาพข่าวอยู่ในเพจของเราด้วยนะครับลงเอาไว้นะฮะที่บรรยากาศต่างๆนะครับก็มีภาพข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลร่วมประชุมนะครับ Thailand Singapore Leader Retreat นะฮะครั้งที่5ณห้องออเทอร์นะฮะออเทอร์ลาวจ์ชั้น G โรงแรมแมนดารินออเรนเทนกรุงเทพนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะไปติดตามภาพได้นะครับในเพจของเราก็ลงเอาไว้เรียบร้อยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองอีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อกี้นี้สานต่อกับที่ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนาได้เล่าเรื่องของภัยพิบัติใช่ไหมครับหลายๆคนบอกว่าพอเจอโอ้มันหนักมากฝนตกนะฮะเรื่องของดินโคลนถล่มต่างๆล่าสุดครับมาสานต่อเรื่องนี้กันหน่อยนึงนะครับในเพจของเราลงไว้ด้วยนะครับเรื่องของกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติล่าสุดมีการสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านปูทางรับความช่วยเหลือประกันเรื่องภัยพิบัติครับอันนี้น่าสนใจนะฮะนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านเปิดเผยครับบอกตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือว่าการประชุมครม.สัญจรเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่จังหวัดสงขลาให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัตินะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับการเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้งบประมาณเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้มีการทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกๆจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการครับสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่นะครับเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติ ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยทางด้านของกรมการปกครองครับก็ได้มีการกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเนี่ยเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบการสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่นะครับโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะด้วยกันครับลักษณะแรกคือบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรนะครับแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำแล้วก็กรณีที่2ครับที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางแล้วก็แบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่ทางด้านของกรมการปกครองครับก็เดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนขานรับมติครม.จากการประชุมครม.สัญจรนะฮะที่จังหวัดสงขลาเรื่องกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติก็สั่งด่วนครับสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งไปสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านนะฮะเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัตินั่นเองนะครับอ่ะข้อความยังคงเดินหน้านะครับแล้วก็ส่งมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับเดี๋ยวพาไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศกันสักนิดหนึ่งครับในพื้นที่นะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่กรณีช่องแคบฮอร์โมสนะตรงนี้ก็บอกว่ากองทัพเรือตอนนี้ก็บอกจับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์โมสหลังมีเรือถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องท่านก็บอกเลยนะครับว่าตอนนี้กองทัพเรือบอกเรือไทยต้องเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดนะครับทางด้านของพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ครับโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยตอนนี้คุณผู้ฟังครับบอกว่ากองทัพเรือตอนนี้เนี่ยติดตามสถานการณ์ทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มูสแล้วก็ที่อ่าวเปอร์เซียอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพบว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังคงมีความตึงเครียดสูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศโดยล่าสุดครับเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการรายงานด้วยคุณผู้ฟังบอกว่าพบว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกอาวุธไม่ทราบชนิดนะฮะจำนวนเขามี3ลูกโจมตีนะครับมาที่เรือลำดังกล่าวขณะที่เรือลำดังกล่าวเนี่ยออกเดินทางจากช่องแคบฮอร์มุสบริเวณห่างจากเมืองคาซับนะครับประเทศโอมานไปทางตะวันออกประมาณ17ไมล์ทะเลแต่เบื้องต้นคุณผู้ฟังครับเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็ตอนนี้อยู่ในการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะฮะถึงชนิดแหล่งที่มาแล้วก็ผู้ก่อเหตุต้องบอกว่าสถานการณ์ดังกล่าวครับสะท้อนอะไรบ้างสะท้อนถึงความเสี่ยงต่อการเดินเรือในพื้นที่ช่องแคบฮอร์มูสซึ่งขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเขาบอกความเสี่ยงยังอยู่ในระดับวิกฤตนะฮะ บริเวณช่องแคบฮอร์มูสองค์การทางทะเลระหว่างประเทศนะครับระบุเพิ่มเติมด้วยว่านับตั้งแต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนะครับในวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนขณะนี้ครับถึงช่วงของปลายเดือนสิงหาคมยังคงมีเหตุโจมตีเรือเดินทะเลระหว่างประเทศอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยอย่างน้อยยังมีการโจมตีกันอยู่ถึง70ครั้งนะฮะแล้วก็มีคนประจำเรือเนี่ยเสียชีวิตนะ19รายนอกจากนี้ครับก็มีเรือแล้วก็คนประจำเรือจำนวนมากครับที่ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนด้านความปลอดภัยในพื้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มูสแล้วก็อ่าวเปอร์เซียดังกล่าวโดยกองทัพเรือครับประเมินสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าไม่ใช่ความเสี่ยงเฉพาะจุดหรือเหตุการณ์ชั่วคราวแต่สะท้อนถึงภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในเรื่องของการเดินเรือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับช่องแคบฮอร์มูสซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์แล้วก็เป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอาจจะส่งผลถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับของเรือแล้วก็คนประจำเรือตลอดจนการขนส่งทางทะเลนะครับห่วงโซ่อุปทานราคาพลังงานของตลาดโลกด้วยอันนี้ก็ส่งผลทั้งหมดเลยนะครับกองทัพเรือจึงขอให้เรือไทยแล้วก็เรือที่มีคนประจำเรือชาวไทยอยู่หรือว่าเรือที่มีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหากท่านมีความจำเป็นต้องเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูสหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามประกาศ คำเตือนด้านความปลอดภัยทางทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและก็ต้องเตรียมมาตรการรองรับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินท่านต้องพร้อมอยู่เสมอแล้วก็ให้แจ้งทางกองทัพเรือทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการประสานงานแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างทันทีด้วยทั้งนี้ครับกองทัพเรือก็จะติดตามเรื่องของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่กระทบนะฮะต่อเสรีภาพแล้วก็ความปลอดภัยในเรื่องของการเดินเรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับต่อเรือคนประจำเรือแล้วก็ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปด้วยนะครับนี่ก็คงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณช่องแคบฮอร์มูซนะครับแล้วก็บริเวณที่หลายๆคนบอกว่ายังคงมีความตึงเครียดกันอยู่นะครับแน่นอนว่าจับประเด็นเป็นข่าวของเราก็เกาะติดนะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันนะครับแล้วก็ทั้งสถานการณ์ในประเทศรวมถึงสถานการณ์ต่างประเทศด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำมาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูอีกเรื่องนึงเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะฮะคุณผู้ฟังล่าสุดนี้ทางด้านของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับก็ยังคงต้องติดตามกันนายวรสิทธิ์ครับรับโจทย์สังคมเนี่ยต้องการที่จะสาวถึงตัวการใช่ไหมฮะเรื่องของเส้นทางทางการเงินยืนยันกระทรวงมหาดไทยไม่ได้หยุดแค่การเพิกถอน 3,868 รายนะครับตอนนี้ก็ได้มีการส่งข้อมูลนะครับรายชื่อทั้งหมดนะฮะให้ทางปปช.ปปท.แล้วก็ปปง.นะครับรวมถึง DSI เดินหน้าตามอำนาจทางกฎหมายหากย้ำด้วยครับพบความผิดก็ดำเนินการถึงที่สุดพร้อมกับการคืนความเป็นธรรมให้คนสอบที่เขามีความตั้งใจจริงนะครับเขาอ่านหนังสือเขามีความทุ่มเทมีความมุ่งมั่นจริงก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้นะครับจากกรณีที่มีการตั้งคำถามครับเรื่องของการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับโดยต้องบอกว่าไม่ได้จบเพียงแค่การเพิกถอนรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุต้องบอกว่ามีการขยายผลนะฮะล่าสุดนี่ต้องมีการขยายผลไปถึงตัวผู้บงการนะฮะแล้วก็มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างชัดเจนโดยเรื่องนี้ครับนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเน้นย้ำเลยว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะฮะที่กระทรวงมหาดไทยต้องการให้สังคมเห็นภาพชัดเจนนะครับย้ำเลยว่าการเพิกถอนและก็การดำเนินคดีเพื่อสาวถึงตัวการเนี่ยแน่นอนดำเนินการแบบคู่ขนานกันนะครับเรื่องนี้ไม่ได้มองแค่คนที่เป็นปลายเหตุแต่ท่านบอกว่าต้องไล่ถึงคนที่อยู่ต้นเหตุคนที่บงการสาวถึงต้นตอรวมถึงเส้นทางทางการเงินต้องดำเนินการทั้งหมดตามกฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้นะครับทางด้านของนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำด้วยว่าก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้มีการส่งข้อมูลผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนนะครับกว่า 5,925 รายได้มีการส่งให้หน่วยงานที่มีอำนาจนะครับตรวจสอบดำเนินคดีทั้งปปช.ส่งไปแล้วนะครับส่งไปปปท.ส่งไปปปง.บก.ปปป.แล้วก็ DSI เพื่อให้แต่ละหน่วยงานครับใช้อำนาจหน้าที่นะครับตามกฎหมายทุกๆมิติครับทั้งเรื่องของการทุจริตการตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดนะครับกระทรวงมหาดไทยครับก็ตอนนี้เดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะตรวจสอบหากพบการกระทำผิดก็ดำเนินการตามกฎหมายถึงที่สุดนะฮะเพื่อที่จะนำคนผิดมารับโทษนะฮะแล้วก็คนสุจริตก็ต้องได้รับความเป็นธรรมนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องข้อสั่งการสำคัญของนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้านะครับในการที่จะนำคนผิดนะฮะต้องสาวถึงต้นตอคนสุจริตก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับเขานะครับคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือมุ่งมั่นทุ่มเทไม่ได้ทุจริตก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับเขาแต่คนที่ผิดนะฮะทุจริตก็ต้องสาวถึงต้นตอแล้วก็นำคนผิดมาลงโทษต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวของ การท่องเที่ยวกันหน่อยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาล่าสุดครับท่านก็เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถควบคุมอากาศยานไร้คนขับนะฮะ UAV drone นะฮะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆคนที่ติดตามกันอยู่ครับเป็นชุดปฏิบัติการตรวจนะฮะเป็นปฏิบัติการตรวจโดรนตรวจทางอากาศเพื่อสนับสนุนครับเป็นภารกิจด้านการดูแลความปลอดภัยและก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวณกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับโดยเรื่องนี้ครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็ย้ำว่ารัฐบาลครับมีนโยบายสำคัญเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพแน่นอนก็ต้องมีความปลอดภัยความปลอดภัยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของนักท่องเที่ยวดังนั้นครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมชื่นชมกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวที่ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีนะครับนำเอานวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับชุดปฏิบัติการสายตรวจอัจฉริยะนะฮะแล้วก็ยังมีรถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับแล้วก็มีกล้อง AI ด้วยนี่กล้อง AI นี้ดีมากเลยนะเขาจะมีการตรวจจับนะฮะเรื่องราวของการสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยนะครับเขาก็ไปชิมอาหารต่างๆไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆเขาก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยนะครับล่าสุดนี่ก็จะมีทั้งกล้อง AI รถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับนะฮะมีชุดปฏิบัติการสายตรวจอัจฉริยะทั้งหมดทั้งมวลครับคุณผู้ฟังก็เพื่อที่จะดูแลป้องกันอาชญากรรมตรวจการในพื้นที่นะแล้วก็ตรวจความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยตลอดจนการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในขณะเดียวกันด้วยโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ย้ำด้วยว่าการนำเอาเทคโนโลยีนำเอานวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานตรงนี้ครับถือว่าเป็นการยกระดับศักยภาพของตำรวจท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการป้องกันนะอาชญากรรมตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริงก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวทุกนายครับที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความทุ่มเทความตั้งใจก็ดูแลความปลอดภัยนะฮะแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวครับเขามีแนวทางนะอยู่3แนวทางสำคัญนะฮะเดี๋ยวสรุปประเด็นคือ1เลยป้องกันปราบปรามนะครับในเชิงรุกยกระดับการทำงานนะฮะไปสู่การป้องกันแล้วก็ปราบปรามเพื่อที่จะนำเอาทั้งเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกรณีการช่วยเหลือตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ต้องทำอย่างทันท่วงทีพัฒนาการช่วยเหลือให้มีความรวดเร็วเข้าถึงง่ายและก็มีมาตรฐานล่าสุดมีการพัฒนาด้วยคุณผู้ฟังใช้วันสวิตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทุกๆเวลาทุกๆชั่วโมงกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยสายด่วนวันสวิตก็จะมีบริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวมีการจัดตั้งคอมมานด์เซ็นเตอร์นะครับซึ่งก็บอกว่าคอมมานด์เซ็นเตอร์ตรงนี้เนี่ยประเมินสถานการณ์ครับสั่งการแล้วก็จัดกำลังแล้วก็ทรัพยากรที่เหมาะสมนะฮะเพื่อที่จะลงไปอีกเรื่องนึงคือการประชาสัมพันธ์อันนี้ก็สำคัญหน่วยงานประชาสัมพันธ์คือการสร้างเครือข่ายนะฮะสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลสื่อสารเชิงรุกนะครับให้กับทั้งนักท่องเที่ยวสร้างการรับรู้ตั้งแต่ก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทยถึงประเทศไทยแล้วก็การร่วมมือกับประชาชนผู้ประกอบการต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในการเดินหน้าครับเพื่อที่จะยกระดับเรื่องการท่องเที่ยวโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับก็เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถควบคุมอากาศยานไร้คนขับแล้วก็ชุดปฏิบัติการโดรนตรวจการทางอากาศนะฮะเพื่อที่จะสนับสนุนภารกิจครับในการดูแลนักท่องเที่ยวนะฮะให้มาเที่ยวได้อย่างสนุกสนานด้วยแล้วก็เที่ยวได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับแน่นอนว่าเมื่อกี้นี้มีคุณพรศักดิ์ส่งข้อความมาด้วยสวัสดีครับไม่ได้เจอกันเลยนี่สบายดีนะฮะแล้วก็ติดตามรายการอยู่ในทุกๆวันด้วยนะครับแน่นอน ในพื้นที่หลายหลายที่เลยนะครับที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามอยู่นะครับก็มีข้อความส่งมาหลากหลายที่เลยที่เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ให้กำลังใจจากทางด้านของทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวด้วยนะครับขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามานะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันที่หลายๆท่านเลยกำลังติดตามกันอยู่ล่าสุดครับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอวครับล่าสุดนะฮะท่านก็ได้มีการถ่ายทอดแนวคิดเรื่องของการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ตรงในการลงพื้นที่แก้วิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตภัยพิบัติเรื่องวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพด้านอุตสาหกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยตลอดจนเรื่องของการกำหนดนโยบายระดับชาตินะครับโดยล่าสุดครับก็มีเรื่องของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย SDG นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญ Sustainable Development Goal ขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ครับที่ต้องตั้งเป้าให้ทั่วโลกครับสำเร็จภายในปี2030นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดครับต้องรับมือกับภัยพิบัตินะฮะวิกฤตภัยพิบัติต่างๆที่ตอนนี้หลายๆคนสังเกตดูใช่ไหมรุนแรงขึ้นจริงๆนะฮะอย่างยกตัวอย่างเห็นภาพเนปาลเป็นไงแรงมากนะครับน้ำจากโอ้โหเทือกเขาหิมาลัยที่ละลายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นน้ำท่วมดินโคลนถล่มนะฮะแล้วก็ขยายมาในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยของเราที่เห็นอย่างชัดเจนล่าสุดก็ที่จังหวัดน่านก็เกิดอุทกภัยแล้วก็เมื่อปีที่แล้วที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาตรงนี้สร้างความสูญเสียทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็งบประมาณมหาศาลดังนั้นครับสิ่งที่จะก้าวเข้าสู่เรื่องสำคัญที่สุดกระทรวงอว.นะครับก็ได้มีการวิจัยแล้วก็มีนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพื่อที่จะเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นั่นเองนะครับมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็ทักทายกันนะครับในทุกๆวันแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เรียกว่าส่งต่อข้อมูลแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวที่ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะกรมประชาสัมพันธ์ของเราล่าสุดครับในเพจของ NBT มีเรื่องราวของกกต.เปิดเวทีคนรุ่นใหม่ใครที่ชอบทำคลิปสั้นๆแล้วก็เป็นเจนใหม่ล่าสุดสามารถที่จะปล่อยของแล้วก็ส่งมาได้ครับมีแคมเปญดีๆมาฝากกันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินหน้าครับสร้างพลังคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมนะฮะการประกวดคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสังคมภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงกฎหมายระเบียบนะฮะข่าวสารกระบวนการเลือกตั้งโดยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ครับได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาทักษะเรื่องของการผลิตสื่อพลังของโลกดิจิทัลนะครับถ่ายทอดเรื่องราวประชาธิปไตยในมุมมองของคุณเองนะครับโดยการประกวดคลิปวิดีโอสั้นนะฮะก็มาได้ทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็มาได้ทั้งแบบทีมนะฮะแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับสำหรับนิสิตนักศึกษาก็สามารถที่จะทำเป็นคลิปวิดีโอได้นะครับซึ่งก็บอกว่าเปิดกว้างครับให้ผู้เข้าประกวดเนี่ยสามารถนำเอาเทคโนโลยี AI มาสร้างสรรค์ผลงานได้เลยนะครับใครที่เก่งเรื่อง AI เก่งเรื่องการทำคลิปวิดีโอซึ่งตรงนี้ครับเขาบอกว่าเป็นการสะท้อนศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลครับต้องบอกว่ารางวัลมาดูรางวัลกันนิดนึงรางวัลระดับอุดมศึกษามีเงินรางวัลตั้งแต่รางวัลรวมนะ 73,000 บาทโดยชนะเลิศครับรับรางวัล 30,000 บาทระดับอุดมศึกษารองชนะเลิศอันดับ1 20,000 บาทนะฮะรองชนะเลิศอันดับ2ก็ 15,000 บาทแล้วก็มีรางวัลชมเชยรางวัลละ 4,000 บาทระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็อาชีวศึกษาครับก็มีเงินรางวัลรวมกว่า 51,000 บาทชนะเลิศ 20,000 บาทครับรองชนะเลิศอันดับ1ก็ 15,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2ก็ 10,000 บาทรางวัลชมเชยก็ 3,000 บาทครับคุณผู้ฟังไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับใครที่สนอกสนใจใครที่มี ไอเดียนะครับก็อยากจะส่งเข้าประกวดต่างๆก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ก็ www.ect.go.th หรือว่าที่แฟนเพจนะครับของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็สามารถที่จะไปติดตามเพิ่มเติมได้น้องๆเยาวชนนะฮะ ระดับอุดมศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็อาชีวศึกษาที่สนอกสนใจนะครับฟังอยู่เผื่อว่าไม่แน่รางวัลเราโดดเด่นนะฮะคลิปเราโดนใจเราก็อาจจะคว้ารางวัลใหญ่ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆครับที่นำมานะฮะจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็เดินหน้าสร้างคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นนั่นเองนะครับอ่ะขอบคุณทุกๆข้อความนะฮะที่วันนี้ส่งเข้ามาแล้วก็ติดตามกันในทุกๆวันด้วยนะครับมาดูข้อความช่วงท้ายๆกันนิดนึงนะครับวันนี้มีข้อความจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพด้วยนะครับ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ที่รับสัญญาณการออกอากาศด้วยนะครับขอบคุณมากเลยที่ทักทายเข้ามาแล้วก็เป็นหนึ่งในกำลังใจสำคัญให้กับทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวด้วยนะครับแน่นอนว่าทั้งหมดทั้งมวลครับเพื่อที่จะเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับแล้วก็เรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับให้ดีขึ้นทุกๆวันเราก็ติดตามกันแบบนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากพื้นที่ไหนทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์รวมถึง105เมกะเฮิรตซ์นะฮะกับบอลสกันแก้วประจันทุกๆวันแบบนี้และที่ขาดไม่ได้ครับ AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์รวมถึง1467กิโลเฮิรตซ์ขอบคุณด้วยทางเพจ Facebook ของเราขอบคุณทาง TikTok ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลาไปก่อนพรุ่งนี้เหมือนเดิมกลับมาเจอกันใหม่นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับมีความสุขมากๆวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
12: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
14: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
15: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
17: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าหลายหน่วยงานร่วมตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎ

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลอเรนซ์ว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครโดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียน Power Grid การค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์
1: Today we welcome the joint statement on the Thailand Singapore forward looking strategic partnership which will set the future directionof our relations and sends a strong message to our shared commitment. We also welcome the signing of the MOU on social development cooperation and agree to work on 4 additional agreements covering digital economy, transnational crime, food security and supply chain resilience.
0: ด้านนายลอเรนซ์ว่องกล่าวว่าการประชุม Leader Retreat ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
2: Defense cooperation is a key pillar of our relationship. We deeply appreciate Thailand hosting the SAF for training over many decades.And we will continue to strengthen our defense cooperation and deepen the professional ties between our armed forces. Our economic links are extensive and growing. Despite global economic uncertainties, bilateral trade continues to grow. Singapore has consistently been one of the top foreign investors in Thailand. We have every confidence in Thailand's economy, and our companies continue to see good opportunities to invest and grow here.
0: สำหรับประเด็นภูมิภาคไทยและสิงคโปร์ยืนยันบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเมียนมาโดยไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมควบคู่กับการสนับสนุนพัฒนาการเชิงบวกขณะที่กรณีไทยกัมพูชาไทยยังมุ่งแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีชาววิสาประทุมมารายงาน
3: รัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวคิด Nature Positive บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ควบคู่กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชน
4: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปาฐกถาพิเศษทางรอดประเทศไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืนโดยเน้นย้ำกรอบเป้าหมายยั่งยืนหรือ SDG ที่อาจต้องทบทวนด้วยการทำ backcasting หรือการมองย้อนกลับจากอนาคตที่ต้องการมายังปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวาระด้านภัยพิบัติที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปีรัฐบาลจึงเตรียมผลักดันแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งเน้นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนเช่นโครงการเลิกเผาเป๋าตุงด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อมูลค่าแทนการเผาเพื่อให้เกิดความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
5: เราต้องรักษาเรื่อง biodiversity เอาไว้นะครับผมจะใช้เรื่องนี้เป็น agenda ในงาน IMF Nature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำเนเจอร์โพซิทีฟในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็ว
4: นายยศชนันท์

0: สวัสดิ์กล่าวได้ว่ารัฐบาลพร้อมร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติภาคเอกชนและชุมชนออกแบบนโยบายที่สร้างความยั่งยืนโดยเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การลงมือทำและเปลี่ยนความท้าทายของโลกให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชน
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centerว่ากฎหมายปัจจุบันกำหนดเพดานการจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจกำกับดูแลอย่างเข้มงวดหากประชาชนยังมีความกังวลต้องสร้างความมั่นใจให้ได้รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นและมลภาวะอย่างใกล้ชิด
3: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการจะไปช่วยใครเลย
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบสะอาดและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center พระราม9หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด
4: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่ตามนโยบายของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
5: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
4: และการอนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังเปิดเผยถึงกรณี Data Center บริเวณถนนรามคำแหง28ซึ่งได้รับการอนุญาตกักเก็บน้ำมันไว้ที่ 200,000 ลิตรหากพบการกักเก็บเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตหรือผิดไปจากเงื่อนไขกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันแนะทุกภาคส่วนจับกระแสการลงทุน Data Center ผลักดันการสร้างระบบนิเวศครบวงจรโดยไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชน
6: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าไทยจำเป็นต้องรักษาการอยู่ในเรดาร์การลงทุนของโลกอย่างเช่นการลงทุนใน Data Center โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึงประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อทุกๆกำลังไฟฟ้า100เมกะวัตต์ดังนั้นทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนในการสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการต่อยอดอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพรวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงให้เกิดการกระจายประโยชน์ไปสู่ภาคการผลิตจริงและเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งในมิติของการสร้างรายได้การจ้างงานและการยกระดับทักษะของแรงงานไทยทั้งนี้นอกจากระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักกกร.ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบน้ำที่ต้องเพียงพอและเชื่อถือได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเข้ามาของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่าง Data Center เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการแข่งขันในระดับสากลที่ทุกกระบวนการต้องอาศัยประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปแล้วหากประเทศไทยมีฐาน Data Center เป็นของตนเองจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางข้อมูลในระดับที่สูงมากมั่นใจได้ว่าความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการมีฐานข้อมูลที่มั่นคงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแน่นอนกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
7: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยลักษณะ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกุมผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการพร้อมเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของสิทธิ์และนักลงทุนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร
8: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569พร้อมระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการและพิจารณาร่างโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์โดยมุ่งปรับภาระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรซึ่งจากผลสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ในสหกรณ์ 1,164 แห่งพบเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการ 23,196 รายรวม 35,768 สัญญามูลหนี้กว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระหรือ NPL ตามหลักเกณฑ์3ปีขึ้นไปรับผิดชอบชำระเงินต้นครึ่งแรกร้อยละ50ขณะที่รัฐจัดสรรงบประมาณชดเชยเงินต้นครึ่งหลังร้อยละ50พร้อมภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีและระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีตามระดับมูลหนี้ทางนี้เกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพจัดทำบัญชีครัวเรือนและปฏิบัติตามแผนชำระหนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยสรรหากสทช.ยืนยันรัฐบาลดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้ว
9: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ไว้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากผู้ร้อง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีสิทธิ์ยื่นฟ้องตามกฎหมายซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
10: ศาลเพียงแต่รับไว้พิจารณาเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ให้รับไว้พิจารณาเพราะว่าในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการสรรหานะครับในกฎหมายกสทช.เองก็บอกแล้วว่าฟ้องศาลได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นสิทธิตามปกติบังเอิญศาลชั้นต้นท่านสั่งไม่รับแต่ว่าศาลสูงท่านสั่งรับไว้พิจารณาก็ศาลต้องก็ไปรับไว้พิจารณาก็ดำเนินการต่อก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับที่เราดำเนินการไปเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันตามกฎหมายที่เราทำนะครับว่าก็คำวินิจฉัยเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดนะครับซึ่งก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา203ข้อ5ประกอบมาตรา217นะครับแล้วก็พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คือกฎหมายกสทช.ด้วยมาตรา15ทับ1มันก็ทำตามปกตินะครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไร
9: รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถอดถอนหรือแต่งตั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ที่กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุดจึงไม่มีความจำเป็นต้องถอนเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วกลับมาสำหรับข้อห่วงใยเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่นั้นขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาจึงขอให้รอคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากศาลปกครองก่อนและรัฐบาลพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นจัดสรรงบประมาณตรงเป้าหมายโปร่งใสและติดตามผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ
11: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าหัวใจสำคัญของการพิจารณางบประมาณไม่ใช่เพียงหน่วยงานได้รับงบเท่าใดแต่ต้องใช้งบให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อประชาชนสำหรับงบประมาณปี2570รัฐบาลกำหนดวงเงินงบประมาณกว่า 3.7 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 74,000 ล้านบาทโดยเป็นรายจ่ายประจำประมาณ 2.7 ล้านบาทและรายจ่ายลงทุนประมาณ 790,000 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.4 ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้รักษาวินัยการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณให้แม่นยำและคุ้มค่าพร้อมเปลี่ยนการติดตามจากยอดการเบิกจ่ายไปสู่การประเมินผลลัพธ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะรับรวมถึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่าและภาระทางการคลังเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นทั้งนี้คณะกรรมการจะเสนอรายงานและข้อสังเกตต่อวุฒิสภาก่อนส่งต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการใช้งบประมาณให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
16: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าสามารถสังหารกำลังพลสหรัฐได้หลายนายอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเคอร์ดิสถานอิรักระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถสกัดกั้นโดรนติดวัตถุระเบิดได้10ลำและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐส่งเครื่องบินรบและยิงขีปนาวุธโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้กำลังพลของ IRGC ในจังหวัดเคอร์มันชาทางตะวันตกของอิหร่านเสียชีวิต4นายรวมถึงมีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บ50รายระหว่างการเข้าร่วมงานแต่งงานในเมืองซีริกซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 รายขณะเดียวกันทางการจีนรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายขณะที่หน่วยกู้ภัยพิเศษของจีนอินเดียและเนปาลสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและใช้รถขุดเจาะซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานเกือบ300คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เกิดเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2,200,000 ตันซึ่งรวมถึงเศษซากของอาคารสิ่งปลูกสร้างก้อนหินและตะกอนดินต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรี อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 20:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
17: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
18: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
19: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
18: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤตแก้วพิบูลอ่าน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้พบกับผมเอิร์ธรัชภาครับในรายการ Work Life Balance งานที่ชอบชีวิตที่ใช่นะครับมาเติมพลังเรียกว่าหลังจากการทำงานนะครับผมก็อยากพาทุกคนมารีแลกซ์นะครับตามชื่อรายการเลยครับ Work Life Balance งานที่ชอบชีวิตที่ใช่ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปแต่ว่าจะทำให้ชีวิตเนี่ยจะดำเนินต่อไปยังไงบางทีมันก็ต้องอาศัยการบาลานซ์ครับชีวิตเลือกทุกอย่างไม่ได้เลือกได้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้โดยไม่เดือดร้อนใครทั้งนี้มันก็จะต้องมีบาลานซ์เพราะว่าบางทีเส้นทางที่ในส่วนที่เราไม่ได้มีสิทธิ์เลือกมันอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจไม่สบายกายแต่เราก็อาจจะต้องหาอย่างอื่นมาชดเชยในบางกรณีที่มันไม่สามารถทำได้ครับเพราะว่าชีวิตไม่สามารถเลือกได้เอง 100% เชื่อผมเถอะครับคือเราเลือกเส้นทางหลักเลือกสิ่งที่เราชอบได้แต่บางทีมันก็ถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเอาเรื่องที่เป็นสิ่งที่อาจจะสามารถนำมาชดเชยได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องรู้สึกว่าน้อยใจหรืออะไรนะครับว่าบางทีชีวิตมันเลือกไม่ได้แต่ว่าเราเนี่ยสามารถเอาเรื่องเนี้ยมาทำให้อย่างน้อยๆครับไม่คิดว่ามันจะเป็นความสุขในระยะยาวได้แต่ถ้ามันเป็นได้ก็ดีครับแต่ว่าแน่นอนครับในระยะสั้นในระยะปานกลางเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเออเอนจอยกับมันได้ตัดขาดโลกภายนอกมาสักพักหนึ่งแล้วมาทำสิ่งนี้ครับวันนี้ผมจะเอาเรื่องการนวดมาฝากครับการนวดคลายเครียดนะครับสามารถทำได้ทั้งการกดจุดก็คือทำด้วยตัวเองหรือบรรเทาอาการในเบื้องต้นนะครับหรือการรับบริการจากร้านนวดหรือสปาเพื่อการผ่อนคลายที่ล้ำลึกยิ่งขึ้นนะครับก็มาดูกันนะครับ7จุดนวดคลายเครียดอันนี้ในกรณีนวดด้วยตัวเองนะครับตามแนวทางกรมสุขภาพจิตนะครับมาดูกันการกดจุดเหล่านี้ให้ใช้ปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วชี้หรือนิ้วกลางลองดูยกนิ้วขึ้นมาครับปลายนิ้วชี้หรือนิ้วกลางกดค้างไว้ช้าๆประมาณ 3-5 ครั้งโดยเน้นบริเวณที่สะสมความตึงเครียดสูงแน่นอนครับหัวคิ้วและสันจมูกนะครับใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางกดนวดเบาๆบริเวณหัวคิ้วทั้ง2ข้างพร้อมกันแล้วเลื่อนมาที่สันจมูกลดความตึงเครียดของสายตานะครับจุดที่2ครับขมับนะขมับมานี่มันจะมี7จุดด้วยกันนะครับขมับนวดคลึงเป็นวงกลมเบาๆนะครับช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะจากความเครียด3ครับขอบกระดูกท้ายทอยก็คือบริเวณหลังคอแล้วครับประสานมือบริเวณท้ายทอยนะครับใช้นิ้วหัวแม่มือกดบริเวณขอบกระโหลกศีรษะนะมันก็จะเรียกว่าซิงกันนะเชื่อมกันระหว่างท้ายทอยกับกระโหลกศีรษะนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงบริเวณหัวของเราเหมือนกันถัดมาครับต้นคอครับต้นคอใช้หัวแม่มือนะครับกดตามแนว2ข้างของกระดูกต้นคอไล่จากตีนผมลงมาถึงบ่าคือกดจากบนลงล่างนั่นเองนะครับถัดมาครับบ่าหัวไหล่บ่านะบ่าเราเนี่ยแหละใช้มือขวาบีบไหล่ซ้ายจากบ่าเข้าหาต้นคอครับนอกเข้าในนะมือใช้มือซ้ายบีบไหล่ขวาทำสลับกันเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้ออ่ะมาดูบ่าหน้าครับกดจากใต้กระดูกไหปลาต้นแขนเหนือรักแร้นะครับกดจากใต้กระดูกไหปลาต้นแขนเหนือรักแร้อันนี้คือสังเกตดูนะครับว่าจุดพวกนี้มันคืออยู่ท็อปอัพบอดี้มันคือส่วนบนหมดเลยเนาะถัดมาครับบ่าด้านหลังเอื้อมมือไปกดจุดบนกระดูกสะบักและจุดรักแร้ด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือเอื้อมมือไปกดจุดกระดูกสะบักและจุดรักแร้ด้านหลังแต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าจะต้องเริ่มจากอะไรนะแต่คือเราสามารถทำบริเวณนั้นน่ะคลายให้มันคลายได้อ่ะแล้วทำไมล่ะทำไมการที่เรานวดตัวเองเนี่ยหรือเรานวดไปร้านไปอะไรเนี่ยทำให้เป็นสิ่งที่ผมแนะนำเพราะว่าอะไรเพราะอะไรมา4อย่างครับแน่นอน1มันกระตุ้นสมองและสมาธิแปลกใจเหมือนกันนะมันกระตุ้นยังไงเขาบอกว่าการนวดเนี่ยช่วยลดฮอร์โมนความเครียดหรือคอร์ติซอลได้นะครับเพิ่มฮอร์โมนแห่งความสุขทำให้สมองปลอดโปร่งคิดงานได้แล่นขึ้นนะครับ2ครับลดอาการออฟฟิศซินโดรมมันช่วยคลายกล้ามเนื้อครับข้อบ่าไหล่และหลังที่ตึงจากการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยทำให้คุณทำงานได้สบายขึ้นไม่ทรมานให้มันคลายลงนะครับ3ครับเพิ่มพลังและลดความเหนื่อยล้าเขาบอกว่าการนวดเนี่ยมันกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตอันนี้จริงเพราะว่ามันก็ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่เอามาพูดกันแบบเรื่องเล่นๆหลอกเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จริงนะการนวดกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองและร่างกายได้ดีขึ้นทั้งยังช่วยลดอาการสมองล้าหรือ brain fog อีกด้วยนะครับ
การนวดเนี่ยช่วยทำให้นอนหลับสนิทมากขึ้นเมื่อร่างกายผ่อนคลายคุณจะหลับลึกขึ้นในตอนกลางคืนแล้วก็ส่งผลให้ตื่นมาทำงานในวันรุ่งขึ้นได้อย่างสดชื่นมีพลังเต็มร้อยก็อย่างที่บอกแหละครับถ้าเกิดคุณนอนได้ยาวมากขึ้นแล้วก็หลับสนิทมากยิ่งขึ้นแน่นอนมันก็มีพลังมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันก็จะอยู่ในช่วงที่มันกำลังดีนะครับ 6-8 ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเกินไปกว่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คุณตื่นมามีอาการเบลอได้เหมือนกันนะครับก็วันนี้นะครับเอาเรื่องราวของการนวดคลายเครียดมาฝากสำหรับคนทำงานแล้วก็คนที่อยู่บ้านนะครับหรือว่าจะเป็นน้องๆหนูๆก็ได้นะครับได้ทุกวัยเลยวัยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานวัยสูงอายุนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับผมเอิร์ธรัชภาคนะครับและรายการ Work Life Balance งานที่ชอบชูชิชัยน้องขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: การใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance
1: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
0: ์สื่อสารมวลชัวตอนใช้จอหรือติดจอรู้ให้ทันก่อนลูกมีปัญหาทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กๆอยู่กับหน้าจอแทบตลอดเวลาทั้งเรียนออนไลน์ดูคลิปเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนผ่านสมาร์ทโฟนแต่หลายบ้านเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าลูกกำลังใช้จอตามปกติหรือจริงๆแล้วกำลังติดจอแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วใช้จอกับติดจอแยกกันยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนท่านจะมาช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อและสังเกตสัญญาณเตือนให้ทันค่ะ
2: คือในทางการแพทย์เวลาติดกับใช้นี่จะแตกต่างกันคือถ้าเสพติดจอเนี่ยนะเขาดูที่3สัญญาณนะคือสัญญาณแรกเลยก็คือว่ามีการใช้จอเนี่ยนะจนลืมกินข้าวพูดง่ายวิถีประจำวันชีวิตประจำวันเสียอันนี้คือสัญญาณแรกเลยประเด็นที่2ก็คือว่าเล่นหนักขึ้นแรงขึ้นและอินในอารมณ์มากขึ้นไหมสัญญาณที่3ก็คือว่าถ้าไม่ได้เล่นแล้วเกิดอารมณ์คุ้มคลั่งถ้าเป็นลักษณะของเสพติดยาเสพติดอะไรทั้งหลายก็คือพูดง่ายไม่ได้เสพยาแล้วกลายเป็นอาการคลั่งถ้าเป็นติดและเข้าข่ายในลักษณะของโรคเสพติดเนี่ยก็จะอยู่ใน3สัญญาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้จอเพียงแต่ใช้มากใช้น้อยไม่มีบัญญัติปัญญังไม่มีวินัยในตนเองไม่สามารถกำหนดตนเองได้ไม่ไปเล่นกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเนี่ยยังอยู่ในระยะที่3ยังคงกินข้าวได้นอนหลับดีถือว่าเป็นการใช้จอโดยทั่วไปครับ
0: มาถึงคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะบางบ้านอาจคิดว่าลูกแค่เล่นมือถือเยอะแต่จริงๆแล้วอาจกำลังเป็นสัญญาณว่าลูกเริ่มมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกเริ่มติดจอแล้วจริงๆและมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ควรรีบจัดการก่อนจะกระทบทั้งการเรียนอารมณ์และพฤติกรรมในระยะยาว
2: ถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียกิจกรรมงานที่ทำเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
0: สรุปแล้วการใช้จอคือการที่เด็กยังสามารถควบคุมตัวเองได้หยุดได้เมื่อถึงเวลาและยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นติดจอเด็กจะหยุดไม่ได้อารมณ์เปลี่ยนทันทีเมื่อถูกห้ามและเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงทั้งเรื่องการนอนการเรียนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเพราะการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่รู้ว่าเด็กดูอะไรแต่ต้องรู้ให้ทันด้วยว่าสื่อกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเราไปหรือยังนั่นเองค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่ามาสเตอร์รัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาส

ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:14 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 18:13 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์แล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนิน

0: เดินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณบรรพชิตจินนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีและโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและนั่งรถดังเยี่ยมชมบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโดยได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงปลูกป่าและเยี่ยมชมสันเขื่อนสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งต้นน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดามาริชโยรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai รวมการแสดงงานหัตถศิลป์อาหารท้องถิ่นให้ประชาชนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบไทยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันไทย Colors of Thai ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลื้อเมืองมางเมืองหยวนจังหวัดพะเยาชุมชนบ้านสนำจังหวัดอุทัยธานีเป็นต้นโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงศิลปะอาหารงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกและสร้างคอนเทนต์ในแบบของตัวเองซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายนเวลา 10:00 นถึง 21:30 นณ Exhibition ฮ.7 ถึง 8 Impact เมืองทองธานีกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรขณะเดียวกันได้เตรียมใช้เครือข่ายขององค์การตลาดรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นช่องทางกระจายและจัดจำหน่ายสินค้าดอยคำและสินค้าเกษตรแปรรูปทั่วประเทศร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารเช่นโปรตีนบาร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆการบูรณาการในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรอย่างตรงจุดและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสคบเร่งช่วยเหลือไกล่เกลี่ยกรณีผู้บริโภคถูกชักชวนซื้อครีมแพงจนได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทจนบุตรสาวได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าทันทีที่ทราบเรื่องได้สั่งการให้สคบ.เขต7ร่วมกับสคบ.จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ทันทีซึ่งพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบ.ได้เป็นตัวกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ย จนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังและสคบพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมทั้งนี้หากประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP ออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่าอุณหภูมิโลกจะสูงเกินกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มแรงกดดันต่อระบบนิเวศธารน้ำแข็งและเมืองชายฝั่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล UNEP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการลดอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและจะต้องอาศัยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างฉับพลันควบคู่ไปกับมาตรการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศอย่างไรก็ตามหากทุกประเทศเลือกที่จะดำเนินการตามคำมั่นสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศที่มีในปัจจุบันสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือการที่อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1.8 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมสำนักข่าว AFP รายงานว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงด้านน้ำมันหลังสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเห็นชอบในการทำข้อตกลงดังกล่าวโดยข้อตกลงนี้จะเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งน้ำมัน17แห่งและบริหารจัดการน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาราว 65,000 ล้านบาร์เรลหรือประมาณร้อยละ20ของน้ำมันสำรองทั้งหมดของเวเนซุเอลารวมถึงเข้าถือหุ้นร้อยละ35ในบริษัทน้ำมันเอกชนรายใหญ่อันดับ2ของเวเนซุเอลานายไรระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมของข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดเผยในวันนี้และคาดว่าจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลามากกว่า2เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าขณะเดียวกันเชฟรอนบริษัทพลังงานข้ามชาติของสหรัฐจะประกาศแผนขยายการลงทุนครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาในวันนี้นายเอมิลดาดักรองผู้ว่าการจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่านักเรียน516คนในเขตซิโดอาโจจังหวัดชวาตะวันออกถูกนำส่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้หลังมีอาการป่วยจากอาหารเป็นพิษซึ่งต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้โดยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าวกำลังตรวจสอบว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานเป็นสาเหตุของอาการป่วยหรือไม่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของประธานาธิบดีปราโบโวสุเบียนโตของอินโดนีเซียเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในเด็กด้วยการจัดอาหารให้เด็กหลายสิบล้านคนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามโครงการนี้เผชิญข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายด้านทั้งมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตและการใช้งบประมาณจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกเอาชนะถงชิวถงมือ43ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยานานาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรียต่อไปด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมือ16ของโลกแพ้ให้กับคริสโตโปปอฟมือ2ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-9 21-23 และ16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมให้แฟนบอลชาวไทยร่วมสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษของจริงถึงประเทศไทยเป็นประเทศแรกของฤดูกาลติดตามได้จากรายงาน
8: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ Emirates FA Cup อย่างเป็นทางการและ Monomax จัดกิจกรรม JAS Fan Connect Premier League Trophy Experience เปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยแฟนบอลชาวไทยที่เดินทางมาร่วมชมถ้วยพรีเมียร์ลีกอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากตั้งแต่ช่วงบ่ายวรานนท์อัศวเวทแฟนบอลทีมอาร์เซนอลชาวไทยเปิดเผยว่าต้องการชมถ้วยพรีเมียร์ลีกของจริงเพราะแม้ว่าจะเคยเดินทางไปรับชมการแข่งขันที่อังกฤษแต่ก็ยังไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดถ้วยรางวัลจริงเช่นนี้มาก่อน
9: แชมป์ล่าสุดนะครับก็ผมคิดว่าโอกาสที่จะได้ไปจับถ้วยที่อังกฤษสำหรับผมอาจจะยากหน่อยก็เลยจังหวะดีก็เลยแวะมาครับผมเคยไปดูที่อังกฤษมาก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปดูถ้วยจริงๆก็อันนี้เป็นโอกาสดีผมคิดว่าไม่ใช่แค่แฟนอาร์เซนอลแต่ว่าแฟนทีมอื่นๆด้วยเหมือนกันก็คือว่าผมคิดว่าเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้มาร่วมกิจกรรมนะครับ
8: ทางนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังและคว้ามาครองโดยถ้วยมีขนาดความสูง104ซมกว้าง61ซมและหนัก 25.4 กิโลกรัมซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กะรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคต์ซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลภาณิชย์คาดนาครายงาน
7: เมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกกำลังพัฒนาฟุตบอลไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงาน
10: นายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิตล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนาฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA อย่างสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4นอกจากนี้ BGC ยังเป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยในการใช้สนามเก็บตัวฝึกซ้อมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างต่อเนื่องพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
7: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำโดยยศกรบูรพาชนะพัฒน์บัวพันธ์ชวันวิทย์แซ่เล้าสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถาน20กันยายนพบฮ่องกงทั้ง2นัดแข่งขันเวลา 14:00 น.และนัดสุดท้ายพบญี่ปุ่นเจ้าภาพเวลา 17:30 น.สโมสรโปลิสเทโร FC จัดงานโปลิสเทโรซีซั่นโอเพนนิ่ง 2026-2027 ณ NT Auditorium บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเพื่อเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการก่อนลุยศึกฟุตบอลไทยลีก2ในฤดูกาล 2026-2027 โดยภายในงานมีการเปิดตัวชุดแข่งขันประจำฤดูกาล 2026-2027 ซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสโมสรสำหรับทัพมังกรโล่เงินในฤดูกาลนี้ตั้งเป้าสร้างผลงานดีที่สุดในทุกการแข่งขันพร้อมส่งต่อความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลตลอดทั้งฤดูกาลปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
12: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอักตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
13: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
14: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
13: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
15: กาสปาจุธาเมโทรไลน์

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับวรรณชัยจิตทิวงมารายงานตัวครับนำสาระเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์โลกนะครับมานำเสนอกันเป็นประจำเช่นนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 93.5 และ FM 95.5 MHz ครับคุณฟังครับเรื่องของโลกเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์จริงๆในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในช่วงต้นปีนั้นเราก็จะเห็นว่าการสู้รบกันการโจมตีกันในส่วนของสหรัฐอเมริกากับช่องแคบฮอร์มุสและอิหร่านนั้นมันทำให้น้ำมันเกิดราคาที่แพงขึ้นเกิดการขาดแคลนโดยทั่วไปเดือดร้อนกันไปทั่วแหละครับก็ผันแปรไปเป็นภูมิเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาได้เรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจในฐานะที่เป็นเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การใช้พลังงานที่ยั่งยืนและสะอาดยิ่งขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในอนาคตว่าหากเกิดสงครามจริงๆเกิดการปิดกั้นการส่งออกน้ำมันจริงๆกับกลุ่มผู้ส่งออกโดยเฉพาะตัวหลักอย่างอิหร่านเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคู่กรณีสำคัญของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเกิดความเดือดร้อนไปทั่วแล้วทางออกควรจะเป็นอย่างไรในทางที่ยั่งยืนที่สุดนะครับรวมถึงไทยด้วยแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประเทศที่ใช้พลังงานสะอาดและพึ่งตัวเองได้ในทางพลังงานนั้นจึงเป็นวาระแห่งชาติเลยก็ว่าได้ทีนี้เราไม่ได้พูดถึงฮอร์มุสมานานนะครับล่าสุดสถานการณ์นั้นอาจจะไม่ได้เข้มข้นรุนแรงเหมือนช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่น่าคิดก็คือว่าการพึ่งพาหรือการขึ้นตรงต่อภูมิศาสตร์ใดภูมิศาสตร์หนึ่งในฐานะเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้ายุทธศาสตร์และสินค้าที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดอย่างน้ำมันมันเป็นความเปราะบางนะครับการพึ่งพาการส่งออกน้ำมันที่จะต้องผ่านช่องแคบที่มีขนาดเล็กๆนะครับแต่ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการค้าน้ำมันของโลกมันทำให้เราอยู่ในสถานะที่เปราะบางและยากที่จะมั่นใจได้เลยว่าวันดีคืนดีเราจะมีน้ำมันใช้มีพลังงานใช้กันหรือไม่ลักษณะที่เป็นคอขวดของพื้นที่ยุทธศาสตร์เหล่านี้แหละครับเป็นอำนาจต่อรองของประเทศที่สามารถควบคุมมันได้เหมือนช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่ของโลกทั้งในทางกายภาพก็ดีรวมถึงในทางที่มองไม่เห็นก็ดีโชคพอยต์หรือว่าคอขวดในเชิงของซัพพลายเชนผมเองก็เคยพูดถึงว่าทุกวันนี้เนี่ยในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในการผลิตชิปเพื่อเอามาใช้พัฒนา AI เนี่ยนะครับมันมีเกมของการพัฒนาโชคพอยต์หรือว่ายุทธศาสตร์โชคพอยต์ที่ต้องการจะสเปเชียลไลซ์หรือว่ามีความเชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจงและสามารถที่เป็นผู้ผลิตหนึ่งเดียวในชิ้นส่วนในเทคโนโลยีเล็กๆนะครับเป็นคอขวดที่อาจจะไม่ได้มีมูลค่ามากแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะว่ามีเพียงแค่เราเท่านั้นที่เป็นเจ้าเดียวบริษัทเดียวหรือประเทศเดียวที่ครอบครองเทคโนโลยีเหล่านี้หากขาดเราไปเมื่อไหร่นั้นทั้งห่วงโซ่ซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมก็จะล่มสลายไปและมันก็จะกระเทือนไปหลายๆประเทศเลยนี่แหละครับคือยุทธศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจที่แท้จริงทีนี้กลับมาที่เรื่องของโชคพอยต์ในเชิงกายภาพที่ช่องแคบฮอร์มุสก็แสดงให้เราเห็นแล้วนะครับว่าการพึ่งพาความเป็นอยู่ความเป็นไปของพื้นที่ภูมิศาสตร์ใดภูมิศาสตร์หนึ่งในฐานะที่เป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าสำคัญหรือจะเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบนะครับแหล่งผลิตวัตถุดิบก็ตามทีเนี่ยทำให้เศรษฐกิจของเรานั้นอยู่ในความเปราะบางครับกำลังจะบอกว่าวันนี้ไม่ได้มีแค่ฮอร์มุสเท่านั้นแต่ว่าช่องแคบที่ยึดตำแหน่งการเป็นช็อคพอยต์หรือคอขวดมายาวนานแล้วนะครับไม่แพ้กับฮอร์มุสเลยก็คือช่องแคบมะละกาอยู่ใกล้บ้านเรานี่เองครับเป็นช่องแคบที่เกิดขึ้นระหว่างผืนแผ่นดิน2ผืนนะครับก็คือพื้นที่แผ่นดินใหญ่ในมาเลเซียและอีกด้านหนึ่งก็คือเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียนั่นเองวันนี้จะมาดูกันว่าช่องแคบมะละกานั้นนำเสนอความเสี่ยงหรือว่าสร้างความเสี่ยงทางภูมิเศรษฐศาสตร์ได้ไม่แพ้กับช่องแคบฮอร์มุสเลยในวันนี้ในยุคที่ฮอร์มุสนั้นทำให้โลกตั้งข้อสงสัยว่าเราควรจะลดการพึ่งพาประเทศผู้ผลิตน้ำมันจากตะวันออกกลาง ได้แล้วนะครับแต่ว่าช่องแคบมะละกาก็ยังคงมีความสำคัญและวันนี้ยังคงสร้างความเปราะบางให้กับเศรษฐกิจอีกหลายๆภูมิภาคเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างอำนาจให้กับประเทศที่อยู่รายรอบและมีขีดความสามารถในการควบคุมช่องแคบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเกมของภูมิเศรษฐศาสตร์ที่มีความสำคัญและน่าที่จะศึกษาไว้สักเล็กน้อยครับวันนี้มาส่องช่องแคบมะละกากันครับคุณผู้ฟังครับปี2026เป็นปีที่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ขยายตัวและปะทุถึงจุดแตกหักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ตะวันออกกลางเมื่อสหรัฐอเมริกาเปิดปฏิบัติการ Epic Fury โจมตีอิหร่านจนนำมาสู่ความขัดแย้งทางทหารจนถึงปัจจุบันอิหร่านก็ตอบโต้อย่างเผ็ดร้อนเหมือนกันทั้งการยิงขีปนาวุธพิสัยต่างๆการวางทุ่มระเบิดการใช้โดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในประเทศต่างๆรอบอ่าวเปอร์เซียเลยแต่กระนั้นครับการตอบโต้ของอิหร่านไม่ได้ทำให้สหรัฐอเมริกาต้องหนักใจเท่ากับการที่อิหร่านใช้กลยุทธ์ปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับก่อนหน้านี้หลายปีในความขัดแย้งทางการทูตและการอาหารระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเกิดขึ้นมานานแล้วอิหร่านเคยขู่นะครับว่าจะปิดช่องแคบมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันหากอิหร่านถูกโจมตีนะครับในตอนนั้นคงไม่มีใครจะคาดการว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเพราะว่ายังไม่เกิดการโจมตีจริงๆแต่กลับมีประเด็นทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและยุ่งเหยิงมากกว่าด้วยซ้ำนะครับว่าความขัดแย้งทางทหารและการต่อสู้ของอิหร่านในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นแค่สงครามรูปแบบใหม่เท่านั้นเหมือนสงครามรัสเซียยูเครนแต่ถูกยกระดับไปเป็นสงครามเศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์หรือภูมิเศรษฐศาสตร์นั่นเองด้วยการปิดช่องแคบนี้เองนำมาสู่ผลกระทบด้านการผลิตน้ำมันและการส่งออกน้ำมันของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดครับอุปทานของพลังงานโลกกระทบกว่าร้อยละ 20-25 เอเชียได้รับผลกระทบหนักที่สุดเนื่องจากภูมิภาคนี้ต้องพึ่งพาพลังงานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งต้องผ่านช่องแคบดังกล่าวกว่าร้อยละ 80 เลยทีเดียวพอดูเรื่องผลกระทบและความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียก็จะพบนะครับว่าชาติเอเชียส่วนใหญ่นั้นพึ่งพาพลังงานจากตะวันออกกลางซึ่งปัจจุบันจะต้องผ่านมหาสมุทรอินเดียเป็นหลักและไม่ใช่แค่พลังงานนะครับแต่รวมถึงสินค้าอื่นๆที่มาจากตะวันตกด้วยโดยจุดที่เรือสินค้าแล่นผ่านมากที่สุดคือช่องแคบมะละกาครับและในแง่ของสินค้าจากตะวันออกเดินทางไปตะวันตกก็ทำนองเดียวกันสัดส่วนจำนวนเรือสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบดังกล่าวเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ที่ราวๆ25%ของเรือสินค้าที่วิ่งกันอยู่ทั่วโลกนี่คือความสำคัญของช่องแคบมะละกาและเหตุการณ์การปิดช่องแคบฮอร์มุซก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับถึงความสำคัญและพลังอำนาจในการต่อรองจากการปิดช่องแคบผลสะเทือนถึงช่องแคบมะละกาเหมือนกันนะครับแต่เดิมเนี่ยมองเห็นเป็นแค่ช่องแคบที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจก็มีค่าระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่การปิดช่องแคบฮอร์มุซก็กลับกลายทำให้ช่องแคบมะละกานั้นยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าโลกเราจะพึ่งพาฮอร์มุซอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็จะเห็นเหมาทางช่องแคบมะละกาแห่งนี้และหากพิจารณาจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นั้นช่องแคบมะละกาตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในอินโดนีเซียและมาเลเซียครับแต่อินโดนีเซียเนี่ยกุมความได้เปรียบมากกว่าจากการที่ปลายสุดของเกาะสุมาตรานั้นตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าช่องแคบด้านทะเลอันดามันส่วนปลายสุดอีกด้านก็อยู่แถบหมู่เกาะเรียวนะครับหรือว่าหมู่เกาะนาตูน่าซึ่งเป็นหมู่เกาะที่อยู่ระหว่างมาเลเซียตะวันออกกับคาบส่วนมาลายูซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะออกไปสู่ทะเลจีนใต้ครับมาเลเซียและสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้กุมความได้เปรียบในจุดนี้นะครับหากแต่ได้เปรียบในแง่ที่ว่าจุดคอขวดหรือว่าช็อคพอยต์ของช่องแคบมะละกานั้นตั้งอยู่ใกล้กับประเทศทั้งสองมากกว่าโดยเฉพาะจุดที่แคบที่สุดเนี่ยนะครับที่ช่องฟิลิปส์นะครับใกล้กับสิงคโปร์เนี่ยมีความกว้างเพียง 2.8 กิโลเมตรเท่านั้น
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมาย
1: พร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: อย่างไรก็ตามครับการได้กลุ่มอำนาจในฐานะผู้ที่ดูแลประตูเข้าออกนั้นก็จะมีอิทธิฤทธิ์เหมือนกันในการต่อรองนะครับในช่วงเวลาของวิกฤตการณ์ได้มากกว่าผู้เดือนเมษายนที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียมีดำริว่าจะเก็บค่าผ่านทางช่องแคบมะละกาด้วยซ้ำแต่ความคิดดังกล่าวก็ต้องยกเลิกไปเพราะต้องเจอกับแรงต้านจากประเทศเพื่อนบ้านและอีกทั้งในเวลาต่อมาเนี่ยซูกิโยโนเมนลูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซียออกแถลงการปฏิเสธเรื่องดังกล่าวและบอกว่าอินโดนีเซียนั้นยึดถือหลักการว่าด้วยการเดินเรืออย่างเสรีตามกฎหมายสากลครับกระนั้นในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเดนทราโมดีนายกรัฐมนตรีแห่งอินเดียเดินทางไปเยือนกรุงจาการ์ตาและเข้าพบหารือกับปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียครับมีการกระชับความร่วมมือในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านแร่หายากความมั่นคงทางทะเลและการป้องกันประเทศจนสามารถออกแถลงการร่วมด้วยกันนะครับ Joint Statement รายละเอียดของแถลงการดังกล่าวมี58ประเด็นเลยแต่ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความร่วมมือทางด้านการป้องกันประเทศและทางทะเลโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อและเรื่องความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับพหุภาคีโดยเฉพาะอย่างที่2ครับด้านโครงสร้างพื้นฐานและก็การเชื่อมต่อหรือ connectivity เนี่ยอินเดียมีโครงการพัฒนาเกรทนิโคบาร์นะครับโดยจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในหมู่เกาะนิโคบาร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจการเดินเรือและพัฒนาจุดยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมเส้นทางเดินเรือเข้าสู่ช่องแคบมะละกานะครับและนอกจากนี้ยังเป็นการถ่วงดุลการขยายอำนาจของจีนในมหาสมุทรอินเดียด้วยเพราะตลอดระยะเวลากว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาครับจีนนั้นขยายอิทธิพลเข้าไปยังประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตมหาสมุทรอินเดียหลายประเทศในนามของ Belt and Road Initiative นะครับโดยเฉพาะประเทศที่อยู่รายล้อมอินเดียไม่ว่าจะเป็นเมียนมาบังคลาเทศศรีลังกาปากีสถานการเข้าไปมีเอี่ยวทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีนลักษณะนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Belt and Road นี่เองมีการสร้างท่าเรือถนนทางรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ไม่ใช่แค่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับแต่ยังสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางการทหารของจีนได้ด้วยดังนั้นในมุมมองของอินเดียเนี่ยโครงการดังกล่าวของจีนจึงไม่ต่างอะไรจากการปิดล้อมอินเดียและถือเป็นภัยคุกคามต่ออินเดียในอนาคตเลยทีเดียวครับดังนั้นการเข้าไปทำโครงการเกรทนิโคบาร์ของอินเดียนั้นจึงเป็นการฝ่าวงล้อมของจีนไปด้วยในตัวอินโดนีเซียก็วินวินเหมือนกันนะครับต้องการที่จะพัฒนาท่าเรือซาบังบนเกาะเวซึ่งอยู่ด้านหน้าสุดของช่องแคบมะละกานี่เองเพื่อควบคุมและก็เพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางเข้าออกของช่องแคบด้วยเช่นกันและนี่คือการเน้นย้ำสิทธิ์อันชอบธรรมของอินโดนีเซียในการคุ้มครองประตูเข้าสู่ช่องแคบมะละกาด้วยในตัวครับวินวินทั้งอินเดียวินวินทั้งอินโดนีเซียนะครับมองเห็นผลประโยชน์ร่วมกันและที่สำคัญคือเป็นการทำให้จีนนั้นรู้สึกว่าถูกเบียดขับออกไปและเป็นการกดดันจีนไปในตัวด้วยแหละครับ พราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จึงเป็นหมุดหมายสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความจริงจังในประเทศที่เกี่ยวข้องกับช่องแคบมาลากาในการที่จะกระชับอำนาจนะครับที่จะทำให้ช่องแคบนี้เนี่ยยังคงยืนหยัดเป็นจุดยุทธศาสตร์คอขวดที่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะในช่วงของวิกฤตการณ์เช่นนี้แหละครับอินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้แค่ปรับปรุงหมู่เกาะทางยุทธศาสตร์เฉพาะด้านอันดามันนะครับแต่ยังพัฒนาพื้นที่หมู่เกาะด้านทะเลจีนใต้ด้วยเนื่องจากช่องแคบดังกล่าวเนี่ยสามารถออกทางด้านทะเลจีนใต้ได้เช่นเดียวกันเหตุผลคล้ายๆกับอินเดียครับเนื่องจากห่วงเวลาที่ผ่านมาจีนประกาศเขตอธิปไตยทางทะเลในทะเลจีนใต้ค่อนข้างที่จะสยายอิทธิพลอย่างน่ากังวลในมุมมองของอินโดนีเซียนะครับแม้อินโดนีเซียจะไม่มีพื้นที่พิพาททะเลกับจีนเหมือนหลายประเทศกับในบริเวณนั้นก็ตามทีอย่างฟิลิปปินส์หรือเวียดนามนะครับแต่อินโดนีเซียเห็นความสำคัญและเตรียมการพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อเป็นด่านหน้าที่เชื่อมต่อกับทะเลจีนใต้ครับทีนี้ทั้งอินเดียและอินโดนีเซียไม่มีข้อพิพาทด้านเขตแดนทางทะเลระหว่างกันก็เป็นการปูทางที่สวยงามไปสู่ความร่วมมือแน่นอนครับสองประเทศนี้มีลักษณะของการเป็นกลางหรือว่าอย่างน้อยก็ยังเลือกข้างไม่ได้เนี่ยนะครับและสถานการณ์ความวุ่นวายในช่องแคบฮอร์มุซก็เป็นการกระตุ้นการรับรู้ในความสำคัญของช่องแคบมาลากาที่ทั้งสองฝ่ายมีอำนาจที่จะเอื้อมไปถึงโดยเฉพาะฝ่ายอินโดนีเซียนะครับการเห็นภัยคุกคามจากมหาอำนาจนอกภูมิภาคที่มีจุดร่วมเหมือนกันก็คือทั้งอินเดียและอินโดนีเซียมองเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์และการแข่งขันระหว่างสองมหาอำนาจเนี่ยมันจะมากระทบกระเทือนถึงเศรษฐกิจตัวเองนะครับและเกิดความกังวลขึ้นมาดังนั้นในการสร้างอำนาจต่อรองผ่านการควบคุมจุดยุทธศาสตร์โชคพอยต์อย่างช่องแคบมาลากานั้นจึงเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายมองว่าเป็น common interest เป็นการปูทางไปสู่การเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์หรือ strategic partnership ต่อไปแหละครับการขยับตัวของทั้งสองประเทศจึงน่าคิดต่อนะครับว่าหากวันหนึ่งช่องแคบมาลากาถูกปิดและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการต้องขนถ่ายโลจิสติกการค้าทางทะเลเนี่ยจะหาทางออกทะเลได้จากที่ไหนเพราะว่าช่องแคบนี้มีความสำคัญระดับพรีเมียมจริงๆในเกมการค้าและภูมิเศรษฐศาสตร์ระดับโลกนะครับนั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้ใน World in Perspective ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับวรรณชัยจิตวงศ์ต้องลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ้ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะรับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
4: เมื่อพุทธศักราช2521สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดโรงฝึกศิลปาชีพในสวนจิตรดาเพื่อเป็นแหล่งอบรมราษฎรผู้ยากไร้ลูกชาวนาลูกชาวไร่ที่ขาดโอกาสและไม่มีที่ทำกินพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าหากได้รับการฝึกฝนด้านหัตถศิลป์ชีวิตของพวกเขาจะมีความหวังมีอาชีพและสามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้อย่างสง่างามด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมเมตตาพระองค์ทรงคัดเลือกผู้เรียนด้วยพระองค์เองต่อมาโรงฝึกศิลปาชีพได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันสิริกิติ์กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างช่างฝีมือชั้นสูงด้วยหลักสูตรที่ล้อมรวมภูมิปัญญาโบราณกับความประณีตในแบบไทยแท้ไม่ว่าจะเป็นงานปักงานแทงหยวกงานแกะสลักงานทอผ้างานเครื่องเงินหรือศิลปะแขนงต่างๆวันนี้สถาบันสิริกิติ์ได้ผลิตช่างศิลปาชีพผู้ทรงคุณภาพจำนวนมากผลงานอันงดงามทรงคุณค่ารวบรวมและจัดแสดงณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้ประชาชนได้ชื่นชมสถาบันแห่งนี้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพที่เปลี่ยนชีวิตเป็นแหล่งสืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรม ให้คงอยู่คู่ชาติคู่แผ่นดินไทยตลอดไป

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือ

0: ชีวิตไปจากคุณ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกระทรวงศึกษาธิการแถลงความคืบหน้าเหตุนักเรียนนำอาวุธปืนเข้าโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรยืนยันไม่มีผู้บาดเจ็บควบคุมสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
2: นายตปิยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานว่าเกิดเหตุนักเรียนชายนำอาวุธปืนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรและยิงขึ้นฟ้าหลายนัดขณะนี้โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยไม่มีนักเรียนครูบุคลากรหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการอย่างรอบคอบและเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญ5ประเด็นหลักได้แก่การรักษาความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรเป็นอันดับแรกการประสานตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและที่มาของอาวุธปืนตามกฎหมายการดูแลนักเรียนผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็กควบคู่การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญการดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และมาตรการของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงพลังงานนำกำลังเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ตรวจพบมีการแอบจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสูงถึง 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้วจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบพร้อมติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาน
3: ายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่การปฏิบัติในการยกระดับการขับเคลื่อนระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบหรือ Thailand Zero Dropout ตั้งแต่การสำรวจนักเรียนที่ตกหล่นครอบครัวที่ฐานะยากจนและนักเรียนที่ต้องหยุดเรียนกลางคันเพื่อติดตามให้กลับมาเรียนพร้อมช่วยแก้ปัญหาให้ตรงกับบริบทของแต่ละครอบครัวด้วยรวมถึงการสร้างพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดเพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของจังหวัดอย่างยั่งยืนอ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์ทอสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
2: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
3: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
2: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
4: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
4: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
5: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
4: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
5: ถูกต้องค่ะ
4: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนใช้จอหรือติดจอรู้ให้ทันก่อนลูกมีปัญหาทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กๆอยู่กับหน้าจอแทบตลอดเวลาทั้งเรียนออนไลน์ดูคลิปเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนผ่านสมาร์ทโฟนแต่หลายบ้านเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าลูกกำลังใช้จอตามปกติหรือจริงๆแล้วกำลังติดจอแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วใช้จอกับติดจอแยกกันยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนท่านจะมาช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อและสังเกตสัญญาณเตือนให้ทันค่ะ
8: คือในทางการแพทย์เวลาติดกับใช้นี่จะแตกต่างกันคือถ้าเสพติดจอเนี่ยนะเขาดูที่3สัญญาณนะคือสัญญาณแรกเลยก็คือว่ามีการใช้จอเนี่ยนะจนลืมกินข้าวพูดง่ายวิถีประจำวันชีวิตประจำวันเสียอันนี้คือสัญญาณแรกเลยประเด็นที่2ก็คือว่าเล่นหนักขึ้นแรงขึ้นและกินในอารมณ์มากขึ้นไหมสัญญาณที่3ก็คือว่าถ้าไม่ได้เล่นแล้วเกิดอารมณ์คุ้มคลั่งถ้าเป็นลักษณะของเสพติดยาเสพติดอะไรทั้งหลายก็คือพูดง่ายไม่ได้เสพยาแล้วกลายเป็นอาการคลั่งถ้าเป็นติดและเข้าข่ายในลักษณะของโรคเสพติดเนี่ยก็จะอยู่ใน3สัญญาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้จอเพียงแต่ใช้มากใช้น้อยไม่มีบัญญัติบัญญัติไม่มีวินัยในตนเองไม่สามารถกำหนดตนเองได้ไม่ไปเล่นกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเนี่ยยังอยู่ในระยะที่3ยังคงกินข้าวได้นอนหลับดีถือว่าเป็นการใช้จอโดยทั่วไปครับ
7: มาถึงคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะบางบ้านอาจคิดว่าลูกแค่เล่นมือถือเยอะแต่จริงๆแล้วอาจกำลังเป็นสัญญาณว่าลูกเริ่มมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกเริ่มติดจอแล้วจริงๆและมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ควรรีบจัดการก่อนจะกระทบทั้งการเรียนอารมณ์และพฤติกรรมในระยะยาว
8: ถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียกิจกรรมงานที่ทำเสีย รือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสมรรถภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
7: สรุปแล้วการใช้จอคือการที่เด็กยังสามารถควบคุมตัวเองได้หยุดได้เมื่อถึงเวลาและยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นติดจอเด็กจะหยุดไม่ได้อารมณ์เปลี่ยนทันทีเมื่อถูกห้ามและเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงทั้งเรื่องการนอนการเรียนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเพราะการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่รู้ว่าเด็กดูอะไรแต่ต้องรู้ให้ทันด้วยว่าสื่อกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเราไปหรือยังนั่นเองค่ะ
9: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
7: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
9: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
7: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
10: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
7: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
10: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
11: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไถฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
12: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
11: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
12: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
11: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
12: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
0: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้
7: Fresh Music

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
2: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
2: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันปันแล่นอยู่จ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดพามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ
3: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสือเรียนอาเซียนศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสืออาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1พร้อมร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องนางส

0: ่วนต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรหรือไม่เห็นว่าต้องให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนข้อมูลด้านองค์ความรู้พร้อมกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องชุดไทยประจำชาติส่งต่อไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักต่อเนื่องมียอดใช้จ่ายกว่า 2,413 ล้านบาทพร้อมชวนประชาชนใช้จ่ายในเดือนสุดท้าย
1: นายวรสิทธิ์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลล่าสุดสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดได้กว่า 2,413 ล้านบาทคิดเป็นอันดับที่13ของประเทศและอันดับ3ในภาคใต้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 22,643 ร้านโดยเม็ดเงินที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่กระจายอยู่ในร้านอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาคือร้านธงฟ้าและร้านค้าทั่วไปสะท้อนให้เห็นถึงการจับจ่ายใช้สอยที่ยังคงกระจายตัวสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้คลังจังหวัดได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้จ่ายในเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนหมดเขตวันที่30กันยายนนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: ผู้นำเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการสร้างเงื่อนไขที่จะให้สหรัฐและเกาหลีเหนือกลับมาเปิดการเจรจากันอีกครั้งทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้กล่าวในที่ประชุมที่ปรึกษาต่างประเทศด้านสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีโดยระบุว่าควรมีการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการกลับมาเปิดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนืออีกครั้งและระบบการหยุดยิงบนคาบสมุทรเกาหลีควรเปลี่ยนเป็นระบบสันติภาพที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือและความเจริญรุ่งเรืองพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงความจริงอันน่าเศร้าที่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ใช้กำลังของตนเองเพื่อการเผชิญหน้ากันเท่านั้นทั้งนี้สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ประเมินว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่าง2ประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการกลับมาเจรจากันอีกครั้งน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติน
7: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศโดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติโดยสั่งให้หน่วยงานในสังกัดเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดแล้วขยายผลไปถึงผู้บงการเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยติดตามสืบสวนและขยายผลขบวนการลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จนพบเบาะแสเชื่อมโยงมายังจังหวัดเชียงรายจากการตรวจค้นบริเวณโกดังและโรงงานแปรรูปไม้เจ้าหน้าที่พบบุคคลอ้างตัวเป็นเจ้าของสถานที่

0: เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งบูรณาการการสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัล
2: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ณโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพเอเทียมซึ่งการประชุมดังกล่าวเพื่อให้บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถกำหนดทิศทางในการสื่อสารของภาครัฐให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติตลอดจนกำหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับพฤติกรรมการรับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลในโอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานชื่นใจเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่สื่อประชาสัมพันธ์คุณภาพและสร้างสรรค์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรและหน่วยสื่อทั่วประเทศอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะกลุ่มอาชีพซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาล
3: นายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การจัดการขยะในกลุ่มสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้งและซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้คัดแยกขยะนอกระบบสนับสนุนให้เครือข่ายซาเล้งเก็บขยะมีทักษะด้านการจัดเก็บและการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพที่เข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นที่ยอมรับไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสังคมมีวินัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นโดยกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์คือการให้ความรู้เรื่องของการจัดเส้นทางในการค้นหาขยะสำหรับสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยออนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการราตรีประดับดาวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ค่ะตอนนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันพลอยสายกนกนวลพัทรมังคลานนท์ที่มาพร้อมกับสาระน่ารู้ดีๆแล้วก็เพลงเพราะๆอย่างเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะในยามที่เรากำลังเอนตัวลงนอนและผ่อนคลายความล้าสายธารในกระแสเลือดของเราค่ะกำลังลำเลียงสารอาหารและออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกายแต่ว่าก็มีหลายๆท่านนะคะที่มักจะรู้สึกเพลียตลอดเวลาหน้ามืดง่ายหรือมีรอยช้ำตามตัวโดยที่ไม่ทราบสาเหตุค่ำคืนนี้พลอยใสก็เลยอยากจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะเลือดจางและเกล็ดเลือดจางกันค่ะว่าทั้งสองภาวะนี้คืออะไรแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนในลักษณะไหนบ้างในทางการแพทย์นะคะสองภาวะนี้มีความแตกต่างกันที่หน้าที่ของเซลล์เม็ดเลือดค่ะภาวะเลือดจางคือการที่ร่างกายเนี่ยมีปริมาณเม็ดเลือดแดงหรือว่าฮีโมโกลบินต่ำกว่าปกติค่ะทำให้ความสามารถในการลำเลียงออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆลดลงส่วนภาวะเกล็ดเลือดจางคือการที่ปริมาณเกล็ดเลือดในกระแสเลือดลดต่ำลงซึ่งเกล็ดเลือดเนี่ยมีหน้าที่สำคัญมากๆในการช่วยให้เลือดแข็งตัวแล้วก็ห้ามเลือดเวลาที่เกิดบาดแผลค่ะสองภาวะนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นแยกกันหรือว่าเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็ได้หากเกิดจากความผิดปกติของโรงงานผลิตเม็ดเลือดอย่างไขกระดูกค่ะสำหรับสัญญาณเตือนแล้วก็อาการที่สังเกตได้คนที่มีภาวะเลือดจางนะคะมักจะมีอาการผิวหน้าซีดเซียวเปลือกตาด้านในริมฝีปากแล้วก็เล็บจะดูขาวซีดมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเรื้อรังวิงเวียนศีรษะแล้วก็ใจสั่นเวลาออกแรงค่ะส่วนมือเท้านะคะก็จะเย็นด้วยส่วนคนที่มีภาวะเกล็ดเลือดจางอาการเด่นๆก็คือจะเกิดรอยเขียวช้ำตามร่างกายได้ง่ายค่ะโดยที่ไม่ได้ไปกระแทกแรงๆเลยมีจุดเลือดออกแดงๆเล็กๆขึ้นตามผิวหนังเลือดกำดาวไหลบ่อยหรือหากมีบาดแผลเลือดก็จะไหลไม่หยุดและหยุดยากกว่าปกติค่ะเมื่อได้รู้แบบนี้แล้วคุณผู้ฟังก็ลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีอาการอย่างที่กล่าวมาข้างต้นหรือเปล่าส่วนตอนนี้เรามาพักเรื่องของเลือดจางไว้สักครู่ก่อนมาผ่อนคลายอารมณ์สบายๆไปกับบทเพลงในช่วงแรกกันก่อนดีกว่าค่ะ

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานให้ไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของราตรีประดับดาวค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาฟังกันต่อดีกว่าค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราละเลยและปล่อยให้ภาวะเลือดจางและเกล็ดเลือดจางเกิดขึ้นเรื้อรังโดยไม่ได้รับการรักษาค่ะสำหรับผลกระทบจากภาวะเลือดจางนะคะเมื่อเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆขาดออกซิเจนเป็นเวลานานหัวใจจะต้องสูบฉีดเลือดเร็วแล้วก็ทำงานหนักขึ้นอย่างมากเพื่อชดเชยออกซิเจนที่ขาดไปค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะนำไปสู่ภาวะหัวใจโตหัวใจเต้นผิดจังหวะและเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวในระยะยาวได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอติดเชื้อได้ง่ายสมองทำงานช้าลงเกิดภาวะสมองตื้อขาดสมาธิแล้วก็ในผู้หญิงนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบประจำเดือนและภาวะเจริญพันธุ์ได้ด้วยค่ะในส่วนของผลกระทบจากภาวะเกล็ดเลือดจางถือเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวเช่นกันค่ะเพราะว่าเมื่อเกล็ดเลือดต่ำมากจนเกินไปร่างกายจะเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกในอวัยวะภายในโดยที่ไม่มีสัญญาณเตือนเลยค่ะเช่นมีภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารส่งผลให้เราถ่ายเป็นเลือดหรืออาจอาเจียนเป็นเลือดค่ะแล้วก็ที่ร้ายแรงที่สุดนะคะก็คือภาวะเลือดออกในสมองซึ่งเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ทันทีแล้วก็หากเกิดอุบัติเหตุแม้เพียงเล็กน้อยนะคะก็อาจจะทำให้เสียเลือดมากจนเกิดภาวะช็อกได้เลยค่ะแต่คุณผู้ฟังก็อย่าเพิ่งกลัวจนเกินไปนะคะช่วงหน้าเราจะมาฟังวิธีแก้ไขรับมือแล้วก็การฟื้นฟูร่างกายให้เม็ดเลือดกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงกันค่ะตอนนี้เรามาพักสมองฟังเพลงเพราะๆผ่อนคลายร่างกายกันต่อดีกว่าค่ะ

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชนพ.ศ.2546คือกฎหมายคุ้มครองเด็กของประเทศไทยที่มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาตามสมควรตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นโดยไม่ให้เด็กอยู่ในภาวะที่อาจเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดความหมายของคำว่าเด็กคือบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนอกจากนี้ยังระบุหน้าที่ของผู้ปกครองในการดูแลเด็กและห้ามไม่ให้มีการทารุณกรรมเด็กไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายจิตใจหรือล่าเลยไม่ให้การดูแลที่จำเป็นแก่เด็กพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและปลัดอำเภอมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในพื้นที่รับผิดชอบโดยสามารถเข้าไปดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้งถูกทำร้ายหรืออยู่ในสภาวะเสี่ยงรวมถึงมีอำนาจเข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะที่สงสัยว่ามีการทารุณกรรมเด็กได้โดยกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่30มีนาคม2547แทนที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับก่อนหน้าและยังได้กำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติเพื่อดูแลประสานงานด้านการคุ้มครองเด็กอีกด้วยความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองเด็กก็คือช่วยป้องกันและปกป้องเด็กจากความรุนแรงการถูกแสวงหาประโยชน์การละเลยทอดทิ้งหรือรูปแบบการกระทำต่างๆที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางร่างกายอย่างร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจกฎหมายจึงได้กำหนดหน้าที่ของผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสมหากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีโทษทั้งทางปกครองและทางอาญานอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดให้มีการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กเพื่อดำเนินการและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วยกฎหมายคุ้มครองเด็กนี้มีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมโดยการกำหนดให้เด็กทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมให้ไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆกฎหมายนี้ยังให้ความสำคัญกับเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากหรือด้อยโอกาสโดยกำหนดให้รัฐต้องให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนเป็นพิเศษเพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองเด็กคือช่วยส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและส่วนร่วมในสังคมที่จะถกเถียงเรื่องที่มีผลกระทบกับตัวเองการให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองเป็นการเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กส่งเสริมพัฒนาการความคิดและจิตใจและเตรียมความพร้อมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตกฎหมายคุ้มครองเด็กกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการดูแลและพัฒนาเด็กที่ผู้ปกครองต้องปฏิบัติเพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาตามสมควรมาตรฐานขั้นต่ำนี้ครอบคลุมถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตการศึกษาสุขภาพและการพัฒนาด้านจิตใจและสังคมเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ในอนาคตบทบาทสำคัญของคนในสังคมเพื่อลดการละเมิดสิทธิเด็กคือการร่วมมือกันดูแลและปกป้องเด็กอย่างใกล้ชิดพ่อแม่และผู้ปกครองต้องให้ความรักความอบอุ่นและดูแลเด็กด้วยความเอาใจใส่โดยไม่ใช้ความรุนแรงรวมทั้งส่งเสริมโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตามวัยชุมชนควรสร้างพื้นที่ปลอดภัยเช่นสนามเด็กเล่นห้องสมุดหรือกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตหากพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็กทุกคนสามารถแจ้งสายด่วน1300หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เด็กได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างทันท่วงที

0: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
1: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
0: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
1: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
0: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของราตรีประดับดาวแล้วนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเมื่อ2ช่วงที่แล้วเราก็ได้รู้จักภาวะเลือดจางและเกล็ดเลือดจางกันไปพอสมควรแล้วนะคะสำหรับแนวทางการแก้ไขและฟื้นฟูภาวะ2อย่างนี้สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะเพราะว่าเลือดจางอาจจะเกิดจากการขาดสารอาหารก็ได้หรือเป็นโรคพันธุกรรมอย่างธาลัสซีเมียหรืออาจจะเสียเลือดในร่างกายมากจนเกินไปส่วนเกล็ดเลือดจางนะคะก็อาจจะเกิดจากโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองหรือภาวะติดเชื้อไวรัสดังนั้นการได้รับการวินิจฉัยและได้รับยารักษาหรือว่าธาตุเหล็กเสริมภายใต้คำแนะนำของแพทย์จึงเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดค่ะในส่วนของการฟื้นฟูด้วยโภชนาการแล้วก็การดูแลตนเองนะคะสำหรับภาวะเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กและวิตามินควรเน้นทานอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กค่ะเช่นตับเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงเลือดหมูไข่แดงผักใบเขียวเข้มแล้วก็ทานคู่กับอาหารที่มีวิตามินซีสูงค่ะเพื่อช่วยดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียิ่งขึ้นส่วนผู้ที่มีภาวะเกล็ดเลือดจางนะคะจะต้องระมัดระวังการกระทบกระแทกหลีกเลี่ยงกีฬาที่ต้องมีการปะทะแล้วก็งดการทานยาแก้ปวดกลุ่มแอสไพรินหรือยากลุ่มที่มีผลชะลอการแข็งตัวของเลือดค่ะและที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือควรจะพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเพื่อลดการอักเสบในร่างกายและกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขึ้นมาใหม่ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังว่าเลือดแล้วก็เกล็ดเลือดเนี่ยคือสารอาหารและเกราะป้องกันชีวิตที่เราจะต้องคอยใส่ใจแล้วก็สังเกตสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆจากร่างกายและรับการตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งก็คือวิธีรับมือที่ดีที่สุดเลยล่ะค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่ระบบไหลเวียนเลือดและร่างกายทั้งหมดของเราเนี่ยจะได้หยุดพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูตัวเองแล้วล่ะค่ะวางความกังวลทิ้งไว้เบื้องหลังค่ะแล้วก็เตรียมตัวนอนหลับพักผ่อนกันอย่างเต็มที่ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายและระบบเลือดที่แข็งแรงแล้วก็ตื่นมารับเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่นแจ่มใสค่ะสำหรับตอนนี้พลอยใสต้องขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ทุกท่านค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางประสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องของมานพชื่อสุภะเป็นลูกของโตทัยพรามคำว่ามานพนั้นก็หมายถึงคนที่อยู่ในวรรณพรามที่ยังเป็นคนหนุ่มอยู่ในช่วงที่กำลังศึกษาความรู้มนต์ต่างๆของพวกพราหมณ์เขาก็จะเรียกว่ามานพมานพคนนี้ชื่อสุภะคุณพ่อสอนมาตลอดตั้งแต่เป็นเด็กน้อยว่าเราต้องประหยัดนะลูกเราต้องเขียมเราต้องตระหนี่เราอย่าไปให้คนนั้นให้คนนี้เวลาจะใช้อะไรต้องเหมือนกับใช้ยาหยอดตาทีละหยดละหยดเขาก็มีความเข้าใจข้อนี้มาตลอดจึงทำให้ไม่ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสุภมานพนี่ไม่เอาจนกระทั่งมีวาระหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาที่เมืองสาวัตถีแล้วก็ด้วยการแนะนำของเพื่อนที่เป็นคฤหบดีจึงได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมตอนแรกก็เคืองด้วยนะโกรธไม่พอใจในความที่พระพุทธเจ้ามาตรัสเรียกคำสอนที่เขานับถือกันมาว่าเหมือนแถวคนตาบอดต่อกันมานี่ไม่พอใจเลยแต่พระพุทธเจ้าสามารถชี้แจงไล่เรียงแจกแจงทีละข้อทีละประเด็นว่าคำพูดของเขานั้นตรงไหนมันขัดกันตรงไหนมันไม่สอดรับกันแล้วที่ถูกเป็นอย่างไรอย่างไรนี่คือเรื่องราวที่ให้ฟังในวันนี้สุภสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายเป็นการถามคำถามปรารภธรรมะ5ประการจะมีพระสูตรที่ประกอบเพิ่มเติมที่มาในมัชฌิมนิกายเหมือนกันเรื่องของสุภมานพแต่เป็นการถามคำถาม14ประการเรื่องของกรรมว่ากรรมจำแนกสัตว์ให้สามหรือประณีตได้อย่างไรขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยสุภมานพสุภสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่709มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นสุภมานพโตทยบุตรอาศัยอยู่ในนิเวศของคฤหบดีผู้หนึ่งในพระนครสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้นสุภมานพโตทยบุตรได้กล่าวกับคฤหบดีที่ตนอาศัยอยู่ในนิเวศของเขาอย่างนี้ว่าท่านคฤหบดีข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้ว่าพระนครสาวัตถีนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายเลยวันนี้เราจะพึงเข้าไปนั่งใกล้สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไหนหนอพระบดีนั้นได้กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านสุภะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีท่านจงเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเถิดลำดับนั้นสุภะมานพโตติบุตรรับคำกราบดีนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้นั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระกรมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าคฤหัสถ์เท่านั้นเป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกไปจากทุกข์บรรพชิตไม่เป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกไปจากทุกข์ในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะกล่าวว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามานพในเรื่องนี้เราแยกออกกล่าวเราไม่รวมกล่าวเราพรรณนาการประพฤติผิดของคฤหัสถ์หรือของบรรพชิตมานพจึงอยู่คฤหัสถ์หรือบรรพชิตประพฤติผิดแล้วย่อมชื่อว่าเป็นผู้ไม่ยินดีกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์เพราะเหตุแห่งอธิกรณ์คือการปฏิบัติผิดมานพเราพรรณนาการปฏิบัติชอบของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตจริงอยู่

สุภามานพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากย่อมมีผลมากส่วนฐานะแห่งการงานของฝ่ายบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยก็ย่อมมีผลน้อยในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะกล่าวว่าอย่างไรมโนแม้ในเรื่องนี้เราก็แยกออกกล่าวเราไม่รวมกล่าวมโนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อวิบัติมีผลน้อยมีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อเป็นสมบัติมีผลมากก็มีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อวิบัติมีผลน้อยก็มีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อเป็นสมบัติมีผลมากก็มีอยู่มโนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อวิบัติมีผลน้อยนั้นเป็นอย่างไรนั่นคือฐานะแห่งการงานได้แก่การไถที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์คือเรื่องราวอย่างมากมีการเริ่มต้นมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากเป็นอย่างไรฐานะแห่งการงานนั้นคือการไถนั่นแลเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากอันหนึ่งฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยนั้นเป็นอย่างไรฐานะแห่งการงานนั้นคือการค้าขายที่เมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากนั่นคือการค้าขายอีกนั่นแลที่เมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากมโนเปรียบเหมือนฐานะคือกสิกรรมที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีความเริ่มต้นมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยชั้นใดฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์ก็ฉะนั้นเหมือนกันที่มีความต้องการมากมีกิจการงานมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มต้นมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะคือกสิกรรมนั่นแลที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มต้นมากเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากฉันใดฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์ก็ฉะนั้นเหมือนกันส่วนฐานะคือการค้าขายที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยฉันใดฐานะแห่งการงานของฝ่ายบรรพชิตก็ฉะนั้น

0: กันที่เมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานคือการค้าขายนั่นแลที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากฉันใดฐานะแห่งการงานของฝ่ายบรรพชิตก็ฉะนั้นเหมือนกันที่เมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากตอนบัญญัติธรรมะ5ประการสุภามานพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระกรมพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรม5ประการเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลมานพพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรม5ประการเพื่อทำบุญเพื่อยินดีในกุศลเหล่านั้นเป็นอย่างไรถ้าท่านไม่หนักใจขอโอกาสขอท่านจงกล่าวธรรม5ประการนั้นในบริษัทนี้เถิดท่านพระโคดมณที่ที่พระองค์หรือท่านผู้เป็นดั่งพระองค์ประทับนั่งอยู่ข้าพเจ้าไม่มีความหนักใจเลยถ้าอย่างนั้นขอเชิญท่านมานพกล่าวเถิดสุภามานพจึงได้อธิบายดังนี้ว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรมข้อที่หนึ่งคือสัจจะเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลย่อมบัญญัติธรรมข้อที่สองคือตบะข้อที่สามคือพรหมจรรย์ข้อที่สี่คือการเรียนมนต์ข้อที่ห้าคือการบริจาคทั้งหมดนี้เพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรมห้าประการนี้ในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะกล่าวว่าอย่างไรมโนบก็พราหมณ์ทั้งหลายแม้พราหมณ์คนหนึ่งเป็นผู้ใดใครก็ตามที่กล่าวอย่างนี้ว่าเราทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้มีอยู่อย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เลยท่านพระโคดมมโนก็แม้อาจารย์คนหนึ่งแม้อาจารย์ของอาจารย์คนหนึ่งตลอดเจ็ดชั่วอาจารย์ของพวกพราหมณ์เป็นผู้ใดใครก็ตามกล่าวอย่างนี้ว่าเราทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้มีอยู่อย่างนั้นหรือข้อนี้ก็หาไม่ได้เลยท่านพระกรมมานพก็แม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์คือฤาษีอัตถกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทพฤาษีเวสามิตรฤาษียมตคิฤาษีอังคีรสะฤาษีภารตวาชะฤาษีวาเสทะฤาษีกัสสปะฤาษีพักคุซึ่งเป็นผู้แต่งมนต์เป็นผู้บอกมนต์พรามทั้งหลายในปัจจุบันนี้ขับตามกล่าวตามซึ่งบทมนต์เก่านี้ที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องบอกได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้แล้วบอกไว้แล้วแม้ท่านเหล่านั้นได้กล่าวอย่างนี้หรือว่าเราทั้งหลายทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้มีอยู่อย่างนั้นหรือเพราะนั้นหาไม่ได้เลยท่านพระโคดมมานพได้ทราบเป็นดังนี้ว่าพรามทั้งหลายไม่มีพรามแม้คนหนึ่งไม่มีอาจารย์แม้คนหนึ่งแม้ปาจารย์ของอาจารย์คนหนึ่งตลอดเจ็ดชั่วอายุของพวกพรามนี้ไม่มีแม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราม มีฤาษีอัฏฐกะเป็นต้นที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้มานพเปรียบเหมือนแถวคนตาบอดซึ่งเกาะกันต่อไปแม้คนต้นก็ไม่เห็นคนกลางก็ไม่เห็นคนหลังก็ไม่เห็นฉันใดภาษิตของพราหมณ์ทั้งหลายเห็นจะเปรียบได้กับแถวคนตาบอดฉันนั้นคือแม้คนชั้นต้นก็ไม่เห็นแม้คนชั้นกลางก็ไม่เห็นแม้คนชั้นหลังก็ไม่เห็นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตทยบุตรถูกพระผู้มีพระภาคตรัสเปรียบเทียบด้วยแถวคนตาบอดเธอก็โกรธขัดใจเมื่อจะด่าติเตียนว่ากล่าวพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าท่านพระโคดมจักถึงความลามกเสียแล้วและได้กล่าวเพิ่มเติมดังนี้ว่าท่านพระโคดมพราหมณ์โปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันได้กล่าวอย่างนี้ว่าอย่างนี้นั่นแหละก็สมณพราหมณ์เหล่าไหนนี้ย่อมปฏิบัติญาณวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ภาษิตของสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมถึงความเป็นภาษิตน่าหัวเราะทีเดียวหรือย่อมถึงความเลวทรามทีเดียวหรือย่อมถึงความว่างเปล่าทีเดียวหรือย่อมถึงความว่างทีเดียวหรือย่อมถึงความเปล่าทีเดียวหรือถ้าเช่นนั้นมนุษย์จักรู้จักเห็นหรือจะทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้อย่างไรข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มโนก็พราหมณ์โปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันกำหนดรู้ใจของสมณพราหมณ์ทั้งสิ้นด้วยใจของตนอย่างนั้นหรือท่านพระโคดมพราหมณ์โปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันย่อมกำหนดรู้ใจของนางปุณณิกาทาสีของตนด้วยใจของตนเองเท่านั้นก็ที่ไหนจะกำหนดรู้ใจของสมณพราหมณ์ทั้งสิ้นด้วยใจของตนเล่ามโนเปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแต่กำเนิดเขาไม่เห็นรูปดำรูปขาวไม่เห็นรูปเขียวรูปเหลืองรูปแดงรูปสีชมพูรูปที่เสมอและไม่เสมอมูดาวดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เขาพึงกล่าวอย่างนี้ว่าไม่มีรูปดำไม่มีรูปขาวไม่มีคนเห็นรูปดำรูปขาวไม่มีรูปเขียวไม่มีคนเห็นรูปเขียวไม่มีรูปเหลืองไม่มีคนเห็นรูปเหลืองไม่มีรูปแดงไม่มีคนเห็นรูปแดงไม่มีรูปชมพูไม่มีคนเห็นรูปสีชมพูไม่มีรูปที่เสมอและไม่เสมอไม่มีคนเห็นรูปที่เสมอและไม่เสมอไม่มีหมู่ดาวไม่มีคนเห็นหมู่ดาวไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่มีคนเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่มีเมื่อเขากล่าวดังนี้ชื่อว่ากล่าวโดยชอบหรือมานพท่านพระโคดมไม่ใช่เช่นนั้นรูปดำรูปขาวมีคนเห็นรูปดำรูปขาวก็มีคนเห็นรูปเขียวรูปแดงรูปสีชมพูก็มีรูปที่เสมอและไม่เสมอก็มีคนเห็นรูปทั้งที่เสมอและไม่เสมอก็มีหมู่ดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มี คนเห็นหมู่ดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็มีเราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่มีผู้ที่กล่าวดังนี้ไม่ชื่อว่ากล่าวโดยชอบเลยท่านพระโคดมมโนพรามโปคระสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันก็ฉะนั้นเหมือนกันแลเป็นคนตาบอดไม่มีจักษุเขาจักรู้จักเห็นจักทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้อย่างนั้นหรือข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพราหมณ์มหาศาลชาวโกศลคือจังกีพราหมณ์ตารุกขพราหมณ์โปคระสาติพราหมณ์ชานุโสณีพราหมณ์หรือโตนยพราหมณ์บิดาของท่านมีวาจาดีที่พราหมณ์มหาศาลเหล่านั้นกล่าวตามสมบัติหรือไม่ตามสมบัติเป็นอย่างไรตามสมบัติท่านพระกรมก็วาจาดีที่พราหมณ์มหาศาลเหล่านั้นพิจารณาแล้วจึงกล่าวหรือไม่พิจารณาแล้วจึงกล่าวข้อนี้เป็นอย่างไรก็ต้องพิจารณาแล้วจึงกล่าวท่านพระโคดมก็วาจาดีที่พราหมณ์มหาศาลเหล่านั้นรู้แล้วจึงกล่าวหรือไม่รู้แล้วจึงกล่าวข้อนี้เป็นอย่างไรก็ต้องรู้แล้วจึงกล่าวก็วาจาดีอันประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ที่พราหมณ์มหาศาลเหล่านั้นกล่าวข้อนี้เป็นอย่างไรก็ต้องเป็นวาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านพระโคดมดูก่อนมานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้พราหมณ์โปคระสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันกล่าวตามสมมุติหรือไม่ตามสมมุติก็ต้องกล่าวตามสมมุติท่านพระโคดมเป็นวาจาที่รู้แล้วจึงกล่าวหรือเป็นวาจาที่ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นวาจาที่ไม่รู้ท่านพระโคดมก็เป็นวาจาที่พิจารณาแล้วจึงกล่าวหรือเป็นวาจาที่ไม่ได้พิจารณาแล้วก็เป็นวาจาที่ไม่ได้พิจารณาแล้วจึงกล่าวท่านพระโคดมถ้าอย่างนั้นวาจาที่กล่าวแล้วนั้นประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ต้องเป็นวาจาที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านพระโคดมมโนนิวรณ์5ประการนี้แหละมีอยู่5ประการอย่างไรคือกามฉันทะปยาบาททีนมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉานิวรณ์5ประการเหล่านี้แลมานพพรามโปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันถูกนิวรณ์5ประการนี้ร้อยรัดไว้แล้วปกคลุมไว้แล้วห่อหุ้มไว้แล้วเขาจะรู้จักเห็นหรือจะทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษอันควรแก่ความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มโนกามคุณ5ประการนี้มีอยู่5ประการอย่างไรคือรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยตาอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจชวนใจให้รักชักให้ใกล้ให้เกิดความกำหนัดเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่พึงรู้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายทั้งหลายนั้นเป็นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักชักให้ใคร่ชวนใจให้กำหนัดกามคุณ5ประการนี้แลมีอยู่มานพโปคระสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันกำหนัดแล้วหมกมุ่นแล้ว ด้วยกามคุณ5ประการนี้ถูกกามคุณ5ประการนี้ครอบงำแล้วไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องถอนออกบริโภคอยู่เขาจะรู้จักเห็นหรือจะทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้อย่างนั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มานพเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุคคลพึงอาศัยหญ้าและไม้เป็นเชื้อจึงติดไฟขึ้นและพึงติดไฟที่ไม่มีหญ้าและไม่มีไม้เป็นเชื้อไฟอย่างไหนหนอมีเปลวมีสีและมีแสงท่านพระโคดมถ้าการติดไฟอันไม่มีหญ้าและไม่มีเชื้อเป็นฐานะที่มีได้แล้วไฟนั้นก็จะพึงมีเปลวมีสีและมีแสงมโนบข้อที่บุคคลจะพึงติดไฟที่ไม่มีหญ้าและไม่มีไม้เป็นเชื้อได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เว้นจากผู้มีฤทธิ์มโนบเปรียบเหมือนไฟอาศัยหญ้าและไม้เป็นเชื้อติดอยู่ฉันใดเรากล่าวว่าปีติอันอาศัยเบญจกามคุณนั้นก็เปรียบฉะนั้นเปรียบเหมือนไฟที่ไม่มีหญ้าและไม่มีเชื้อติดอยู่ฉันใดเรากล่าวปีติที่เว้นขาดจากกามเว้นขาดจากอกุศลก็ฉะนั้นก็ปีติที่เว้นจากกามจากอกุศลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดแล้วจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกปีตินี้แลเว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมมโนบอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในให้เป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่แม้ปีตินี้ก็เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมมโนบในธรรมะ5ประการที่พวกปรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลปรามทั้งหลายบัญญัติทำข้อไหนเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลที่มีผลมากกว่าท่านพระโคดมปรามทั้งหลายบัญญัติเรื่องจาคะเป็นธรรมะเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลว่ามีผลมากกว่าปรามทั้งหลายบัญญัติอย่างนี้มานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในการบริจาคทานนั้นจะพึงมีมหายันเกิดขึ้นเฉพาะแก่ปรามคนหนึ่งครั้นนั้นปรามสองคนมาด้วยหวังว่าจะเสวยมหายันของปรามชื่อนี้ก็พราหมณ์สองคนนั้นคนหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราเท่านั้นพึงได้อาสนะที่เลิศได้น้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดพราหมณ์อื่นไม่พึงได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดเลยแต่ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือพราหมณ์คนอื่นได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดพราหมณ์ผู้ที่คิดนั้นไม่ได้พราหมณ์นั้นก็จะโกรธน้อยใจว่าพราหมณ์เหล่าอื่นได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดเราไม่ได้มานพก็พราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติวิบากอะไร ของกรรมนี้ท่านพระโคดมในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายย่อมให้ทานด้วยคิดอย่างนี้ว่าพราหมณ์เหล่านั้นอันพราหมณ์ผู้นี้ทำให้โกรธให้น้อยใจดังนี้หาไม่ได้ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์เท่านั้นโดยแท้มานพเมื่อเป็นเช่นนั้นข้อที่พราหมณ์ทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์นี้ก็เป็นบุญญกิริยาวัตถุข้อที่6ของพราหมณ์ทั้งหลายสิท่านพระโคดมเมื่อเป็นอย่างนี้ข้อที่พราหมณ์ทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์นี้ก็เป็นบุญญกิริยาวัตถุข้อที่6ของพราหมณ์ทั้งหลายนั่นแหละมานพทำ5ประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลท่านพิจารณาเห็นมีมากที่ไหนท่านพระโคดมทำ5ประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลข้าพเจ้าพิจารณาเห็นมีมากในบรรพชิตมีน้อยในคฤหัสถ์เพราะคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีกิจการงานมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มต้นมากจะเป็นผู้พูดจริงเสมอร่ำไปไม่ได้ส่วนบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยจึงเป็นผู้พูดจริงเสมอร่ำไปได้และเพราะคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีอธิกรณ์มากมีกิจการงานมากมีการเริ่มต้นมากจะเป็นผู้มีความเพียรจะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะเป็นผู้มากด้วยการสาธยายจะเป็นผู้มากด้วยการบริจาคเสมอร่ำไปก็ไม่ได้ส่วนบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจการงานน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยจึงเป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคเสมอร่ำไปได้ท่านพระโคดมทำ5ประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลข้าพเจ้าพิจารณาเห็นมีมากในบรรพชิตมีน้อยในคฤหัสถ์มานพธรรมะ5ประการเหล่านี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลเรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้พูดจริงเธอรู้สึกว่าเราเป็นผู้พูดจริงย่อมได้ความรู้อัตถะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมความปราโมทอันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคเธอย่อมรู้ว่าเราเป็นผู้มากด้วยการบริจาคย่อมได้ความรู้อัตถะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมความปราโมทอันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนก็ทำ5ประการนี้แหละที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตตยบุตรได้กราบทูลถามดังนี้ว่า ท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้สดับมาว่าพระสมณโคดมทรงรู้จักหนทางเพื่อความเป็นสายของพรหมมโนท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในบ้านนรกรคามใกล้จากที่นี้บ้านนรกรคามไม่ไกลแต่อยู่ใกล้ที่นี้ไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมบ้านนรกรคามใกล้ที่นี้ไม่ไกลจากที่นี้มโนเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษผู้เกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนรกรคามนี้แลออกจากหมู่บ้านไปในขณะนั้นพึงถูกถามถึงหนทางไปหมู่บ้านนรกรคามจะพึงชักช้าหรือตกประมาอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมเพราะว่าบุรุษนั้นทั้งเกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนรกรคามรู้จักหนทางของบ้านนรกรคามอย่างดีมานพบุรุษผู้เกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนรกรคามนั้นถูกถามถึงทางของบ้านนรกรคามไม่พึงชักช้าหรือตกประมาแลตถาคตถูกถามถึงพรหมโลกหรือปฏิปทาเรื่องให้ถึงพรหมโลกก็ไม่ชักช้าหรือตกประมาเช่นเดียวกันมานพเราย่อมรู้จักทั้งพรหมโลกและปฏิปทาเรื่องให้ถึงพรหมโลกอันหนึ่งผู้ปฏิบัติด้วยประการใดจึงเข้าถึงพรหมโลกเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้สดับมาว่าพระสมณโคดมแสดงทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมข้าพเจ้าขอโอกาสขอท่านพระโคดมโปรดแสดงทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดมโนถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสุภามานพโตตีบุตรทูลรับสนองพระผู้มีพระภาคแล้วตอนทางไปพรหมโลกพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามานพก็ทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามนัยยะนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้กรรมใดที่เป็นกามาพจรที่ภิกษุนั้นทำแล้วกรรมนั้นจะไม่เหลืออยู่ไม่มั่นคงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้นมานพเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังแข็งแรงพึงให้คนรู้ได้ตลอดทิศทั้งสี่โดยไม่ยากฉันใดเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติที่ภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้ก็ฉะนั้นกรรมใดเป็นกามาพจรที่ภิกษุนั้นทำแล้วกรรมนั้นจะไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมเป็นรูปาวจรนั้นแม้ข้อนี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมมานพอีกประการหนึ่งภิกษุมีใจประกอบด้วยกรุณามีใจประกอบด้วยมุทิตาและมีใจประกอบด้วยอุเบกขาแต่ละอย่างละอย่างแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ ก็เหมือนกันตามนัยยะนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยกรุณามุทิตาและอุเบกขาอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ก็เมื่อกรุณามุทิตาและอุเบกขาเจโตวิมุตติอันภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้กรรมใดเป็นกามาวจรที่ภิกษุทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่มั่นคงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้นมนุษย์เปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังแข็งแรงพึงให้คนรู้ได้ตลอดทิศทั้งสี่ไม่อยากฉันใดเมื่อกรุณามุทิตาและอุเบกขาเจโตวิมุตติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ก็ฉะนั้นกรรมใดที่เป็นกามาวจรที่ภิกษุทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้นแม้ก้อนนี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสายของพรหมเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตทยบุตรได้กราบทูลเป็นว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีตาจะเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ขอทูลลาไปณบัดนี้ข้าพระองค์มีกิจมากมีกรณียะมากพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามานพท่านจงสำคัญเวลาอันสมควรณบัดนี้เถิดกระนั้นแลสุภมานพโตทยบุตรเพลิดเพลินในภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกออกจากอาสนะถวายบังคมกระทำประทักษิณแล้วกลับไปก็สมัยนั้นชานุโสนีพราหมณ์ออกจากพระนครสาวัตถีโดยรถอันเทียมด้วยม้าขาวทั้งหมดตั้งแต่ยังหัววันได้เห็นสุภมานพโตทยบุตรกำลังมาแต่ไกลจึงได้ถามสุภมานพโตทยบุตรว่าท่านพระตวชะท่านไปไหนมาแต่วันสุภมานพตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามาจากสำนักพระสมณโคดมที่นี้เองชานุโสนีพราหมณ์จึงได้ถามว่าก็ท่านสุภมานพจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านสุภมานพพระตวชะเห็นจะเป็นบัณฑิตรู้พระปัญญาอันเฉียบแหลมของท่านพระสมณโคดมสุภมานพจึงตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะเป็นใครจะเป็นอะไรเล่าจึงจะรู้เท่าพระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดมผู้ใดพึงรู้เท่าพระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดมแม้ผู้นั้นก็จะพึงเป็นเช่นกับสมณโคดมนั่นเองชานุโสนีพราหมณ์กล่าวว่าพึ่งได้ฟังท่านพระตวชะสรรเสริญพระสมณโคดมด้วยการสรรเสริญอย่างยิ่งอย่างนี้สุภมานพท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะเป็นใครจะเป็นอะไรเล่าจึงจะสรรเสริญพระสมณโคดมก็ท่านพระโคดมอันเทวดาและมนุษย์สรรเสริญแล้วสรรเสริญแล้ว ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันหนึ่งธรรมะ5ประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลพระสมณโคดมตรัสว่าเป็นบริการแห่งจิตเพื่อการอบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อสุภมานพโตทัยบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วชานุโสณีพราหมณ์จึงลงจากรถอันเทียมด้วยม้าขาวทั้งหมดแล้วห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งน้อมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วเปล่งอุทานว่าเป็นลาภของพระเจ้าประเสนทุโกศลพระเจ้าประเสนทุโกศลทรงได้ดีแล้วหนอที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับในแว่นแคว้นของพระองค์ดังนี้แหละสุภาสูตรจบ
1: จุลกัมมวิภังคสูตรการจำแนกแจกแจงกรรมสูตรเล็กมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีในเขตเมืองสาปัตถีก็สมัยนั้นแลสุภามานพโตทยบุตรได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพอทักทายปราศัยให้เป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็ได้นั่งณที่ควรข้างหนึ่งสุภามานพโตทยบุตรเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประณีตคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้นบ้างมีอายุยืนบ้างมีโรคมากมีโรคน้อยบ้างมีผิวพรรณซามมีผิวพรรณงามบ้างมีศักดาน้อยมีศักดามากบ้างมีโภคะน้อยมีโภคะมากบ้างเกิดในสกุลต่ำหรือเกิดในสกุลสูงบ้างเป็นคนไร้ปัญญาหรือมีปัญญาบ้างข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประณีตพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวหรือประณีตได้มานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุยืนนี้คือการละปานาติบาตเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาทยาและสาตราได้มีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่มานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโรคน้อยนี้คือเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือต้นไม้หรือสัตว์ตรามนุษย์ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความน่าเลื่อมใสนี้คือเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นเคืองถูกก็ว่าแม้มากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายความขึงเครียดให้ปรากฏมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดามากนี้คือความมีใจไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะความเคารพความนับถือการกราบไหว้และการบูชาของคนอื่นมานพป ฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโภคะมากนี้คือการให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยเรื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์มานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีตระกูลสูงนี้คือเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งย่อมกราบไหว้คนที่คนกราบไหว้ลุกรับคนที่คนลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาคนที่ควรเคารพนับถือบูชามานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีปัญญามากนั่นคือการเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามคำถามดังนั้นมานพด้วยประการชนีแลปฏิปทาที่เป็นไปเพื่ออายุสั้นย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุสั้นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีอายุยืนย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุยืนปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโรคมากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโรคน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีผิวพรรณซามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีผิวพรรณซามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเป็นผู้น่าเลื่อมใสย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนน่าเลื่อมใสปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีศักดาน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดาน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีศักดามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดามากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโภคะน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโภคะมากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเกิดในสกุลต่ำย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลต่ำปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเกิดในสกุลสูงย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลสูงปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีปัญญาสามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญาสามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีปัญญามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญามากมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วสุภามานพโดยบุตรได้กราบทูลว่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าพระกรมผู้เจริญทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระกรมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุลกัมมาวิภังคสูตรจบ
0: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือสุภาสูตรที่มาในมัชฌิมนิกายและบางส่วนของจุลกัมมาวิภังคสูตรทั้งสองเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่สุภามานพไปทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าเป็นลำดับที่มานพคนนี้ได้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าและฟังธรรมช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัส ในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นกระทรวงการคลังเตือนผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กว่า5ล้านรายเร่งแก้ไขข้อมูลภายใน20กันยายนนี้ย้ำผู้ผ่านเกณฑ์รีบยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์
6: กระทรวงการคลังแจ้งความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกำชับให้ประชาชนเร่งตรวจสอบสถานะและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนสะสม 5,11,678 รายสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับหลักฐานข้อเท็จจริงได้ภายในวันที่20กันยายนนี้ก่อนจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนสำหรับกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้วขอให้เร่งดำเนินการยืนยันตัวตน หรือ eKYC ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการได้อย่างสมบูรณ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปฏิพลสรัตน์พรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่ง13อำเภอรีเซ็ตฐานข้อมูลหมู่บ้านเอ็กซเรย์รายครัวเรือนดูแลประชาชนตรงจุด
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานความมั่นคงณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ร่วมกับพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดพร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง13อำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่และผู้นำศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนพร้อมสั่งการให้13อำเภอเร่งรีเซ็ตข้อมูลหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบันโดยจัดแบ่งโซนรับผิดชอบและทำสมุดบันทึกข้อมูลเอ็กซเรย์ทุกครัวเรือนอย่างเป็นระบบโดยเริ่มนำร่องตำบลละ1หมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569นี้ก่อนขยายผลเพิ่มเดือนละ1หมู่บ้านจนครบทั้งจังหวัดเพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการดูแลความปลอดภัยแก้ไขปัญหายาเสพติดเตรียมรับมืออุทกภัยและเข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ววีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบรถสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนนะคะประจำเช้าวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะในวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะคะก็กับประเด็นพาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับในเช้าวันนี้นะคะไทยรัฐค่ะพาดหัวเอาไว้ว่าส้ม

รับฟ้องปมประธานกสทช.ฝ่ายค้านตามจองกฐินหนูนกพระดอนลั่นพร้อมสู้ศึกซักฟอกค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวข่าวเร่งสอบเหตุกราดยิงม.3 คลั่งลั่นไกรัวในโรงเรียนดังที่กำแพงเพชรลักปืนของพ่อบุกเข้าไปลงมือครูนักเรียนหนีตายไล่สกัดจับวุ่นค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวอนุทินต้อนรับนายกสิงคโปร์ร่วมมือ4เสาหลักเศรษฐกิจพลังงานมั่นคงอาเซียนจุลพันธ์ร่วมดินเนอร์รัฐบาลสารสัมพันธ์ปัดถกปรับครม.ทวีจี้คุยผู้สมัครสว.กลุ่มพรีชีพค่ะหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะพาดหัวข่าวครูนักเรียนวิ่งหนีตายม.3 กลาดยิงช็อกโรงเรียนดังกำแพงเพชรตำรวจรวบยึดปืน9 มม.เผยป่วยโรคซึมเศร้าไร้ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตผอ.ประกาศหยุด2วันค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวล็อกเป้าถลกหนูนกฝ่ายค้านตั้งโรมคุมทีมซักฟอกดินเนอร์รัฐบาลไร้ถกปรับครม.ค่ะแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะพาดหัวข่าวเปิดเบื้องลึกฉากหลังอนุชุด36อดีตกกต.สมชัยเปิดโปงไส้ในปล่อยโกงสว.และในหน้าเศรษฐกิจค่ะพาดหัวข่าวของกรุงเทพธุรกิจวันนี้ปิดช่องโหว่ Data Center ความเห็นสังคมแยก2ฝ่ายหนุนกับค้านค่ะเอาล่ะนะคะนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะแต่ละฉบับเราจะมาเริ่มกันที่ประเด็นความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ทางการเมืองกันก่อนเลยโดยเฉพาะกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะที่ทางด้านของพรรคฝ่ายค้านนั้นล็อกเป้ากันออกมาแล้วนะคะว่าจะอภิปรายไปที่ตัวของนายกรัฐมนตรีและคุณชัยชนกชิดชอบแล้วค่ะอ่ะมากับความเคลื่อนไหวของฝั่งรัฐบาลกันก่อนนะคะที่ทางคุณพระดอนปิศานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าฝ่ายรัฐบาลนั้นยินดีถ้าหากว่าฝ่ายค้านจะเสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะเพราะถือว่าเป็นอำนาจโดยชอบของฝ่ายค้านและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบซักถามหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามกระบวนการของกฎหมายและรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐบาลนั้นไม่ขัดข้องยินดีให้ฝ่ายค้านตรวจสอบอย่างเต็มที่โดยคุณพระดอนนะคะก็บอกว่ากรอบเวลาการอภิปรายตอนนี้ยังไม่ทราบความชัดเจนว่าจะเป็นช่วงไหนแต่ว่ารัฐบาลนั้นยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่และพร้อมตอบข้อซักถามรวมไปถึงข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านนั้นจะหยิบยกขึ้นมาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษหรือไม่ทางรัฐมนตรีพระดอนเองก็บอกว่าต้องรอดูญัตติที่ฝ่ายค้านค่ะจะยื่นต่อประธานสภาซะก่อนเมื่อมีการยื่นญัตติแล้วถึงจะทราบนะคะว่าโจทย์หรือว่าประเด็นที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายเนี่ยคืออะไรแต่รัฐบาลมั่นใจว่าสามารถที่จะชี้แจงได้ในทุกประเด็นที่ผ่านมารัฐบาลเองก็เชื่อว่าไม่ได้ดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือกระทำการที่เข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบค่ะซึ่งหากว่าฝ่ายค้านเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนและรัฐมนตรีไม่สามารถชี้แจงได้ส.ส.ก็จะเป็นผู้ตัดสินใจทางการเมืองโดยที่ผ่านมาการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งทั้งสองฝ่ายตามทำหน้าที่ของตัวเองและส.ส.จะตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะเน้นอภิปรายพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะประเด็นคดีหัวสว.รัฐมนตรีพระดอนก็บอกว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะคะก็ยืนยันมาโดยตลอดค่ะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.และหัวหน้าพรรคเองก็ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกพรรคทุกคนขอให้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวเพราะเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายโดยพรรคนั้นได้ยืนยันเรื่องนี้เป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงที่มีการรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งสว.และได้ออกหนังสือถึงสมาชิกทุกคนห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าหากว่าฝ่ายค้านเนี่ยนำประเด็นคดีหัวสว.มาเป็นหนึ่งในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจจะถือว่าเป็นยติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่รัฐมนตรีพระดอนก็บอกนะคะว่าต้องรอดูค่ะว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติในรูปแบบใดและมีรายละเอียดยังไงซึ่งรัฐบาลนั้นพร้อมตอบข้อกล่าวหาตามกระบวนการและพอถามอีกนะคะว่าในวันที่14กันยายนทางกกต.เนี่ยเตรียมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกากรณีเกี่ยวข้องกันกับผู้สมัครสว.จำนวน229คนซึ่งมีกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีหลายคนอยู่ในรายชื่อรัฐมนตรีพระดอนก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยยืนยันมาโดยตลอดไม่เคยเข้าไปแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหากกกต.นั้นมีคำวินิจฉัยหรือว่ามีแนวทางดำเนินการยังไงพรรคก็พร้อมปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมนะคะโดยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อสู้กับอะไรที่นอกเหนือไปจากนะคะกระบวนการของศาลค่ะโดยคุณพระดอนบอกเลยนะบอกว่าเป็นเพราะมั่นใจว่าสิ่งที่พรรคได้หารือ

0: และมีการออกหนังสือแจ้งสมาชิกนั้นมีความชัดเจนว่าพรรคและสมาชิกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามพรบที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.และการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญพอถามถึงกรณีที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านระบุว่าถ้าหากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยเสนอชื่อคุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกก็สามารถที่จะเสนอให้ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เช่นเดียวกันคุณพระดอนก็ตอบแค่เพียงสั้นๆ นะคะว่าขอบคุณนะคะและมาทางด้านของพรรคเพื่อไทยกันบ้างค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ยืนยันว่าในกรณีที่นายกรัฐมนตรีนั้นเตรียมเปิดบ้านพักส่วนตัวนัดแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลนะคะในวันที่6กันยายนนี้เลี้ยงอาหารว่าจะไม่มีการหารือในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะเพราะว่าเราเป็นรัฐบาลร่วมกันรัฐบาลเดียวกันทำงานเพื่อประชาชนการนัดกินข้าวก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนนั้นได้นั่งพูดคุยกันในบรรยากาศที่รีแลกซ์ขึ้นไม่ใช่การประชุมเพียงหน้างานเท่านั้นหรืออย่างรัฐมนตรีช่วยบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสไปพูดคุยกับนายกมากนักก็จะได้ไปเล่าเรื่องหน้างานว่ามีอะไรที่ติดขัดบ้างหรือว่าขับเคลื่อนอะไรอยู่เพื่อให้เดินหน้าได้อย่างราบรื่นซึ่งการนัดรับประทานอาหารกันครั้งนี้ยังได้เชิญฝ่ายสภาด้วยเพราะเป็นรัฐบาลไม่ได้กำหนดเฉพาะในส่วนของครม.แต่ว่ายังมีการทำงานในสภาก็จะได้พูดคุยถึงประเด็นปัญหาและข้อหารือต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อให้การทำงานนั้นราบรื่นกว่าเก่าผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าเหตุที่เชิญฝ่ายสภาร่วมรับประทานอาหารด้วยเพื่อเตรียมรับศึกซักฟอกหรือเปล่าทางคุณจุลพันธ์ค่ะก็บอกว่าไม่ได้เตรียมอย่างตนเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมอะไรขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านที่จะซักถามข้อสงสัยเราก็ยินดีที่จะตอบอยู่แล้วเหตุที่ต้องเชิญฝ่ายสภาไปด้วยเนี่ยการทำงานในส่วนของรัฐบาลสภาก็ต้องขับเคลื่อนเพราะกฎหมายนั้นต้องส่งเข้าสภาพอถามต่อนะคะว่าเรื่องหัวสว.เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกพรรคเพื่อไทยจะวางบทบาทยังไงในฐานะที่เคยผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้ในสมัยที่เป็นแกนรัฐบาลแต่ว่ามาวันนี้เป็นร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยทางคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าในฐานะรัฐมนตรีค่ะก็เป็นบทบาทหนึ่งนะคะในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและตนก็มีสถานะเป็นส.ส.ด้วยซึ่งส.ส.นั้นมีหน้าที่ในการตรวจสอบและกำกับการทำงานของรัฐดังนั้นการรับฟังข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญจึงมาตัดสินใจว่าเราจะเดินหน้ายังไงมีข้อมูลใหม่หรือไม่มีอะไรที่ฟังได้หรือฟังไม่ได้ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการตามขั้นตอนของระบอบประชาธิปไตยและกับกรณีหัวสว.นะคะกับกรณีหัวสว.เนี่ยทางพรรคเพื่อไทยเองค่ะคุณจุลพันธ์บอกว่าพรรคเพื่อไทยก็เคยเป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยขับเคลื่อนในเรื่องนี้และเราก็เดินไปจนสุดทางแล้วส่งไปต่อเนี่ยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรอิสระเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อมั่นในกลไกการตรวจสอบวันนี้ไม่ได้อยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยหรือว่าอยู่ในมือของส.ส.การอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนแต่กระบวนการตรวจสอบนั้นมีองค์กรและหน่วยงานดำเนินงานอยู่ต้องให้เขาเนี่ยได้มีอิสระพอถามว่าการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยจะส่งผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนหรือไม่เนื่องจากถูกมองว่าน่าจะมีข้อมูลเรื่องหัวส.ว.ในระดับนึงคุณจุลพันธ์ก็พูดทันทีเลยนะคะว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีข้อมูลอะไรเป็นพิเศษพรรคดำเนินการตามหน้าที่ที่รับผิดชอบขั้นตอนทั้งหมดมันผ่านไปแล้วและข้อมูลทั้งหมดนั้นก็อยู่ในกระบวนการของหน่วยงานที่ตรวจสอบทั้งหมดไม่ได้มีอะไรพิเศษเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อมูลลับที่ยังไม่ได้เปิดเผยเพราะว่าทุกอย่างนั้นส่งดำเนินการไปหมดแล้วต้องปล่อยกระบวนการให้เดินหน้ากันต่อค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีเสียงเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยยกมือไว้วางใจถ้าว่ารัฐบาลถูกซักฟอกในเรื่องนี้ไหมคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าใครเรียกร้องอะไรเราก็รับฟังทุกฝ่ายแต่ยังไม่มีคนมาพูดกับตนในประเด็นนี้ค่ะพอถามว่าการลงมติของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะจะยึดมติพรรคหรือว่าให้เป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ทางคุณจุลพันธ์ก็บอกว่ายังไม่ได้กำหนดนะคะแต่ก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรเพราะในพรรคก็พูดคุยกันและอยู่ในหลักการของพรรคคงไม่มีเสียงแตกเราทำงานเป็นทีมอยู่ในเส้นเดียวกันในขณะที่ทางประธานวิฝ่ายค้านค่ะคุณภริศวัชรศิลป์นะคะก็มีการพูดถึงประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะว่าเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาค่ะได้มีการประชุมกันแล้วโดยสมัยนี้จะมีพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เพิ่มขึ้นก็คือพรรคไทยรวมพลังซึ่งเรามีความเห็นตรงกันว่าเราจะเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญในมาตรา151นั่นก็คือการอภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติส่วนกรอบเวลาเราจะดำเนินการโดยเร็วโดยได้มีการพูดคุยกันว่าจะครอบคลุมถึงใครบ้างซึ่งเป็นกันบ้านที่แต่ละพรรคนั้นจะไปรวบรวมมาแต่ว่า2รายนะคะ2รายที่มีแน่เนี่ยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยกับคุณชิดชนก กับคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเนี่ยนะคะก็มีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะล็อกเป้าที่2ชื่อนี้และหลังจากนี้ก็จะมีการตั้งคณะทำงานค่ะโดยมีหัวเรือนหลักเลยก็คือคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนที่จะพูดคุยกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรครวบรวมรายชื่อแล้วก็จัดทำยติเพื่อเตรียมยื่นยติโดยเร็วก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะมีหลักฐานเด็ดในการอภิปรายที่จะสามารถสะเทือนรัฐบาลได้ไหมทางประธานวิปฝ่ายค้านก็บอกว่าตนไม่อยากคุยก่อนเกิดแต่คิดว่าเราทำงานเต็มที่ให้ผลงานเป็นตัวบ่งบอกที่ดีและขอฝากว่าเห็นนายกบอกว่าพร้อมที่จะตอบในทุกคำถามก็หวังว่านายกและพรรคภูมิใจไทยนั้นจะไม่พยายามหาช่องทางให้ประธานสภาวินิจฉัยไม่ให้พูดเรื่องหัวสวและเรื่องโกงสอบท้องถิ่นได้ไม่ใช่เทคนิคแบบนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วค่ะว่าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าพรรคเนี่ยทำให้คุณอนุทินเป็นนายกได้ก็สามารถเอาลงได้เนี่ยจะทำได้เมื่อไหร่ประธานวิฝ่ายค้านก็บอกว่าเราทำเต็มที่ในฐานะแกนนำฝ่ายค้านเราประกาศชัดเจนว่ายิ่งเราเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ในประเทศต่อไปเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนเพราะฉะนั้นเราทำเต็มที่ในการตรวจสอบรัฐบาลและก็หวังไปถึงการเลือกตั้งครั้งถัดไปด้วยไม่ว่าจะเร็วหรือว่าช้าหากเราทำหน้าที่ของเราได้ดีประชาชนเห็นพ้องกับเราว่าการมีพรรคอื่นมาเป็นแกนนำรัฐบาลน่าจะทำให้ประเทศดีขึ้นได้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้สามารถล้มรัฐบาลได้ด้วยเสียงของประชาชนทางคุณภริษเองเนี่ยนะคะยังบอกต่อไปด้วยนะคะว่าเราคงไปคาดเดามติของส.ส.ไม่ได้นะคะแต่ว่าเราเข้าใจเสียงในสภาดีว่าในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นยังมีเสียงข้างมากแต่ว่าเป้าหมายของการอภิปรายคิดว่าไม่ใช่แค่การมานับคะแนนของการลงมติแต่มันคือการนำเสนอความจริงให้สังคมนั้นได้เห็นถึงปัญหาของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งหากประชาชนเห็นตามหลักฐานที่เรามีเมื่อไหร่ก็ตามที่อำนาจเนี่ยกลับไปอยู่ในมือของประชาชนเขาก็จะเปิดโอกาสได้มีพรรคอื่นมาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลค่ะและนอกจากนั้นคุณภริษฐ์เองยังพูดถึงกรณีที่กกต.เนี่ยนะคะเตรียมพิจารณาคดีโกงเลือกสว.ในวันที่14กันยายนด้วยว่ากกต.นั้นควรจะฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนไปที่ศาลนะคะซึ่งข้อเรียกร้องนี้ไม่ใช่ข้อสรุปนะคะว่า229คนนั้นกระทำความผิดไปแล้วแต่เราเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวนั้นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการโกงสว.จึงเรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องไปที่ศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยพิจารณาโดยละเอียดโดยดูพยานหลักฐานนะคะจากทุกฝ่ายอีกทีนึงใครที่ผิดแล้วใครที่ไม่ผิดโดยคุณภริษฐ์เนี่ยบอกเลยบอกว่าปฏิเสธไม่ได้ว่า4ใน7กกต.เนี่ยมาจากการรับรองโดยสว.ที่ส่วนใหญ่อยู่ในสำนวนเพราะฉะนั้นจึงมีความกังวลใจว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองได้ทางที่ดีที่สุดถ้ามีการสั่งฟ้องไปที่ศาลศาลก็จะมาทำหน้าที่ในฐานะคนกลางค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าคุณชีวภาพชีวธรรมสว.เนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลจากภาคประชาชนก็ไปนัดเลี้ยงกันที่ร้านเดียวกันแล้วก็มีคนจ่ายค่ากาแฟแค่คนเดียวคุณภริษฐ์ก็บอกว่าถ้ามีหลักฐานเกี่ยวกับผู้สมัครสว.คนไหนเนี่ยไม่ว่าจะถูกนิยามว่ากลุ่มใดก็ตามก็ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกันนะคะส่วนกรณีเรื่องความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหัวสว.เนี่ยนะคะวันนี้ก็จะมีข่าวที่เป็นพาดหัวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะที่บอกว่าส้มจับมือกับไอลอว์เนี่ยปรากฏว่าพรรคประชาชนค่ะได้ร่วมรวมพลกับไอลอว์นะคะนัดหมายกันเอาไว้ว่าจะไปชุมนุมหน้ากกต.ค่ะในวันที่13กันยายนนี้นะคะเพื่อกดดันค่ะเพื่อกดดันให้5เสือกกต.เนี่ยส่งฟ้องนะคะทั้งหมด229รายชื่อในคดีหัวสว.เนี่ยไปที่ศาลค่ะก็จะเป็นความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะที่ทางด้านตัวคุณภริษฐ์วัชรศิลป์นั้นได้บอกเอาไว้เนี่ยนะคะว่าในกรณีของคุณยิ่งชีพอัจฉนนท์นะคะผู้จัดการไอลอที่เรียกรวมพลให้มากันเยอะๆในวันที่13กันยายนเนี่ยนะคะคุณภริษฐ์ก็บอกเลยว่าข้อเรียกร้องนะคะสาระสำคัญเลยค่ะก็คือมีข้อเรียกร้องตรงกันอยากให้กกต.เนี่ยทำหน้าที่สั่งฟ้องทั้ง229คนไปที่ศาลใครใน229คนจะผิดไม่ผิดเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของศาลไปพิพากษาอีกเหตุผลสถานะความเป็นกลางของกกต.เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่า4ใน7กกต.เนี่ยมาจากการรับรองโดยสว.ส่วนใหญ่ที่อยู่ในสำนวนก็กังวลใจว่าอาจจะมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองได้ดีที่สุดเนี่ยถ้าสั่งฟ้องเนี่ยก็ให้สั่งฟ้องไปที่ศาลศาลจะได้ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นคนกลางค่ะ และนอกจากนั้นเนี่ยนะคะยังมีความเคลื่อนไหวกันออกมาจากทางด้านของคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของหัวสองวอนี่แหละคุณสุภชัยเองเนี่ยนะคะได้ออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวในฐานะประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับกรณีของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือว่าข้อโต้แย้งคณะที่36ปมหัวสองวอนะคะว่าเปิดคณะ26มาแล้วเนี่ยเปิดคณะ36เนี่ยอย่าให้กระแสพิพากษาแทนกฎหมายคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะคุณสุภชัยบอกว่าเคยตั้งคำถามนะคะว่าเมื่อมีการนำสำนวนคณะ26มาเปิดเผยตีความและขยี้กันอย่างคลึกโครมแล้วเพราะอะไรถึงไม่มีใครพูดถึงคณะ36ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งของกระบวนการในการพิจารณาของกกต.วันนี้เมื่อมีการนำเอกสารที่ระบุว่าเป็นของคณะ36ออกมาเปิดเผยผมขอยืนยันว่าคำถามของผมวันนั้นไม่ใช่การเรียกร้องให้เอาสำนวนมาเปิดแข่งกันแต่ต้องการย้ำว่าสำนวนไม่ใช่คำพิพากษาสิ่งที่น่ากังวลก็คือสำนวนนั้นถูกนำมาเปิดเผยเลือกบางส่วนมาตีความเชื่อมโยงและขยี้ซ้ำๆจนข้อกล่าวหาเนี่ยถูกทำให้เสมือนเป็นข้อยุติทั้งที่กระบวนการตามกฎหมายนั้นยังไม่สิ้นสุดคนที่นำมาเปิดเผยอาจคิดว่าตนกำลังเป็นวีรบุรุษผู้เปิดโปงความจริงแต่ต้องไม่ลืมว่าเจตนาที่คิดว่าดีเนี่ยไม่ได้ทำให้วิธีการที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องใครเรียกร้องให้คนอื่นเนี่ยเคารพกฎหมายก็ต้องพร้อมให้การกระทำของตัวเองนั้นถูกตรวจสอบด้วยมาตรฐานเดียวกันนี่คือกระบวนการอันชอบด้วยกฎหมายและรวมไปถึงแนวคิดผลไม้จากต้นไม้พิษที่เตือนว่าหากต้นทางของพยานหลักฐานมีปัญหาเรื่องความชอบด้วยกฎหมายสิ่งที่เกิดสืบเนื่องมาจากต้นทางนั้นก็ต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดด้วยแม้ในกฎหมายไทยจะไม่ได้หมายความว่าจะตัดพยานเช่นนั้นโดยอัตโนมัติก็ตามคำถามจึงต้องกลับไปที่ว่าหลักฐานเนี่ยมาจากไหนได้มายังไงได้มาโดยชอบไหมและเชื่อมโยงไปถึงผู้ถูกกล่าวหาแต่ละคนแค่ไหนยังไงและที่สำคัญก็คือวันนี้มีความพยายามกดดันกกต.ในลักษณะที่ว่าต้องฟ้องต้องยื่นศาลและต้องเอาทุกรายแต่กกต.ไม่ใช่บุรุษไปสนีที่รับสำนวนแล้วส่งรายชื่อทั้งหมดไปที่ศาลกกต.มีหน้าที่กลั่นกรองข้อเท็จจริงชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและใช้ดุลพินิจเป็นรายบุคคลหลักฐานถึงใครก็ดำเนินการกับคนนั้นหลักฐานไม่ถึงใครก็ต้องกล้าที่จะไม่ดำเนินการจะใช้หลักที่ว่าอยู่ในสำนวนเดียวกันจึงต้องฟ้องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ยิ่งวันนี้สำนวนถูกนำมาเปิดเผยตีความและขยี้จนเละยิ่งต้องถามว่าหากจะนำสำนวนเช่นนี้ไปสู่ศาลกกต.ได้แยกแล้วหรือยังว่าอะไรคือพยานหลักฐานจริงและอะไรคือการตีความและพยานแต่ละชิ้นนั้นได้มาโดยชอบหรือไม่เพราะเมื่อถึงศาลไม่มีจำนวนโพสต์ไม่มีแสงเฉียดไม่มีเสียงเฉียดแล้วก็ไม่มีคำว่าฟ้องให้หมดมีเพียงคำถามว่าใครทำอะไรผิดกฎหมายยังไงและพิสูจน์ได้ด้วยพยานหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ดังนั้นไม่ว่าจะคณะ26หรือคณะ36อย่าเอาสำนวนมาแข่งกันเปิดอย่าเอาข้อกล่าวหามาแทนคำพิพากษาอย่าเอาความเป็นวีรบุรุษเนี่ยมาอยู่เหนือกฎหมายและอย่าเอากระแสฟ้องให้หมดมาแทนดุลพินิจของกกต.ยิ่งสำนวนถูกขยี้มากเท่าไหร่กกต.ยิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้นไม่ใช่ถูกกดดันให้รีบฟ้องมากขึ้นเพราะสุดท้ายศาลพิพากษาจากกฎหมายและพยานหลักฐานไม่ใช่จากคำพิพากษาที่สังคมเขียนเอาไว้ล่วงหน้าค่ะในขณะที่ทางคุณภริศวัชรสิทธิ์นะคะก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะระบุว่าในวันนี้ค่ะตอน 9:30 นคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรนำโดยคุณวัชรพงษ์คูวิจิตรสุวรรณส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการได้เรียกคุณภริศค่ะไปสอบเกี่ยวกับกรณีการเผยแพร่เอกสารนะคะที่เป็นรายงานการสอบสวนคดีพิเศษในคดีโกงสว.นี่ล่ะโดยระบุว่าตนเนี่ยเป็นผู้ที่นำข้อมูลมาเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะแม้ตนยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกลับมาหลังจากได้สอบถามไปเมื่อช่วงวันศุกร์ที่แล้วว่าทางคณะกรรมการตำรวจนั้นกำลังกล่าวหาตนเกี่ยวกับกรณีใดแต่ตนยินดีไปให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบของคณะกรรมการซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้แทนราษฎรคุณภริศบอกเลยค่ะบอกว่าหวังว่าถ้าหากว่าส.ส.ท่านอื่นถูกเชิญให้ไปชี้แจงหรือว่าเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการต่างๆของสภาส.ส.ท่านอื่นจะให้ความร่วมมือเช่นเดียวกันและนอกจากนั้นในการประชุมสภาช่วงบ่ายก็จะมีวาระรายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งตนและเพื่อนส.ส.ฝ่ายค้านหลายคนเนี่ยจะร่วมอภิปรายโดยเฉพาะกับประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ในการเลือกส.ว.ในปี2567ที่ผ่านมาค่ะเอาล่ะจากประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของพลตำรวจเอกรุฑพลตำรวจโทรุฑพลเนี่ยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ออกมาพูดถึงกรณีที่ทางกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยออกมาพูดถึงที่ทางตำรวจนะคะกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยนะคะได้เข้าไปจับกุมตัวนายกเหง หลังจากที่เรียกรับเงินโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วก็การจับกุมครั้งนี้เนี่ยนะคะมันก็อาจจะโยงไปถึงเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวเขาก็ไปถามพลตำรวจโทรุฑพลรัฐมนตรียุติธรรมทางรัฐมนตรีก็บอกว่าตามข่าวที่ได้รับรายงานนะครับเบื้องต้นเนี่ยมี2นายค่ะซึ่งในส่วนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินคดีในภาพรวมไปแล้วส่วน DSI เองนะคะทางอธิบดีจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางวินัยอย่างร้ายแรงค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะต้องตรวจสอบเสร็จเนี่ยภายในกี่วันทางรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าขอให้ทาง DSI นะคะเป็นผู้ชี้แจงซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นจะเป็นอำนาจของอธิบดี DSIผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าในการสอบของ DSI นั้นจะขยายผลไปถึงคนอื่นหรือว่าสอบแค่เพียง2คนที่ถูกพาดพิงทางรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่า DSI นั้นนะคะทำในเรื่องการสืบสวนค่ะแต่ว่าคดีหลักในส่วนของทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ดำเนินการตั้งแต่ต้นก็ได้ดำเนินการไปแล้วและในส่วนของตำรวจก็ดำเนินคดีในส่วนนี้แล้วและนะคะที่รัฐสภาค่ะเมื่อวานนี้คุณรังสิมันต์โรมเองนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะคะก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลพยายามให้ข้อมูลว่าไม่มีฝ่ายการเมืองคนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกรณีเรื่องของการทุจริตนะคะสอบท้องถิ่นนี่แหละทั้งที่หลักฐานและก็คำบอกเล่าจากพยานที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยชี้ชัดว่ามีฝ่ายการเมืองและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเพราะฉะนั้นการตัดจบที่ข้าราชการไม่กี่คนเนี่ยข้างคุณรังสิมันต์โรมเองก็บอกว่าตนคิดว่ามันไม่ต่างอะไรไปจากการจำกัดความเสียหายให้กับข้าราชการเนี่ยได้ออกมารับแทนและนักการเมืองเองก็ลอยนวลพ้นผิดเพราะฉะนั้นจึงต้องสอบแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรื่องการสอบทุจริตท้องถิ่นจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ฝ่ายการเมืองผู้สื่อข่าวเนี่ยนะคะก็ถามว่าข้อมูลในชั้นกรรมธิการตอนนี้สามารถชี้ชัดไปถึงฝ่ายการเมืองได้แล้วหรือยังคุณรังสิมันต์โรมก็บอกว่ามีข้อมูลหลายอย่างค่ะแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากข้อมูลนั้นเป็นความลับซึ่งได้มาจากผู้มาชี้แจงในชั้นกรรมธิการซึ่งทางนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายการเมืองเท่านั้นยังมีข้าราชการที่เป็นคนของนักการเมืองซึ่งหากว่ายึดถือข้อมูลของคุณประกรณ์ดินประพันธ์เนี่ยรองนายกรัฐมนตรีก็จะพบว่าหลายคนในถูกชี้มูลพร้อมทั้งส่งเรื่องให้กับนายกซึ่งตนก็มีคำถามว่านายกเนี่ยจะดำเนินการยังไงกับเรื่องนี้ค่ะโดยเนี่ยนะคะข้าราชการที่พบความพยายามในการตัดตอนให้เหลือแค่บางคนซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมีเยอะกว่านั้นมากทางคุณรังสิมันต์โรมก็มีการระบุชื่อเลยนะคะระบุชื่อไปที่คุณนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองซึ่งการสอบสวนชุดของคุณประกรณ์เนี่ยมีการชี้มูลคุณนฤชาและส่งข้อมูลให้กับนายกแล้วถ้าว่านายกไม่ทำอะไรเมื่อพบเหตุการทุจริตก็หมายความว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะแล้วก็สองเป็นฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องโดยย้อนกลับไปในช่วงที่มหาวิทยาลัยบุรพาได้งานก็มีการทุจริตเกิดขึ้นเรื่อยมาจนนำไปสู่การเขี่ยม.บุรพาเนี่ยออกไปแล้วทำTOR ขึ้นมาใหม่โดยมีคนที่เป็นหน้าห้องของคุณอนุทินเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งในจังหวะที่มีการเขี่ยมหาวิทยาลัยบุรพาออกคุณอนุทินเป็นคนที่ถูกอ้างถึงในการยกเลิกสัญญากับม.บุรพาเพราะฉะนั้นมันเป็นกระบวนการที่ทำกันมาลักษณะคล้ายกับองค์กรอาชญากรรมปล้นประเทศอย่างเป็นระบบอันนี้คุณรังสิมันต์โรมเนี่ยได้ระบุเอาไว้เนี่ยนะคะส่วนทีนี้กับกรณีม.บุรพาที่ทำหนังสือถึงคณะกรรมการเพื่อขอความคุ้มครองในการเข้าให้ข้อมูลมีประเด็นอะไรที่สื่อถึงความไม่ปลอดภัยไหมอันนี้คุณรังสิมันต์โรมก็บอกว่าด้วยการเมืองวันนี้นะคะเรามีเรื่องทุจริตเยอะจึงขอถามว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยคือการปราบทุจริตหรือว่าการปราบคนแฉทุจริตเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะทำให้ทุกคนที่ให้ข้อมูลเขาเนี่ยไม่กล้าที่จะให้ข้อมูลต่อนั่นคือจุดประสงค์ของเขาที่ข่มขู่เพราะถ้าหากว่าเขายังให้ข้อมูลอยู่เนี่ยก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะไม่มีทางรู้เลยว่าองค์กรอาชญากรรมนี้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะสามารถใช้อำนาจใช้เส้นสายในการรังแกคนทั่วไปได้ขนาดไหนก็อยากจะเรียกว่านี่คือองค์กรอาชญากรรมสีน้ำเงินที่พวกเราคงต้องต่อสู้กับเรื่องนี้ต่อไปส่วนทางด้านนะคะความเคลื่อนไหวของทางคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมที่ทางคุณพักขมลนะคะหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเนี่ยเป็นประธานค่ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณพักขมลก็ได้รับหนังสือนะคะจากทางทนายอั๋นนะคะก็ไปร้องเรียนแล้วค่ะเกี่ยวกับการทุจริตสอบในอำเภอปี2568โดยทนายอั๋นเนี่ยนะคะก็บอกว่าเมื่อวันที่4เมษายนนะคะปี68เนี่ยประชาชนมาร้องเรียนค่ะว่ากระบวนการจัดสอบเข้าเรียนโรงเรียนในอำเภอหรือว่าสอบในอำเภอเนี่ยพบการทุจริตโดยการเรียกรับเงินหัวละ3ล้านเป็นอย่างน้อยจึงทำให้ไปยื่นเรื่องที่ปปช.ในวันเดียวกันเพื่อขอให้ชะลอการจัดสอบแต่ว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในดึงเรื่องนี้เอาไว้ โดยดึงเรื่องออกไปเนี่ยอีก 2-3 สัปดาห์ซึ่งสอบเสร็จแล้วก็ได้มีการขอว่าอย่าให้มีการประกาศผลสอบเนื่องจากพบว่าระหว่างนั้นมีการจ่ายเงินก็เลยทำให้เลื่อนออกไปอีก1เดือนแล้วค่อยประกาศผลทนายอันเนี่ยบอกว่าการที่ตนกลับมาในวันนี้เพราะปรากฏว่ามีพระเอกของเรื่องมีความเกี่ยวข้องกับการโกงสอบทุจริตท้องถิ่นในครั้งนี้ซึ่งเป็นคนเดียวกันก็นำประมวลภาพหลักฐานทั้งหมดนะคะมาเปิดเผยหลังจากที่ไปร้องที่ปปช.ค่ะก็มีประชาชนส่งข้อมูลมาให้โดยมีข้อมูลชัดถึงขนาดระบุว่าให้ไปตรวจสอบในอำเภอที่สอบได้ที่จังหวัดบุรีรัมย์อย่างน้อยใน10คนพร้อมกับมีการส่งชื่อนามสกุลแล้วก็เลขรหัสสอบมาให้ก็นำเรื่องเนี่ยมาหารือกับกรรมธิการการพัฒนาการเมืองก็หวังว่าจะใช้วิธีนี้แล้วก็กรอบอำนาจเนี่ยตามกฎหมายค่ะพอถามว่ากรรมธิการจะติดตามเรื่องนี้ยังไงคุณพักขมลก็บอกว่าที่ผ่านมาปปช.นะคะได้เรียกขอข้อมูลจากกรมการปกครองแล้วและตนได้เห็นข้อมูลรายชื่อที่ไม่ได้เซ็นเซอร์แล้วหลังจากนี้ค่ะจะมีการเชิญบุคคลนะคะที่อยู่ในรายชื่อตามที่ปปช.ยื่นขอข้อมูลไปยังกรมการปกครองเข้ามาชี้แจงรวมถึงจะเชิญอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยมาด้วยพร้อมกับยืนยันนะคะว่าจะไม่ลดความพยายามที่จะเชิญอธิบดีกรมการปกครองค่ะนอกจากนั้นนะคะเมื่อวานเนี่ยทางน้ำตรียุติธรรมนะคะยังออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะถึงความคืบหน้านะคะกรณีที่คุณสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นนะคะในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกันกับชาวต่างชาติว่าล่าสุดนะคะได้มีการนัดหมายค่ะมาพบกับ DSI ในวันที่7กันยายนนี้แล้วนะคะส่วนคุณสมชาติเนี่ยจะเดินทางมาพบในวันนั้นหรือเปล่าอันนี้รัฐมนตรีบอกไม่ทราบเพราะว่าที่ตรวจสอบไปทราบแค่เพียงว่าได้รับหมายแล้วนะคะและก็ยังมีความคืบหน้าในคดี Forex 3D ด้วยค่ะที่พบเส้นเงินเชื่อมโยงเนี่ยไปถึงคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีเองก็บอกว่า DSI เนี่ยกำลังดำเนินการสอบสวนอยู่ส่วนจะสรุปสำนวนส่งอัยการได้หรือเปล่ายังไม่ได้มีรายงานมาเท่าที่คุยกับพนักงานสอบสวนไม่เกินเดือนกันยายนนี้ค่ะจะมีการส่งสำนวนได้มาทางด้านของคุณภริศวัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะก็ออกมาพูดถึงประเด็นนะคะที่ส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยนะคะ2คนด้วยกันที่ถูกตั้งคำถามนะคะที่ถูกตั้งคำถามกันออกมาเนี่ยมันก็คือประเด็นนะคะมันคือประเด็นที่จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วก็หลักการของพรรคประชาชนก็ยังคงเหมือนเดิมก็ต้องการเห็นการเมืองที่โปร่งใสซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะนอกเหนือไปจากความเคลื่อนไหวที่ว่ากันมาทั้งหมดแล้วเมื่อวานนี้ยังมีในอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งก็คือศาลรัฐธรรมนูญค่ะเมื่อวานศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้มีการพิจารณาคำร้องในคดีที่ทางกกต.นะคะซึ่งเป็นผู้ร้องเนี่ยยื่นคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในมาตรา54ค่ะเพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งของนายก้องเกียรติเกียรติสมบัตินะคะผู้ถูกร้องซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.นครศรีธรรมราชเขต7พรรคกล้าทำเนื่องจากว่าผู้ถูกร้องเนี่ยสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิดหรือว่าไม่แจ้งข้อความจริงว่าผู้ถูกร้องนั้นเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา335วรรค1วงเล็บ1ศาลรัฐธรรมนูญค่ะพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในมาตรา54และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในมาตรา7วงเล็บ13ศาลรัฐธรรมนูญค่ะจึงมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแจ้งให้ผู้ร้องทราบและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะคะในมาตรา54ค่ะและก็มาต่อกันกับการประชุมสภาเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าที่ประชุมสภานั้นก็ไม่เห็นชอบนะคะกับร่างพรบ.อากาศสะอาดร่างพรบ.อากาศสะอาดแล้วค่ะก็เรียกว่าไม่ผ่านเนี่ยนะคะถึง414เสียงเลยทีเดียวนะคะที่วุฒิสภาเนี่ยไปแก้ไขกันมาโดยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะเพื่อพิจารณาร่างพรบ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่วุฒิสภาเนี่ยแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็ได้ส่งคืนมาที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในข้อ137ก็หลังจากการอภิปรายค่ะสมาชิกก็เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันร่วมกันของทั้งสองสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดในประเด็นที่มีการแก้ไขอย่างรอบคอบโดยเฉพาะกับประเด็นเกี่ยวกับ PRTR คือสิทธิ์ในการร้องขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวการดำเนินคดีแบบกลุ่มความรับผิดของสถาบันการเงินโครงสร้างและการกระจายอำนาจบทกำหนดโทษและกลไกการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ร่างพรบนั้นนะคะมีความเหมาะสมและก็ครอบคลุมและสามารถคุ้มครองสิทธิ์และประโยชน์ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ปรากฏว่าที่ประชุมเนี่ยนะคะก็มีมติไม่เห็นด้วยค่ะกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาด้วยคะแนน414เสียงและก็ขอให้ทางสภาผู้แทนราษฎรนั้นกำหนดจำนวนและตั้งกรรมาธิการร่วมกันนะคะจำนวน20คนโดยเป็นในสัดส่วนของสภาเนี่ย10แล้วก็สัดส่วนของวุฒิสภาเนี่ยอีก10คนนะคะซึ่งไงก็ตามในระหว่างการพิจารณาร่างพรบอากาศสะอาดเนี่ยนะคะก็มีส.ส.บางส่วนวิพากษ์วิจารณ์การควบคุมเวลาอภิปรายของประธานในที่ประชุมค่ะโดยมองว่ามันอาจจะทำให้การสะท้อนปัญหาของประชาชนเนี่ยไม่เต็มที่ในขณะที่อีกมุมมองหนึ่งก็ย้ำถึงความจำเป็นในการรักษากติกาแล้วก็กรอบเวลาของการประชุมสภาค่ะอ่ะก็เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะที่เมื่อวานนี้ในช่วงของการประชุมเนี่ยก็โอ้โหดุเดือดกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีส.ส.เนี่ยนะคะของพรรคประชาชนค่ะที่ออกมาสบถกลางที่ประชุมสภาตอนแรกเนี่ยเกือบจะปิดประชุมกันไปละนะคะแต่ว่าก็มีการลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาขอถอนคำพูดก็เลยทำให้การประชุมนั้นสามารถเดินต่อไปได้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวในการประกาศลงถนนของคุณสนธิลิ้มทองกุลค่ะที่นัดสื่อแถลงจุดยืนในวันที่7กันยายนนี้นะคะโดยระบุเอาไว้ว่าผมไม่ต้องการให้รัฐบาลชุดนี้ลาออกหรือว่าไล่ออกแต่เรียกร้องเอาประเทศไทยของเราคืนมาโดยเป็นประเทศไทยที่มีหลักนิติรัฐนิติธรรมประชาชนได้รับการดูแลกฎหมายเป็นกฎหมายขจัดพวกต่างชาติเถ่าปกป้องประเทศไทยให้เป็นของคนไทยต่อไปโดยจะเริ่มดำเนินการนั่นนะคะด้วยการยื่นหนังสือต่อสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยค่ะก็เริ่มจะมีความเคลื่อนไหวออกมาเนี่ยนะคะจากทางกลุ่มของคุณสนธิลิ้มทองกุลค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของศาลปกครองสูงสุดนั่นนะคะที่เมื่อวานนี้นั่นนะคะเมื่อวานนี้มีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นค่ะที่ไม่รับคำฟ้องในคดีของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะคะประธานกสทช.ค่ะผู้ฟ้องคดีโดยเนี่ยนะคะทางตัวของคุณหมอสรณะเนี่ยขอให้ศาลมีคำสั่งเพื่อถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่21กรกฎาคมนะคะซึ่งวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะคะก็ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็พลิกสั่งรับคำฟ้องคุณหมอสรณะเนี่ยนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็มีการล่อนแถลงการกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยศาลปกครองสูงสุดเองก็เห็นว่าคดีเนี้ยมันเป็นการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ1ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะโดยที่คำวินิจฉัยเนี่ยมันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยระบุว่าใช้อำนาจตามมาตรา 15/1 ของพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่วินิจฉัยเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของผู้ฟ้องคดีในเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยนะคะได้มีคำวินิจฉัยเนี่ยก็ย่อมถือว่าเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีนั้นต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 20 วรรค 1 วงเล็บ 5คือการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนเนี่ยนะคะในมาตรา 8ผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการกสทช.เนี่ยต่อไปได้คือคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยย่อมมีผลกระทบต่อสถานภาพนะคะของสิทธิ์หรือว่าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเพราะนั้นผู้ฟ้องคดีก็เลยเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเสียหายหรือว่าอาจจะเดือดร้อนหรือว่าเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เนี่ยนะคะก็เลยเป็นที่มาละค่ะที่ทำให้ตอนแรกเนี่ยศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่ว่าศาลปกครองสูงสุดนะไม่เห็นพ้องด้วยนะคะมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองกลางเป็นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะเอาไว้พิจารณาและมีคำสั่งในเรื่องคำขอเกี่ยวกับมาตรการและว่าพิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีของนายแพทย์สรณะกันต่อไปซึ่งในด้านตัวของนายแพทย์สรณะเองเนี่ยนะคะก็มีการออกคำแถลงว่าขอน้อมรับและเคารพคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดและขอขอบคุณกระบวนการยุติธรรมที่ได้พิจารณาทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงตามกระบวนการค่ะยังไงก็ตามเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดประชุมเนี่ยนะคะบอร์ดของกสทช.แล้วก็ล่มกันอีกครั้งนึงเป็นครั้งที่7นะคะวันนี้ก็จะมีการนัดประชุมใหม่กันอีกครั้งค่ะในเวลา 13:30 น.ก็เป็นเรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นในกสทช.นะคะทีนี้มาต่อกันค่ะโอ้วันนี้เป็นข่าวใหญ่ไม่น้อยเลยเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ซึ่งทางคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะคะก็ออกมาเตรียมประชุมบอร์ด Data Center ค่ะพร้อมกับจะดึงคุณชัชชาติเนี่ยเข้ามาร่วมด้วย โดยเนี่ยนะทางคุณเอกนิติเนี่ยถึงขนาดทุบโต๊ะเตรียมที่จะรื้อระบบใหม่เลยหลังจากที่พบว่า Data Center เนี่ยนะคะอยู่ดีๆเนี่ยก็ผุดขึ้นมากลางกรุงซึ่งมันเป็นโครงการเก่าก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ทางคุณเอกนิติเนี่ยออกมาไล่บี้ให้ BOI เนี่ยเช็คลิสต์นะคะว่า Data Center ที่ผุดขึ้นมาเนี่ยมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่วันนี้นะคะก็เลยเป็นประเด็นที่ทางคุณเอกนิติเนี่ยนะคะเตรียมที่จะรื้อระบบใหม่เรื่องของ Data Center เนี่ยนะแล้วก็ออกมาเปลกเรื่องของใบอนุญาตด้วยซึ่งเนี่ยนะคะในวันที่4กันยายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เนี่ยนะคะหรือว่าบอร์ด Data Center ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยจะมีการเชิญคุณชัดชาติค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยเข้ามาร่วมหารือด้วยพร้อมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยค่ะเพื่อบูรณาการข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการกำกับดูแลโครงการ Data Center ในภาพรวมทั้งหมดซึ่งคุณเอกนิติเองก็ยอมรับนะคะว่าโครงการเนี้ยมันเกิดเป็นปัญหาในขณะเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับไทยมันเกิดมาจากการที่มีคนใช้ช่องโหว่ของกฎหมายค่ะที่ยังไม่ได้มีการบังคับใช้หรือว่ากฎหมายที่มันยังครอบคลุมไม่ทั่วถึงเนี่ยเข้ามาดำเนินการซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะคะมันก็เลยมีการนำเอาช่องโหว่ของกฎหมายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมาเร่งพิจารณาไปพร้อมกันเพราะว่าหัวใจสำคัญของโครงการ Data Center หลังจากนี้ก็คือเรื่องของกฎหมายว่าจะมีกฎหมายอะไรบ้างที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ากำกับดูแลซึ่งจากนี้ไปในทุกหน่วยงานจะต้องใช้ความร่วมมือระหว่างกันในการบูรณาการข้อมูลและกำกับดูแลภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็เรียกว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะมันเป็นปัญหาอยู่เนี่ยก็คือมันเป็นโครงการเก่าแล้วก็เป็นโครงการเดิมที่สะสมกันมาตั้งแต่ช่วงก่อนรัฐบาลจะเข้ามาทำหน้าที่ในเดือนเมษาซึ่งทันทีที่รัฐบาลเนี่ยเข้ามาทำงานก็สั่งการให้ BOI ค่ะหยุดให้ใบอนุญาตลงทุน Data Center ทันทีและก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะคุณเอกนิติบอกว่าก็ได้หารือกับคุณชัดชาติเกี่ยวกับโครงการ Data Center ที่มันเป็นปัญหาในตอนนี้ไปบ้างแล้วแล้วก็จะมีการประชุมร่วมกันในวันพรุ่งนี้นี่แหละเพื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งหมดและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะปรากฏว่ามันยังเกิดปัญหาขึ้นมาอีกปัญหาหนึ่งค่ะนั่นก็คือคุณติติพัฒน์นะคะโชติเดชาชัยนันหรือว่าโอสุดซอยเนี่ยพร้อมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริษัท Data Center แห่งหนึ่งนะคะที่แถวๆริมถนนพระราม9ค่ะหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าในพื้นที่นะคะ Data Center ที่ว่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการกักเก็บน้ำมันดีเซลในปริมาณมากจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้ก็พบว่ามีการกักเก็บน้ำมันดีเซลนะคะถึง 200,000 ลิตรค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งให้ถ่ายน้ำมันทั้งหมดเนี่ยออกจากพื้นที่และล่าสุดนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าเนี่ยนะคะไปตรวจสอบซ้ำเลยค่ะพบว่าบริษัทเนี่ยได้มีการดำเนินการถ่ายน้ำมันออกทั้งหมดแล้วแต่แม้ว่าจะมีการนำเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ค่ะแต่ว่าการกักเก็บน้ำมันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นก็ยังถือว่าเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและขณะเดียวกันนะคะทางกระทรวงพลังงานค่ะก็ส่งสัญญาณเข้มงวดต่อการกักเก็บน้ำมันในบริษัท Data Center โดยการกักเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,000 ลิตรขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตนะคะจากกระทรวงพลังงานซะก่อนและนอกจากนี้ก็ยังมีนโยบายจะไม่ออกใบอนุญาตให้กับบริษัท Data Center รายใหม่กักเก็บน้ำมันอีกในขณะที่ Data Center จำนวน 2-3 แห่งในกรุงเทพที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิมเนี่ยหากครบกำหนด1ปีจะไม่มีการต่ออายุในปีถัดไปก็ว่ากันว่าทางกระทรวงพลังงานนะคะจะส่งทีมกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัท Data Center ย่านพระราม9ในวันนี้นะคะหลังจากที่ไปลักลอบจัดเก็บน้ำมันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะก็วันนี้นะคะทางกระทรวงพลังงานเนี่ยมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะคะตอน 10:00 นวันนี้นะคะจะไปที่สน.มักกะสันซึ่งสำหรับโทษค่ะสำหรับบรรดาพวกที่แอบลักลอบประกอบกิจการแล้วก็กักเก็บน้ำมันเกินพิกัดเนี่ยโทษสูงสุดก็คือจำคุกค่ะจำคุก2ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 200,000 บาทแล้วก็นอกจากนั้นนะคะวันนี้ก็ยังมีข่าวนะคะยังมีข่าวกันออกมาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเด็กนักเรียนชั้นม.3ที่กำแพงเพชรแหละค่ะโอ้วันนี้เป็นพาดหัวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์2ฉบับด้วยกันคือข่าวสดแล้วก็ในแนวหน้าด้วยนั่นก็คือข่าวคราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเด็กนะคะชั้นม.3อายุ15ปีค่ะเด็กคนนี้ถูกพักการเรียนนะคะเพื่อรักษาอาการป่วยซึมเศร้าไปขโมยปืนกล็อก9มม.ของคุณพ่อนะคะที่เป็นตำรวจยศร้อยตำรวจโทบุกเข้าไปกราดยิงกลางโรงเรียนดังเลยค่ะที่เมืองกำแพงเพชรคือโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมกระสุนเนี่ยเฉี่ยวซอกคอรปภ.ไปนิดเดียวและเสียงปืนนะคะก็รัวสนั่นก็ทำเอาทั้งครูทั้งนักเรียนนับพันคนเนี่ยหนีตายกันแบบจ้าละวันแล้วค่ะโชคดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและมือยิงเนี่ยก็โดนตะคุบตัวเอาไว้ได้ ผู้ปกครองเนี่ยโอ้โหพอรู้ข่าวเนี่ยตกอกตกใจกันไปตามๆกันนะคะรีบมารับลูกหลานของตัวเองกลับบ้านกันแบบโกลาหลเลยและก็ออกมาโจมตีผู้บริหารสถาบันนะคะที่ปิดข่าวกับการเกิดเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เชื่อเลยว่าการเกิดเหตุครั้งนี้ต้องการเรียนแบบสังหารครูเหมือนกับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะคุณแม่ของนักเรียนผู้ก่อเหตุค่ะก็เข้าไปให้ปากคำกับทางตำรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรแล้วนะคะว่าต้นกับสามีนะคะที่เป็นพ่อของเด็กเนี่ยได้แยกทางกันอยู่ค่ะก็เลยทำให้ลูกเนี่ยขาดความอบอุ่นในครอบครัวแล้วก็ส่งผลให้ลูกชายเนี่ยป่วยซึมเศร้านะคะติดเกมไม่สนใจการเรียนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยลูกชายเนี่ยนะคะก็ขโมยมาจากคุณพ่อค่ะที่เป็นตำรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเลี้ยงดูลูกไม่ดีพอประกอบกับลูกเนี่ยนะคะบอกว่า ลูกเนี่ยบอกว่าถูกเพื่อนๆเนี่ยแกล้งจนไม่อยากไปโรงเรียนก็เลยทำให้ลูกเนี่ยเกิดความเครียดกลายเป็นความเก็บกดแล้วก็ต้องการระบายความคับแค้นใจก็อยากจะขอโทษโรงเรียนและสังคมค่ะที่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะโอ้วันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะคะสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะซึ่งอายุ15ปีเรียนอยู่ชั้นม.3ของโรงเรียนเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างพักการเรียนค่ะเพื่อรักษาตัวจากอาการป่วยซึมเศร้าตั้งแต่วันที่21สิงหาคมแล้วและคุณหมอเนี่ยก็มีนัดตรวจนะคะติดตามอาการในวันพรุ่งนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเมื่อช่วงวันที่19สิงหาเนี่ยโรงเรียนทราบข้อมูลแล้วว่านักเรียนคนนี้เนี่ยนะคะได้แชทไลน์คุยกับเพื่อนค่ะว่าวันที่20สิงหาคมเวลา 10:00 นเนี่ยจะเข้ามาก่อเหตุโรงเรียนก็เชิญผู้ปกครองและก็ตัวนักเรียนผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้ามาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจแต่นักเรียนปฏิเสธว่าเป็นการพูดคุยกันเล่นในเกมเท่านั้นเองไม่ได้มีเจตนาจะเข้ามาก่อเหตุตามแชทข้อความส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุที่แท้จริงนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบปลอกกระสุนปืนเนี่ยตกอยู่บริเวณใกล้ป้อมยามหน้าโรงเรียนแล้วก็รอยกระสุนเนี่ยทะลุกระจกในหลังรถเก๋งซึ่งเป็นรถของคุณครูเนี่ย1นัดแล้วก็บริเวณหน้าอาคารนะคะที่ห้องพละศึกษาก็พบปลอกกระสุนที่ยิงแล้วแล้วก็กระสุนที่ยังไม่ยิงเนี่ยตกอยู่เกลื่อนพื้นเลยรวมไปถึงร่องรอยกระสุนทะลุประตูกระจกอีก1รูซึ่งโรงเรียนก็มีการประกาศเสียงตามสายนะคะให้นักเรียนทั้งหมดเนี่ยทยอยกลับบ้านแล้วก็ประกาศปิดโรงเรียนเป็นเวลา2วันก็ให้เรียนผ่านระบบออนไลน์กันแทนค่ะอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวใหญ่นะคะที่มีกันออกมาในวันนี้แล้วก็ยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของคดีแตงโมค่ะหายกันไปนานเนี่ยนะคะสำหรับคดีแตงโมก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นที่สนอกสนใจของสังคมอีกครั้งกับคดีการเสียชีวิตเนี่ยนะคะของอดีตนักแสดงสาวก็คือแตงโมเนี่ยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เป็นข่าวกันออกมาเมื่อกว่า4ปีก่อนที่ตกสปีดโบ๊ทเนี่ยนะคะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาปรากฏว่าเมื่อวานแม่ของแตงโมเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับกระติกนะคะซึ่งเป็นอดีตจำเลยในคดีการเสียชีวิตเนี่ยนะคะของแตงโมที่พลัดตกสปีดโบ๊ทเนี่ยนะคะกลางแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละโดยได้มีการนำเอาภาพถ่ายของขวัญอุษามณีดาราสาวที่อยู่บนเรือคนละลำในคืนเกิดเหตุเนี่ยไปใช้ในชั้นศาลค่ะซึ่งก็จะเป็นหลักฐานใหม่นะคะซึ่งจะเป็นหลักฐานใหม่และความจริงเนี่ยนะคะคุณแม่ก็บอกว่าจะได้กระจ่างก็ฝากไปถึงกระติกด้วยว่ากรรมใดใครก่อก็ต้องรับผลกรรมกันไปนี่แหละค่ะก็เลยเป็นประเด็นนะคะที่วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่ในหน้าหนึ่งสปิมหัวสีทุกฉบับเกี่ยวกับเรื่องของคดีแตงโมที่มีความคืบหน้ากันออกมาค่ะนอกนั้นนะคะวันนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะที่ออกมาแจ้งเตือนนะคะให้เฝ้าระวังเหตุดินถล่มน้ำป่าไหลหลากค่ะเนื่องจากว่าในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มเนี่ยมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับนะคะมีพื้นที่คาดการณ์ในเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่อาจจะก่อให้เกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าก็จะมีนะคะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง8จังหวัดค่ะคือจังหวัดตากเชียงใหม่เชียงรายปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะอ่ะต้องระวังกันเอาไว้สำหรับในพื้นที่8จังหวัดนี้นะคะและนอกจากนั้นนะคะวันนี้ก็ยังมีนะคะยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของการยกพลขึ้นบกของทหารนะคะของทหารเรือสหรัฐอเมริกานี่แหละค่ะโหวันนี้เป็นข่าวเนี่ยนะคะอย่างไทยรัฐก็ลงบอกว่าทหาร 5,000 นายยกพลขึ้นพัทยากองเรือสหรัฐอยู่ยาวถึง6กันยายนค่ะเมืองสุดคึกคักเงินสะพัด100ล้านค่ะก็เรียกว่าพัทยานั้นคึกคักจริงๆเนี่ยนะคะกับการต้อนรับทหารอเมริกันจำนวน 5,000 นายนะคะ USS Abraham Lincoln นี่แหละค่ะที่เข้าเทียบท่าแวะเยือนประเทศไทยในช่วงตั้งแต่วันที่2ไปจนถึงวันที่6กันยายน หลังจากที่เสร็จจากภารกิจช่องแคบพอมูสนะคะก่อนที่จะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาซึ่งเมื่อวานนี้นายกเมืองพัทยาก็นำทีมไปต้อนรับด้วยตัวเองเลยนะคะขณะที่บาร์เบียสถานบันเทิงทุกรูปแบบเนี่ยโอ้โหเตรียมพร้อมให้บริการแบบสุดเหวี่ยงก็คาดว่างานนี้เงินสะพัดกว่า100ล้านแน่ๆสำหรับที่พัทยานะคะแต่ว่าไงก็ตามค่ะในการพักผ่อนครั้งนี้ของทหารเรืออเมริกันเนี่ยเขามีกฎเหล็กด้วยนะกฎเหล็กเป็นข้อห้ามเลยว่าห้ามทหารเรืออเมริกันเนี่ยเล่นกีฬาทางน้ำห้ามซื้อยาทานเองและห้ามเข้าไปที่พัทยาซอย6ซอย7ซึ่งเป็นสถานท่องราตรีชื่อดังของพัทยาค่ะแล้วก็ยังมีข่าวนะคะเรื่องของคอนเสิร์ตสั่งลาอัศนีวสันค่ะปรากฏว่าเกิดเหตุพื้นสแตนเนี่ยมันยุบตัวค่ะก็ทีมงานก็เลยมีการอพยพผู้ชมเนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยก็เลื่อนการแสดงออกไปเนี่ยนะคะเลทไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จุดเกิดเหตุเนี่ยมันจะเป็นจุดในโซนบัตรราคา 7,000 บาทคือโซน VIP ตอนแรกเนี่ยทางเจ้าหน้าที่และทีมงานเขาก็ทำการทยอยอพยพนะคะผู้ชมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เร่งซ่อมแซมโครงสร้างของพื้นสแตนพร้อมกับมีการประกาศเลื่อนเวลาทำการแสดงดนตรีออกไปในชั่วโมงหนึ่งตอนแรกเนี่ยการแสดงต้องเริ่มทุ่มหนึ่งก็เลื่อนไปเป็น2ทุ่มนะคะแต่ว่าในที่สุดทางทีมงานก็ประกาศยกเลิกการแสดงรอบเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกเลยของการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยนะคะเนื่องจากไม่สามารถทำการแสดงต่อไปได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นให้เหตุผลว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้ชมก็ประกาศเลื่อนไปเล่นชดเชยในวันที่9กันยายนนี้นะคะก็เบื้องต้นเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดซึ่งทางด้าน Impact เองก็ออกแถลงชี้แจงนะคะถึงเหตุพื้นสแตนที่มันซุดนะคะว่าเรื่องนี้นะคะที่ทางด้าน Impact เองก็แจ้งเหตุว่าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเฉพาะกับโครงสร้างพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวเท่านั้นเองนี่เขาก็บอกไว้เป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นการเฉพาะสำหรับการจัดคอนเสิร์ตก็เพื่อจะบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะจากประเด็นนี้ก็ยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจโคราชค่ะที่เข้าตั้งด่านสกัดกระบะต้องสงสัยนะคะแล้วก็สามารถรวบตัวผู้ต้องหาได้2รายพร้อมกับยึดยาบ้าได้ถึง 2.7 ล้านเม็ดนะคะก็ว่ากันว่าจะไปส่งที่อุดรแล้วค่ะนะคะก็จะส่งให้กับเอเย่นที่โคราชเพื่อขนนะคะขนจากอุดรเนี่ยมาโคราชเพื่อส่งให้กับเอเย่นที่โคราชค่ะแล้วก็มาต่อกันกับประเด็นในโซเชียลมีเดียค่ะก็เห็นจะเป็นคลิปภาพเนี่ยนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินกับลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ค่ะที่ทั้งคู่เนี่ยนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็จะโอ้โหโชว์ลีลาค่ะคนหนึ่งเล่นกีตาร์คนหนึ่งร้องเพลงลอเรนซ์หว่องนะคะนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นั้นก็เล่นกีตาร์ในขณะที่นายกเองเนี่ยนะคะก็ร้องเพลงเมื่อวานนี้จะมีเพลงอยู่2เพลงนะคะที่ร้องก็คือเพลง Let It Be กับ Blowing in the Wind ค่ะปรากฏว่าเพลงทั้ง2เพลงเนี่ยมันเคยเป็นเพลงทางด้านการเมืองก่อนหน้านี้ Let It Be เนี่ยคุณทักษิณเคยร้องเอาไว้ในเวอร์ชั่นช่างแม่มันที่พนมเปญในขณะที่เพลง Blowing in the Wind เนี่ยก็เคยเป็นเพลงที่คุณธนาธรเนี่ยเคยเล่นกีตาร์และร้องที่บ้านปรีดีพนมยงค์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแต่ว่าไปมา2เพลงนี้มาเป็น2เพลงที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กับนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยได้ขับกล่อมร้องกันในงานเลี้ยงเนี่ยนะคะนายกให้กับนายกลอเรนซ์หว่องเนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานแหละค่ะก็มีการโชว์ลีลาเนี่ยนะคะทั้งเล่นกีตาร์ทั้งร้องเพลงเนี่ยแหละค่ะก็เป็นคลิปนะคะที่ทางคุณรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้โพสต์คลิปเอาไว้ความยาวประมาณ1นาที2วินาทีแล้วก็เป็นภาพนะคะที่หลายคนเนี่ยเข้าไปดูแล้วก็ถูกเผยแพร่ได้รับความสนุกสนใจกันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มาต่อกันกับในอีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของสสนะคะคุณพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์สสเชียงใหม่พรรคประชาชนนั่นเลยค่ะที่หลุดคำหยาบกันออกมากลางสภานะคะก็เสียงลอดไมค์กันออกมาเลยค่ะคำว่าแม่แล้วก็มีงองูนั่นแหละแล้วก็บอกว่าทุเลศเรือหายเนี่ยนะคะก็ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่คุณมาริกาจิรพันธ์วานิชนะคะรองประธานสภาคนที่1เนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมก็ทำให้คุณมาริกาเนี่ยนะคะไม่พอใจให้ถอนคำพูดค่ะแล้วก็ทำท่าเนี่ยว่าจะปิดประชุมจนกระทั่งคุณณัฐวุฒิบัวปทุมเนี่ยนะคะต้องรีบออกหน้าค่ะบอกว่าจะไปปรามลูกพรรคให้ก็เลยทำให้การประชุมเนี่ยเดินหน้าต่อนะคะเพราะว่าคุณพัทรพงษ์เนี่ยก็ออกมาถอนคำพูดด้วยก็เรียกว่าโอ้โหทำเอานะคะคลิปนี้โซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันกระหึ่มเลยทีเดียวละค่ะนะคะกับการพูดหยาบคายเนี่ยนะคะกลางสภาละค่ะแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของคอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ด้วยเนี่ยนะคะ ที่แฟนเพลงเนี่ยบ่นกันอุบเลยเรียกว่าไถหน้าฟีดกันไปเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเต็มฟีดไปหมดแล้วค่ะนะคะใน Facebook เนี่ยพูดถึงเรื่องราวของคอนเสิร์ตนะคะอัศนีวสันต์ที่ต้องมีปัญหากันทั้งที่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการจัดแสดงคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็บ่นกันอุบเลยค่ะคือนอกเหนือจากจะเลทไปร่วมๆชั่วโมงนะคะแล้วก็พื้นยุบแล้วเนี่ยโอ้แล้วแถมโซนที่มีปัญหาเนี่ยเป็นโซน VIP ซะด้วยซึ่งว่ากันว่าเมื่อวานเนี่ยคุณนุ้งอิงคุณเอมนะคะพินทองทาเนี่ยนะคะพร้อมกับสามีเนี่ยทั้งคู่เลยก็ไปร่วมดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะก็คงจะว่ากันเท่านี้ล่ะนะคะสำหรับประเด็นข่าวในวันนี้หมดเวลาละสำหรับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุรดมจิตดอนค่ะเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับบุรดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครพบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรที่อาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม 9เตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีในวันนี
1: ้ผู้นำสหรัฐระบุปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สองพี่น้องนันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นายพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีมีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและ